0: ที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: แห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: เบื่อไหมที่ทุกวันต้องมองผ่านความเบลอปัญหาสายตาที่รบกวนทุกกิจกรรมแก้ได้ใน8วินาทีด้วยเลสิกสมายโปรเทคโนโลยีล่าสุดจากเยอรมนียิงเลเซอร์แค่8วินาทีแผลเล็กฟื้นตัวไวปลอดภัยเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ดูแลโดยทีมจากศูนย์แพทย์เฉพาะทางศูนย์เลสิกสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือพร้อมเครื่องมือทันสมัยและราคาที่เข้าถึงได้เริ่มต้นชีวิตที่คมชัดมั่นใจทุกวันใหม่นัดหมายวันนี้โทร089

งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือและ Facebook Fanpage เสียงจากทหารเรือขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการ Navy Time เรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าดำเนินรายการโดยดีเจนุ่นว่าที่เรือเตหญิงออนอุมาประการสมุทรและดีเจสอนพันจ่าเอกอดิศรจันทรวัฒน์

โอเคระหว่างรอกันมานานโอเคเรดี้สตาร์มอลแอนด์เดอะบอยเดอะเกิร์ลแทนแทนแทนแทนแทนได้ยินชัดเจนนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะเอามาเปิดเลยแล้วกัน3 2 1ไปเดี๋ยวกดตัวนี้ก่อน1 2 3แป๊บนึงนะคุณผู้ฟังนะดีเจสอนขออภัย3 2 1ไปชัดเจนอยู่นะขออนุญาตอีกนิดนึงเช็ดก่อนเช็ดหน้ากล้องก่อนสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเนวิธามเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าเช้าวันนี้เช้าวันพระราชบดีที่20สิงหาคม2569อยู่กับผมนะครับดีเจสอนว่าที่เรือตรีอดิสรจันทรวัฒน์ครับเป็นไงบ้างทุกท่านรอคอยมานานใช่ไหมรู้ว่าคิดถึงนั่นแหละนะชุดนี้ไม่ต้องห่วงเลย

0: นะใครทายถูกบ้างว่านี่คือชุดอะไรคุณผู้ชมลองทายสิคุณผู้ฟังลองทายอยากจะรู้ว่าดีเจสอนเนี่ยใส่ชุดอะไรคือดีเจสอนต้องขอโทษทุกคนด้วยปัญหาก็คือเมื่อเช้าใครจัดรายการก่อนดีเจสอนเมื่อเช้า
1: ดีเจสอน
0: เมื่อเช้าใครจัดรายการดีเจคูเจญี่ปุ่นหรือว่าคูเจกาแฟเอ้ยไม่ใช่คูเจบอมใครจัดรายการอ่ะดีเจสอนในทุกคนลองช่วยบอกหน่อยว่าใครจัดรายการอ่ะตอนเช้าอ่ะคูเจญี่ปุ่นกับคูเจบอมอ่ะใครมาคูเจฮะทรงนี้สายแน่นอนไม่ได้สายเลยเดี๋ยวฉันจะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังมีเรื่องเมาส์แบบว่าแบบทรงต้าหัวเกียนโอ้คูเจญี่ปุ่นหรอคือต้องพูดความจริงทุกคนดีเจสอนขอพูดความจริงแล้วก็ขอพูดความในใจว่าเมื่อคืนนี้ดีเจสอนไปดิ้งแรงดังอยู่กับคูเจบอมอย่างแท้จริงเพราะว่าคือก็ทุกคนก็รู้เนาะว่าเมื่อวานเนี้ยคูเจบอมอะมาบอกรักดีเจสอนแล้วดีเจสอนก็รักกับคูเจบอมเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวานนี้คูเจบอมก็เลยพาดีเจสอนเนี่ยไปดิ้งแล้วก็แต่ดิคูเจบอมก็ไม่ได้ฉุดกระชากลากถูดีเจสอนนะก็แบบว่าแบบซอฟๆเป็นหญิงแท้น่ะ คุณผู้ฟังคุณผู้ชมฮะวันนี้ดีเจสอนสวมใส่ชุดนี้ไม่ต้องคิดมากเลยชุดนี้เป็นชุดที่กำลังพลฝีพายทหารเรือทุกคนจะต้องสวมใส่นี่ดูเสื้อสก่อนนี่เสื้ออย่างนี้เลยมีสัญลักษณ์นี่เป็นไงเห็นไหมคุณผู้ชมตราสุพรรณหงส์เลยนะเราเขียนว่าคอตร69นะครับหมวกก็เหมือนกันหมวกสวยไหมทุกท่านสวยไหมดมหน่อยโอ้โหกลิ่นหอมชื่นใจนะคุณผู้ชมหมวกเหมือนกันเขียนว่าคอตร69นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับนี่คือเพราะว่าที่นี่ก็คือสถานที่อันสำคัญเพราะว่าดีเจสอนก็จะมาทำงานอยู่ตรงนี้นี่แหละนะผมฟังอีกสักครู่หนึ่งก็จะเพราะดีเจสอนนะทำหน้าที่ด้านการสื่อสารก็จะต้องเตรียมในการติดต่อสื่อสารถ้าหากว่าอยู่ในสถานีวิทยุก็จะไม่ทันก็เลยต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ขออนุญาตจัดรายการนอกสถานที่ส่วนสถานที่ที่ดีเจสอนจะออกไปข้างนอกเนี่ยเป็นไปมันจะให้ทุกคนเนี่ยเห็นไม่ได้เพราะมันเป็นความลับของทางราชการทั้งหมดต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับแต่ไม่ต้องห่วงวันนี้ข่าวสารยังแน่นเปี๊ยะเต็มที่อยู่เหมือนเดิมเลยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคุณใครที่ฟังอยู่ทางวิทยุนะ FM 93เข้ามาในเพจเสียงจากทหารเรือนะครับรายงานการจราจรรายงานสภาพอากาศกันหน่อยคุณเงาะไงยิ้มสู้บอกว่าหัวจะปวด ไม่มันเรื่องจริงนะคือดีเจทุกคนก็รู้นะว่าดีเจสอนน่ะคือหญิงแท้อย่างแท้จริงอ่ะผู้ชายก็รักผู้ชายก็หลงแล้วก็แต่ละคนก็แย่งอ่ะเนาะก็เลยมันทำให้ยากคุณกอบการบอกว่าเนี่ยน่าจะเกิดจากการสมยอมค่ะ นะคุณรณชัยนะรายงานตัวเข้ามาด้วยนะครับขอบคุณมากเลยคุณผู้ฟังฮะคุณประทุมจันงามนะครับข้าวฟังนะครับรายงานตัวเข้ามาด้วยคุณผู้ฟังไปฝึกอะไรคะวันนี้นะมีฟิลเตอร์ไหมคะน่ากลัวมากๆเลยค่ะดีเจสอนนะ คุณผู้ฟังประชาสัมพันธ์ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้มีพายเรือพระราชพิธีขอย้ำนะเป็นการซ้อมย่อยคุณผู้ฟังการซ้อมย่อยเนี่ยจะแตกต่างจากการซ้อมใหญ่การซ้อมย่อยนี่ก็คือเป็นการซ้อมฝีพายทั้งหมดเลยนะเรือก็ใช้เรือจริงบ้างเป็นเรือลำจริงทั้งหมดนะฮะแต่เรือพระที่นั่งยกตัวอย่างอย่างเรือพระที่นั่งจะยังไม่ประดับประดาความสวยงามบนเรืออย่างเช่นเรือสุพรรณหงส์หลายๆคนก็จะเห็นนะว่ามันจะมีผู้ห้อยอยู่แต่สุพรรณหงส์ก็ยังไม่ประดับผู้ห้อยนะเรือรูปสัตว์ต่างๆก็ยังไม่ได้แบบเอาคล้องมาลัยอะไรสวยๆอย่างงามๆนะอย่างเช่นบัลลังก์กัญญาอย่างเงี้ยก็ยังไม่ตกแต่งกันอย่างมากมายนะครับและเนี้ยก็เป็น ก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศให้กับทุกท่านได้ฟังอ้าวเดี๋ยวดีเจสอนก็ตอนนี้ดีเจสอนก็อยู่ใกล้ๆพี่ละทีมงานนอนอยู่หรือเปล่าเออคุณผู้ฟังดีเจสอนมีอะไรอยากจะให้โชว์ด้วยอันนี้คือผลผลิตของดีเจสอนที่อยู่กับดีเจบอมมาปึ๊บคุณผู้ฟังใจฟังอยู่ทางวิทยุนะ FM 93ทุกคนลองดูสิครับว่าเนี่ยหน้าเหมือนดีเจสอนไหมทุกคนใครฟังอยู่ทางวิทยุช่วยบอกหน่อยว่าเนี่ยหน้าเหมือนดีเจสอนไหมนะครับเข้ามาในเพจเสียงจากทหารเรือกดมาใน Facebook แล้วพิมพ์คำว่าเสียงจากทหารเรือหลายคนบอกว่าหน้าเหมือนดีเจสอนอย่างแท้จริงเนี่ยคือผลผลิตเมื่อคืนนี้จริงๆเลยระหว่างดีเจสอนกับครูเจบอมอย่างแท้จริง เออหอมแก้มหนึ่งทีก่อนอืมขาเหมือนพ่อและขาเหมือนแม่โอเคบายบายนะน่ารักนะน่ารักนะคุณผู้ฟังนะเออพอดีเห็นเด็กอยู่ใกล้ๆนะครับก็เลยเอามาเพราะว่าหน้าตาเนี่ยเราเหมือนกันหน้าตาเราเหมือนกันนะอีกสักพักนึงก็จะแหกปากอย่างแท้จริงนะรู้ฝากโชว์นิดนึงเออคำมาชมมาเยอะเลยโชว์นิดนึงโอเคเนี่ยโอเคจ้าอ่ะทีมงานขอบคุณมากๆนะอันนี้คือผลผลิตของดีเจสอนระหว่างดีเจสอนกับครูเจบอมเองนะก็ถือว่าเนี่ยคือความรักที่แท้จริงระหว่างชายแท้กับหญิงแท้ที่งดงามระหว่างกันนั่นเองนะจ๊ะ คุณผู้ฟังวันนี้ขอประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับสำหรับชาวกรุงเทพมหานครนะครับตั้งแต่สะพานสังฮียาวไปจนถึงสะพานพุทธนะฟังอีกครั้งนะสะพานสังฮียาวไปจนถึงสะพานพุทธวันนี้จะมีการปิดการจราจรทางน้ำในช่วงเวลา 12:00 นย้ำอีกทีวันนี้จะมีการปิดขออนุญาตเปิดหมดไอ้ต้าหัวเกียนหน่อยวันนี้จะมีการปิดการสัญจรทางน้ำนะครับในช่วงเวลา 12:00 นคือช่วงนี้ทุกท่านยังสามารถที่จะเล่นเรือได้นะยังใช้เรือข้ามฟากได้เป็นปกติแต่ในช่วงหลังช่วงเที่ยงนะครับจะใช้ไม่ได้แล้วนะหลังช่วงเที่ยงจะใช้ไม่ได้แล้วนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะต้องขออภัยคุณผู้ฟังและผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็เข้าใจนะเข้าใจว่ากองทัพเรือของเราเนี่ยต้องมีการฝึกซ้อมนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามีการฝึกซ้อมแล้วเนี่ยเรือที่จะแล่นผ่านไปผ่านมามันก็ทำให้กระทบกับพายเรือนะครับก็ฝากทุกคนด้วยแล้วกันนะครับอ้าว 7:39 นะครับเดี๋ยวเล่าอีกสักหน่อยได้มั้ยไปต่ออีกสักหน่อยแล้วกันก่อนที่จะเข้าเบรกเข้าพักคุณผู้ฟังผมไม่ได้เอาไอ้นี่มาให้ดูแต่คือมันสุดยอดมันหนักหน่วงจริงๆเรื่องของการขนยาเสพติดแล้วเดี๋ยวให้ทุกคนได้ดูคลิปนะยาเสพติดมันเยอะแยะมันโอ้โหมันอินเตอร์เนชั่นแนลอย่างมันเยอะอ่ะมันเยอะแบบหนักอ้าวเดี๋ยวก่อนที่ไปดูยาเสพติดให้ไปดูเรือพระที่นั่งอีกรอบนึงให้หลายๆคนได้เห็นว่าวันนี้ก็จะมีการซ้อมย่อยแบบนี้เช่นเดียวกันเผื่อคนที่อยู่กรุงเทพมหานครและอยู่ฟากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานสังฮียาไปจนถึงสะพานพุทธท่านจะได้ชมความสวยงามแบบนี้นะครับและถ้าหากว่าใครมีกล้องก็ลองไปดูบันทึกภาพได้เพราะว่าผมเชื่อว่าบางคนเนี่ยนะในการซ้อมใหญ่ก็อาจจะไม่ได้มาชมหรือแม้แต่กระทั่งวันจริงในวันที่6พฤศจิกายนก็อาจจะไม่ได้มาชมดังนั้นแล้วลองชมความสวยงามรอบนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงหน้าต่อเนื่องกับในวิถีห้ามไปไหนนะไปดูความสวยงามรอบนี้แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าผมมีเรื่องของยาเสพติดนรขอทำถึงอีกแล้วเดี๋ยวมาชมกัน

0: เป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมฮะเมื่อสักครู่นี้เป็นการทายซ้อมย่อยครั้งที่1ในวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาวันนี้จะเป็นการซ้อมย่อยครั้งที่2นะครับความสวยงามก็ยังคงเป็นแบบเนี้ยคุณผู้ชมฮะเผื่อใครที่แบบว่าเป็นช่างถ่ายภาพอยากจะบันทึกภาพก็สามารถถ่ายได้เลยคุณผู้ชมฮะได้เต็มที่เลยแล้วร่วมกันประชาสัมพันธ์กันต่อไปว่านี่แหละคือความสวยงามสิ่งดีๆที่ประเทศไทยเรามีนั่นเองนะครับฝากทุกคนด้วยแล้วกันนะวันนี้ประชาสัมพันธ์นะครับเราจะมีการซ้อมย่อยนะช่วงเที่ยงจะมีการปิดน่านน้ำนะครับตั้งแต่สะพานสันที่ยาวไปจนถึงสะพานพุทธนะก็ฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยนะครับสำหรับใครที่จะต้องสัญจรข้ามฝากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับวันนี้ก็ต้องขออนุญาตให้งดในช่วงเที่ยงเนาะยาวไปจนถึงเย็นเลยคุณผู้ฟังครับเพราะว่าซ้อมแต่ละทีดีเจสอนกลับทีนะเกือบ3ทุ่มอ่ะคุณผู้ฟังดีเจสอนอยู่หอคอยอ่ะกว่าจะถึงจริงโอ้โหกลับถึง3ทุ่มเลยนะครับคุณผู้ฟังครับไปดูคลิปนี้กันหน่อยคลิปนี้เนี่ยต้องบอกว่าเห็นแล้วก็ผงะเลยเพราะว่าเอาตรงๆเลยคือคนลักลอบยาเสพติดยาบ้า10ล้านเม็ดอ่ะแล้วขนไปได้ยังไงอ่ะมันขนไปได้ยังไง38กระสอบรอดสายตาเจ้าหน้าที่ได้ยังไงแต่ที่ไม่ต้องห่วงไม่สามารถรอดสายตาเจ้าหน้าที่ทหารเรือนรผ.อย่างแน่นอนไปดูคลิปนี้แล้วคุณผู้ฟังจะอึ้งพร้อมๆกัน
1: ง่วงใช่ไหม
2: ติดติดต่อกันจะยากที่ผ่านจะยากลุงกับพี่บี
1: เรานิ่งอยู่เราเป็นคนแรกเราเป็นง่วง
0: เนี่ยคุณผู้ชมฮะคุณผู้ฟังฮะรถยนต์นะแล้วบรรทุกเนี่ยถุงดำขนาดเนี้ยโอ้โหหนักมันเยอะมากอะในถุงดำเนี่ยไม่ใช่อะไรเลยนะถุงดำเนี่ยนี่คือยาเสพติดคุณผู้ชมนับรวมกันแล้วกว่า38ถุงอันแล้ว38ถุงเอามานับย่อยอีกนับย่อยแล้วได้10ล้านเม็ดแอบคิดว่าเอ้ยถ้าหากว่า10ล้านเม็ดเนี่ยมันเล็ดลอดออกไปเข้าสู่ดินแดนไทยถามว่าอะไรเกิดขึ้นลูกหลานไทยของเราเนี่ยโอ้โหคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะก็คงจะมัวเมายาเสพติดอย่างแน่นอนอันเนี้ยเราจะต้องร่วมกันนะเป็นหูเป็นตาเป็นกระบอกเสียงเป็นตาสับปะรดให้กับกองทัพให้กับตำรวจคือเข้าใจคุณผู้ฟังพี่ๆตำรวจเนี่ยโอ้โหพี่ๆตำรวจเนี่ยหนักอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะทำงานภารกิจอะไรเหน็ดเหนื่อยทหารเรือก็ขอเป็นอีกหนึ่งแรงก็นรขอเองเนี่ยคุณผู้ฟังนะเขาก็มีการลาดตระเวนนะนาวิกโยธินลาดตระเวนตามแนวชายเขาเรือรบลาดตระเวนทางทะเลแต่นรขเราก็ลาดตระเวนตามฝั่งแม่น้ำโขงเหมือนกันดังนั้นเห็นสิ่งที่กระทำผิดเราก็จับแล้วก็ควบคุมทหารเรือไม่ได้มีหน้าที่ในการจับแล้วปรับนะทหารเรือเนี่ยจับควบคุมปึ้งส่งตำรวจตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะตำรวจมีมือกฎหมายแต่ทหารเรือเนี่ยเราไม่ได้ถือกฎหมายในการปรับจับแต่เรามีหน้าที่ในการควบคุมสิ่งที่ผิดกฎหมายให้บ้านเมืองจับปรับนั่นเองนะครับอ้าวเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่หนึ่งช่วงหน้าเจอกันต่อเนื่องกับเนวิธามเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะจ๊ะ

0: กลับมาแล้วนะครับ 7:53 นาทีกลับมาพบกันกับเนวิทามเรื่องดีประเทศไทยยามเช้าช่วงที่2นะครับช่วงที่2นี้ขอบคุณไปด้วยนะครับกับเส้นหมี่อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับ1คุณผู้ฟังครับเดี๋ยวนี้ที่ผมเห็นหลายๆคนเนี่ยเอาเส้นหมี่อบแห้งไวๆเนี่ยนะครับเอาไปทำอะไรมากมายเลยเนาะเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีก1แบรนด์ที่ง่ายนะต่อการทานนะฮะอยากจะทานอาหารผัดไทยผัดซีอิ๊วนะครับไม่มีเส้นนี่เอาเส้นหมี่อบแห้งไวๆไปเลยเหนียวนุ่มไม่ขาดตอนนะครับฝากทุกคนด้วยกันนะครับเส้นหมี่อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับ1นะฮะฝากเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยคุณผู้ฟังวันนี้ผมเห็นภาพนี้ผมจะโอ้โหเศร้าใจคุณผู้ฟังจำได้ไหมเนี่ยทุกคนถ้าหากใครมีความรักเนี่ยเขาบอกว่าต้องไปที่วัดนี้นะล่าสุดวัดนี้คุณผู้ฟังฮะอันนี้ไม่ใช่ภาพเล่นๆนะนี่คือภาพจริงฮะที่จังหวัดน่านคุณผู้ฟังใครฟังอยู่ทางวิทยุลองเข้ามาดูได้นะครับคือทางเพจของวัดภูมินอำเภอเมืองจังหวัดน่านคือไปจังหวัดน่านก็ต้องไปนั่งถ่ายภาพที่เนี่ยล่าสุดทางเพจเขาโพสต์นะครับบอกว่าเวลา 5:30 น้ำเริ่มเข้าบริเวณวัดภูมินอำเภอเมืองจังหวัดน่านระดับประมาณ30เซนติเมตรยังไม่เข้าภายในโบสถ์โดยมีพระหนุ่มเนนน้อยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโอ้โหคุณผู้ฟังถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันเนี่ยนะโอ้เอาตอนนี้ไปดูข่าวเนี่ยรู้สึกว่าสถานการณ์ในจังหวัดน่านเนี่ยค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ฟังนะขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่น้องชาวน่านนะครับณตอนนี้รู้สึกว่าสถานการณ์น้ำก็ค่อนข้างรุนแรงนะครับล่าสุดมีการเตือนภัยระดับสูงมีการเตือนระดับสูงนะว่าทางจังหวัดน่านเนี่ยน้ำจะสูงในระดับจะสูงสุดน้ำจะแตกสูงสุดระดับ 9.10 เมตรตอน 2:00 นะใครที่ฟังรายการเราอยู่ทางวิทยุนะแล้วมีญาติผู้ใหญ่ญาติพี่น้องอยู่ที่จังหวัดน่านนะครับก็ต้องแจ้งนะครับว่าต้องเฝ้าระวังแล้วก็ต้องอยู่ในที่สูงนะคุณผู้ฟังเพราะว่าค่อนข้างที่จะอันตรายนะเป็นห่วงแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวน่านนะไม่ต้องห่วงครับทหารเรือเนี่ยนะทหารเรือมีอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์เนี่ยทหารเรือเข้าไปช่วยเหลืออย่างเต็มที่อย่างแน่นอนนะครับทุกคนห่วงสบายใจได้เลยนะครับช่วงนี้สถานการณ์น้ำค่อนข้างแรงนะแล้วก็ไม่ใช่แค่ในพื้นที่ของทางภาคเหนือเท่านั้นคุณผู้ฟังเราจะเห็นว่ากรุงเทพมหานครตอนนี้ฝนก็เริ่มตกอยู่เหมือนกันนะครับยังไงก็จะทำอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะแล้วสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้เนี่ยนะครับขับรถขับราอันตรายผมไม่เป็นห่วงมากคนที่ขับรถยนต์แต่ผมจะเป็นห่วงอย่างยิ่งเลยสำหรับคนที่ขับมอเตอร์ไซค์ผมเองเนี่ยก็เป็นคนขับมอเตอร์ไซค์ผมเข้าใจคุณผู้ฟังเวลาเราขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะบางครั้งเราก็เอาเร็วไงแต่ก็ลืมที่จะแบบมันซิกแซกอะซิกแซกโดนรถยนต์มั่งอะไรมั่งแต่ถ้าหากขับเร็วแล้วถนนลื่นผมเคยเจอทีนึงเวลาผมขับเร็วๆนะคุณผู้ฟังนะแล้วผมจะซิกแซกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วไปเจอเลนถนนที่มันมีขีดเส้นอะขีดเส้นระหว่างเส้นแบ่งเนี่ยจะเป็นสีขาวอะสีขาวเนี่ยมันลื่นมากเลยนะคุณผู้ฟังสีขาวเนี่ยมันลื่นมากมันทำให้นะครับมันทำให้เขาเรียกอะไรล่ะการทรงตัวของรถเนี่ยค่อนข้างยากลำบากนะครับช่วงท้ายรายการช่วงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนได้เห็นอีกทีนึงก่อนที่จะล่ำลากันไปนะครับใครฟังทางวิทยุ FM 93นะครับแล้วเข้ามาในเพจเสียงจากทหารเรือนี่คือผลผลิตของ DJ สอนกับ DJ บอมให้ทุกคนได้เห็นกันอีกรอบหนึ่งนะครับก่อนที่จะทิ้งท้ายกันไปนะครับอันหนูพูดก่อนสิคะว่าสวัสดีค่ะโอเคนะครับคุณผู้ฟังนะครับนี่คือผลผลิตอย่างแท้จริงระหว่าง DJ สอนกับครูเจบอมในเมื่อคืนนี้อย่างแท้จริงที่เราได้รับรักกันแล้วก็ไปสวีวีวีกันณสถานที่แห่งหนึ่งทำให้เกิดเจ้าตัวน้อยนี้ขึ้นมาทำให้ความรักของดีเจสอนกับดีเจบอมตอนนี้ป้าป้าหมาม้ายอมรับทุกอย่างแล้วเพราะว่าลูกของเขาหน้าเหมือนครูเจบอม เอาวันนี้ อืมเวลาหมดเวลาขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมนะครับเจอกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ฟังนะพรุ่งนี้จะกับดีเจนุ่นกับดีเจสอนนะขอลาไปก่อนนะครับผมดีเจสอนว่าที่เรือตรีอดิสรจันทรวัฒน์ครับ
1: และหนูเด็กหญิงสวนิตาจันทรวัฒน์ลาไปก่อนเช่นเดียวกันวันนี้ลาไปก่อนแล้ว

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: บขส.ขยายเส้นทางชายแดนภาคใต้กรุงเทพสุไหงโกลกบุเกตาเริ่มให้บริการ1กันยายนนี้นางออนอุษาทองเรืองนิ่มนายสถานีเดินรถนราธิวาสและรักษาการในสถานีเดินรถสุไหงโกลกเปิดเผยข่าวดีว่าบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.ได้เดินหน้าขยายการให้บริการประชาชนโดยเตรียมเปิดบริการเส้นทางกรุงเทพสุไหงโกลกบุเกตาตั้งแต่วันที่1กันยายน2569นี้เป็นต้นไปเชื่อมการเดินทางจากชายแดนไทยสู่ประเทศมาเลเซียระยะทาง 1,267 กิโลเมตรค่าโดยสาร 1,261 บาทโดยกำหนดจุดรับส่งรถโดยสารณสนามกีฬาเทศบาลตำบลบุเกตาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสและจุดจำหน่ายตั๋วโดยสารตั้งอยู่หน้าบริเวณใกล้กับธนาคารกรุงเทพสาขาอำเภอแว้งเก่าทั้งนี้กำหนดให้บริการรถโดยสารปรับอากาศชั้น1พิเศษ32ที่นั่งวันละ2เที่ยวโดยเที่ยวขาไปรถจะออกจากกรุงเทพมหานครที่สถานีขนส่งหมอชิต2เวลา 14:00 น.เที่ยวกลับรถจะออกจากบุเกตาเวลา 12:00 น.โดยแนวเส้นทางจะเริ่มจากกรุงเทพมหานครที่สถานีหมอชิต2สายใต้มหาชัยวังมะนาวเพชรบุรีหัวหินปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์ทับสะแกชุมพรทุ่งสงนครศรีธรรมราชพัทลุงหาดใหญ่ปัตตานีนราธิวาสตากใบสุไหงโกลกแหวงบุเกตานอกจากนี้ทางบขส.ยังได้เปิดให้บริการรับส่งพัสดุในเส้นทางดังกล่าวโดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ081-616-2399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: รู้รักภาษาไทย
10: ตอนใบเสมาร
11: อบอุโบสถมีใบเสมาเอ้ยใบเสมา
10: ใบอะไรนะใบเสมาหรือใบเสมากันแน
12: ่ใบเสมาสิที่อยู่รอบโบสถ
10: ์ทำไมเรียกว่าใบเสมา
12: คำว่าเสมาแปลว่าเขตที่เรียกว่าใบเสมาคงเป็นเพราะเสมาถ้าเป็นรูปเหมือนใบไม
10: ้แล้วทำไมมีใบเสมารอบโบสถ์ล่ะ
12: คุณยายพี่เก่งเคยพูดว่า เสมาเป็นเครื่องหมายบอกเขตโบสถ์เขามักจะปักไว้8ทิศรอบโบสถ์และมีเสมาที่อยู่หน้าโบสถ์เรียกว่าเสมาเอกถือว่าเป็นเสมาที่สำคัญที่สุดใบเสมาเป็นแผ่นหินที่ใช้เป็นเครื่องหมายบอกเขตโบสถ์
11: แล้วพบกันใหม่นะคะ

คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชา

0: เย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนค่ะประจำเช้าวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569นะคะวันนี้ขึ้น7ค่ำเดือน9ปีมะเมียนะคะอยู่กับดิฉันการธีราลิขิตค่ะนั่งรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับช่วงเช้าวันนี้นะคะมาพร้อมกับเรียกว่าอากาศดีเลยทีเดียวสำหรับเช้านี้เพราะว่าเมื่อวานฝนค่อนข้างจะดีสำหรับที่บางนาของเราก็อีกหลายพื้นที่ด้วยนะคะวันนี้เราจะมาติดตามสถานการณ์กันนะคะว่าพื้นที่ภาคเหนือจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้หรือไม่นะคะเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านนั่นเองนะคะที่กำลังได้รับผลกระทบณขณะนี้ค่ะวิทยากรของเราวันนี้นะคะน้องหนึ่งคุณวุฒิพงษ์หนูบรรจงนะคะสวัสดีค่ะน้องหนึ่งคะแล้วก็ทีมงานของเราน้องอาร์มภูรินัทประคำมินกับหน้า Facebook ไลฟ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ช่อง YouTube ของกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยค่ะก็ช่วยกันจัดรายการนะคะฝากคำถามกันเข้ามาได้นะคะแล้วก็กดรักกดไลค์แล้วก็แชร์รายการเราด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็ในห้องส่งคุณปณภาเอี่ยมสกุลกับหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ023839003แล้วก็023839004ค่ะก็โทรเข้ามาทักทายร่วมพูดคุยสอบถามกันได้เช่นกันค่ะน้องหนึ่งคะสถานการณ์ภาคเหนือต้องตามนิดนึงนะคะเหตุการณ์ที่จังหวัดน่านอำเภอปัวที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างจะหลายจุดเลยทีเดียวนะคะน้ำท่วมดินสไลด์สะพานขาดถนนขาดอะไรประมาณนี้เกิดจากสาเหตุอะไรคะ
1: ครับก็สาเหตุยังเป็นตัวเดิมนะครับก็คือร่องมรสุมนะครับที่ก่อนหน้านี้นะครับก็จะอยู่แถวเมียนมาแถวลาวเป็นหลักนะครับแล้วก็ในตั้งแต่ช่วงเมื่อวานนะครับก็มีการขยับลงมานะครับรวมทั้งหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมอยู่แถวตังเกียนะครับแล้วก็แถวๆใกล้เวียดนามด้วยนะครับลักษณะของลมที่มันมาเบียดกันอยู่นะครับก็อยู่แถวภาคเหนือแถวอีสานนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง2ภาคนี้ไม่ใช่เฉพาะภาคใดภาคหนึ่งที่หนักนะครับก็ทั้ง2ภาคนะครับเหนือกับตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะครับโดยเฉพาะตอนกลางๆถึงตอนบนนะครับแล้วก็ฝนก่อนหน้านี้ครับเราจะเห็นว่าทั้งภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนี่ยนะครับทั้ง2ภาค2บริเวณนี้จะมีฝนสะสมมาเรื่อยๆนะครับเป็นคาดว่าเป็นหลายอาทิตย์แล้วนะครับที่ว่าฝนไม่ได้หายไปไหนเบาบ้างหนักบ้างปานกลางบ้างตกมาเรื่อยๆนะครับไม่หยุดไม่หย่อนนะครับเติมมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นน้ำใต้ดินเองนะครับก็น่าจะเยอะอยู่นะครับมีความชื้นมีอะไรอยู่ก็เหมือนกับว่าน้ำเนี่ยเข้าไปเติมช่องว่างในพื้นดินอะไรซะเยอะแล้วนะครับสะสมตามป่าตามเขาก็เยอะนะครับแล้วพอช่วงเมื่อคืนวานเนาะเมื่อคืนวานแล้วก็เมื่อวานก็ทั้งวันนะครับ
0: คืน18ต่อ19เขาบอกคืนนั้นฝนหนักมาก
1: ฝนมันเริ่มมาไงตัวร่องมันเริ่มเข้าเนาะนะครับทีนี้ฝนมันเริ่มเยอะขึ้นแล้วก็ฝนมันหนักต่อเนื่องทั้งวันนะครับมันทั้งวันทั้งวี่ทั้งวันไม่เจอแสงอาทิตย์เลยนะครับเพราะฉะนั้นน้ำที่มันเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถูกเติมอีกแบบเยอะๆในช่วงเวลาสั้นๆนะครับก็ทำให้เกิดลักษณะของน้ำท่วมลงมานะครับก็ไม่ใช่ที่เฉพาะหน้านะครับก็มันจะมีข่าวที่พะเยาด้วยนะครับแต่ถ้าพูดถึงปริมาณน้ำสะสมแล้วไม่ได้เกิดแค่2จังหวัดที่น้ำท่วมนะครับมีจังหวัดอื่นๆอีกนะครับที่ยังมีความเสี่ยงนะครับก็อย่างเช่นจังหวัดข้างเคียงนะครับอาจจะมีแถวเชียงรายลำปางนะครับแถวแพร่แถวสุโขทัยอุตรดิตถ์นะครับตรงนี้ก็คือปริมาณฝนค่อนข้างจะมากเลยเมื่อวานนะครับแล้วก็สะสมเยอะแค่ว่าอาจจะยังบางบริเวณก็อาจจะยังไม่ได้เกิดน้ำท่วมเท่านั้นเองนะครับแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงสูงแล้วนะครับซึ่งในวันนี้เองนะครับฝนเองคาดว่ายังเป็นฝนตกหนักมากได้อยู่นะครับในภาคเหนือกับภาคเฉียงเหนือนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานที่แบบฝนตกหนักๆและวันนี้ตกหนักมากอีกเพราะฉะนั้นความเสี่ยงก็จะมีนะครับค่อนข้างสูงต้องระวังเป็นพิเศษนะครับส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับฝนก็เยอะในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะแถวหนองคายนะครับนครพนมอุดรธานีเนี่ยเยอะนะครับมุกดาหารทางสุรินทร์ก็มีนะครับโผล่มาด้วยนะครับมีทางอำนาจเจริญครับอุบลราชธานีตรงนี้ก็มีข้อมูลตรวจที่ฝนค่อนข้างจะมาก
0: นี่คือสถานีตรวจของเรา
1: ของเรานะครับแต่ของคลังข้อมูลน้ำเองก็จะเห็นในพื้นที่ที่กว้างขึ้นนะครับ
0: ก็จะมี300 200เยอะเลยภาคเหนือ
1: ก็2ภาคเหนือเนี่ยจะเห็นว่าส่วนใหญ่ของคลังข้อมูลน้ำนะครับฝนที่เป็นหนักมากเนี่ยจะอยู่ทางก็คือทางตอนบนไล่มาจนถึงตอนกลางแล้วก็เยื้องไปทางด้านตอนออก นะก็คือจังหวัดก็อย่างที่ผมพูดไปเนาะทางนั้นอาจจะเยอะนะครับส่วนถ้าเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็จะเป็นจังหวัดที่เน้นตอนบนแล้วก็ตอนกลางถึงด้านตะวันออกนะครับฝั่งนี้ก็จะเยอะนะครับสองเบอร์นี้ระวังเป็นพิเศษนะครับพื้นที่อื่นของประเทศไทยก็มีฝนเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าก็ดูแล้วก็ยังไม่ได้น่าเป็นห่วงอะไรนะครับในพื้นที่อื่นๆนะครับก็จะมีฝนตกหนักมากที่อาจจะปนเข้ามาบ้างนะครับก็ตกหนักก็จะมีแถวจันทบุรีตราดนะครับตรงนี้เจ้าประจำอยู่แล้วก็จะพอมีบ้างนะครับแล้วก็แถวระนองชุมพรนะครับพอจะเกิดขึ้นได้บ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยเป็นไรเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้หนักหนาสาหัสเหมือนทางภาคเหนือ นะครับทั้งสองภาคนั้นนะครับ
0: ก็ยังคง
1: เหตุการณ์นี้นะครับก็จะยังคงอยู่กับเราอีก2วันนะครับวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะครับที่แนวโน้มจะยังเยอะอยู
0: ่ตามประกาศที่เราออกมาเป็นฉบับที่10แล้วนะคะเมื่อช่วงตี5ที่ผ่านมากับประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งจะมีผลกระทบตั้งซึ่งมีผลกระทบมันตั้งแต่19แล้วนะ
1: 19ก็คือเมื่อวานนะครับหลักๆ
0: 21สิงหาคมวันนี้ออกมาเป็นฉบับที่10แล้วด้วยนะคะ
1: ก็คาดว่าในวันพรุ่งนี้เองเนี่ยหนักเนี่ยยังมีอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเราเทียบแล้วเนี่ยในวันที่21เทียบกับวันนี้นะวันนี้ก็ยังหนักอยู่นะครับแต่ว่าคาดว่า21เนี่ยจะผ่อนลง
0: จะเบากว่า
1: ผ่อนลงในลักษณะที่ยังหนักนะครับ
0: ก็คือ19 20น่าจะพีคสุดแล้วล่ะสําหรับรอบนี้
1: ผมก็อย่างนั้นนะครับ2วันเนี่ยนะครับ
0: พื้นที่ยังคงเป็นพื้นที่เดิมพื้นที่เดิม
1: เหนือ
0: กับอีสาน
1: ใช่ยังพื้นที่เดิมอยู
0: ่
1: คร
0: ับ ก็แนวอาจจะเป็นแนวเดิมด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ส่งกำลังใจแล้วก็หลายหน่วยงานนะคะตอนนี้ก็กำลังเข้าไปให้ความช่วยเหลือแล้วก็เคลียร์สถานการณ์ให้ดีขึ้นนั่นเองนะคะก็ขอให้ผ่านพ้นโดยเร็วไวนะคะกับประกาศฉบับที่10ซึ่งออกมาเมื่อเช้านะคะแล้วก็ตัวแปรที่ทำให้เกิดฝนสำหรับพื้นที่ภาคเหนืออีสานที่ทำให้เกิดน้ำท่วมตามข่าวที่ผ่านมานะคะทีนี้เราจะลงลึกรายภาคกันเลยค่ะน้องหนึ่งนะคะวันนี้สถานการณ์ฝนยังไงกันบ้างนะคะแล้วก็ฝนสะสมในพื้นที่แต่ละภาคด้วยค่ะ
1: ครับก็ในภาคเหนือนะครับภาคเหนือฝน80 80 90แหละนะครับ
0: กลุ่มเต็มเลยอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ก็เกือบเต็มนะครับถ้าดูถ้าท่านเห็นเมฆดาวเทียมเนี่ยเห็นว่าเมฆเนี่ยคุมค่อนข้างจะมากนะครับแล้วก็คาดว่าในลักษณะของฝนตกหนักถึงหนักมากก็ยังคงอยู่กับเราไปนะครับฝนตกหนักมีหลายพื้นที่นะครับก็จะเน้นเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่กำแพงเพชรนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับฝนตกหนักมากนะครับก็จะมีการขยับไปบ้างนะครับที่ประเมินไว้นะครับอาจจะมีแถวแม่งสอนอุตรดิตถ์นะครับสุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นะครับนอกจากหน้าที่ท่วมไปแล้วนะครับตอนนี้ก็อาจจะต้องไปดูทางอุตรดิตถ์สุโขทัยสักนิดหนึ่งนะครับหรือแม้แต่พิษณุโลกนะครับเพราะว่าดูจากข้อมูลตรวจแล้วเยอะนะครับในบริเวณดังกล่าวนะครับก็อย่าประมาทนะครับตรงนี้นะครับสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับฝน 80% แล้วก็มีตกหนักนะครับในหลายพื้นที่หนองคายนะครับหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาแล้วก็อุบลราชธานีนะครับแล้วก็ถ้ามีหนักมากนะครับเราก็จะเน้นเลยบึงกาฬสกลนครนครพนมนะครับเดี๋ยวผมพูดถึงภาคเหนือภาคเหนือเชียงเหนือนะครับจะขอไป
0: สะสม
1: ไปดูสักนิดนึงนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะเยอะมาที่ภาคเหนือก่อนนะครับภาคเหนือเนี่ยนะครับก็จะมีฝนตกเกือบทุกที่นะครับของสถานีของอุตุนิยมวิทยานะครับโดยที่จังหวัดน่านนะครับจังหวัดน่านก็จะมีอยู่4สถานีนะครับถ้าเป็นน่านนะครับ33มิลนะครับน่านเกษตร43ท่าวังผาครับ106นะครับค่อนข้างจะเยอะนะครับก็เป็นหนักมาก
0: หนักมาก
1: ทุ่งช้าง 34.6 นะครับแล้วก็ไปที่ตกหนักที่อื่นนะครับก็จะมีอุตรดิตถ์ครับ 75.7 นะครับถือว่าเยอะนะครับสุโขทัย29แล้วก็ศรีสำโรงนะครับสุโขทัยเช่นเดียวกัน49นะครับแล้วก็จะมีที่เยอะพอประมาณนะครับก็อุ้มผาง28นะครับพิษณุโลก39นะครับพิจิตร39นะครับเราก็เห็นว่ามันจะเป็นแนวอยู่ที่ฝนค่อนข้างเยอะนะครับก็คือแนวด้านตะวันออกของภาคเหนือ
0: นี่คือสถานีตรวจวัดของเราอุตุนิยมวิทยานั่นเองนะคะส่วนของคลังข้อมูลน้ำแห่งชาตินี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลย
1: ะเยอะครับ
0: เยอะมากเลยโดยที่อำเภอศรีสัชนาลัยสุโขทัยตอนนี้ก็326มิลไปแล้วนะคะแล้วก็ฟากท่าศรีสัชนาลัยเหมือนกันก็313มิลนี่คือหนักมากมากเลยใช่ไหมคะก็คือจากสองน่าจะไหลจากด้านบนมาด้านล่างใช่ไหมคะประมาณนี้แล้วก็ยังคงต้องระมัดระวังต่อเนื่องเพราะว่ายังคงให้ฝนหนักอีกหนึ่งวันวันนี้แล้วก็หนักมากด้วยสถานการณ์ก็น่าจะเริ่มคลี่คลายก็ต้อง21เป็นต้นไปใช่ไหมคะ
1: 21เป็นรอยต่อที่มันเริ่ม
0: เบาลง
1: เบาเริ่มเบานะครับ
0: ค่ะ
1: ไม่ทราบมีสายไหมครับตอนน
0: ี้มีสายค่ะ
1: เรารับสายกันก่อนดีกว่าเนาะ
0: รับสายได้ค่ะขอรับสายก่อนนะคะสายแรกของเรามาแล้วนะคะคุณเจเจจากสมุทรสาครค่ะน้องเจสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับทั้งสองท่านครับ
0: ค่ะ
2: เมื่อวานนี้โหตอบว่าแบบฝนมาเร็วมากเลยมาตั้งแต่บ่ายสองแล้วฝนมาเร็วมากเลยโหแบบยาวถึงสี่โมงเลยครับกลุ่มฝนนะครับ
1: ครับ
0: ค่ะ
2: วันนี้ยังตกมาเร็วมาเร็วเหมือนเดิมนะวันนี้
1: ถ้าดูช่วงเวลานะครับก็มาเร็วถือว่าได้อยู่นะครับเมฆอะไรก็เยอะนะครับฝนก็ได้ตั้งแต่บ่ายๆเนาะบ่ายๆต้นๆเนี่ยมาได้ละจนถึงเย็นหรือค่ำนะครับยังเยอะอยู่ส่วนพรุ่งนี้เองก็จะค่อยๆเบาลงครับ
2: วันนี้เมื่อกี้มีโอกาสตกอย่างเมื่อวานนี้ไหมครับหรือว่าจะเริ่มเบาลงนิดหน่อย
1: อ๋อได้หนักอยู่ยังให้หนักอยู่ครับ
2: อ๋อน่าจะดังว่าพรุ่งนี้ก็ลดลงมาใช่ไหมครับมันอะไร
1: มันมันผ่อนลง มันผ่อนลงกว่าวันนี้ครับ
2: นี่กลุ่มฝนนี่จะยาวไปถึงยาวถึงช่วงค่ำเลยใช่ไหมครับกลุ่มฝนในวันน
1: ี้วันนี้คาดว่ามันตกอาจจะได้หลายกลุ่มก้อนเนาะนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเจอได้มากกว่าหนึ่งครั้งนะครับ
2: ตั้งแต่22ไปก็เริ่มผ่อนเริ่มบาบางลงใช่ไหมคร
1: ับ ก็จริงจริงสำหรับกรุงเทพรวมสมุทรสงครามเนี่ยสมุทรสาครเนาะก็มันจะเริ่มผ่อนลงพรุ่งนี้นะครับแต่ยังมีอยู่นะครับช่วงบ่ายช่วงอะไรนะครับช่วงเช้าก็พอโผล่มาได้บ้างนะครับไปประมาณ 2-3 วันนะครับ
2: ครับร่องมรสุมนี้ถือว่าอยู่ที่ภาคเหนืออยู่ใช่ไหมครับ
1: เหนือกับอีสานบนนะครับ
2: ครับก็ย่อมอยู่ที่แถวมีย่อมแถวเวียดนามใช่ไหมครับ
1: ครับใกล้ๆเวียดนามครับแถวอ่าวตังเกียแถวเกาะไหหลำเนาะมันอาจจะมีการขยับไปขยับมาอยู่นะครับ
2: อ๋อครับขอบคุณมากค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะน้องเจนะคะสวัสดีค่ะขออีกสายค่ะคุณอาหนุ่มน้อยจากเพชรบุรีนะคะสวัสดีค่ะคุณอาคะอันน้ำน้อยขาสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
3: เพชรบุรีตกวันที่5วันเดียวได้20มิลแล้วเมื่อวานก็ตกนิดๆหน่อยๆแถวบ้านผมนะบ้านแหลมนะจะถามว่าร่องตัวนี้มันที่เท่าไหร่มันจะขึ้นไปข้างบนอีกไหม
1: เดี๋ยวมันจะขยับขึ้นไปสักหน่อยนึงนะครับก็คือตั้งแต่สักวันที่22นะครับที่พร้อมๆกับว่าฝนทางภาคเหนือเนี่ยก็จะเริ่มลดลงครับ
3: ครับแล้วจะลงมาวันที่เท่าไหร่อีกอ่ะ
1: นี่อาจจะเป็นช่วงปลายๆหน่อยนะครับอาจจะเป็นปลายเดือนได้นะครับ
3: แต่ว่าขอถามว่าปีนี้ลมตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยจะมีมาแรงไหมปีนี้นะ
1: ลมต้นออกเฉียงใต้นะ
3: ครับสำคัญตะวันออกกับตะวันตกขับที่หลัง
1: ตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยคาดว่าก็ยังไม่ได้มีอะไรนะครับเพราะว่าช่วงนี้อิทธิพลหลักก็ยังเป็นตะวันตกเฉียงใต้ที่มันกบอยู่นะครับ
3: ครับตะวันตกเฉียงใต้นี่ยังยื้อไปอีกสิ้นเดือนนี้ได้หรือเลยปีนี้ครับ
1: ได้ครับสิ้นเดือนนะครับไปจนถึงนู่นนะครับต้นตุลาเนาะสำหรับเพชรบุรีเนาะนะครับ
3: ครับแต่ตอนนี้น้ำเข้าแก่งดีนะ3วันที่แล้ววันละ10ล้านลูกบาศก์เลยก็ตอนนี้ก็เกือบทะลอดทะแลก็เกือบใกล้ราว50แล้วนะ
1: ค
3: ุณมนัสก็ทำนาเกลืออยู่แม่กอก็อยากรู้เหมือนกันว่าฝนจะเบาไหมจะผ่านไหมแต่ว่าช่วงนี้บ้านผมเดือนนี้แรงมากนะแรงมากจะไปตกเฉพาะแก่งเอามีความสุขทุกคนกำนันแดงก็ฟังอยู่ขอบคุณมากครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนะคะขออีกสายละกันนะคะขอเป็นสายสุดท้ายสำหรับวันนี้พี่อำนวยจากบางบ่อนะคะพี่อำนวยสวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่าน
0: ค่ะยังไงคะ
4: วันนี้อากาศมันซึมๆนะคะไม่มีแดด
0: ใช่เมฆเยอะ
4: แต่เมื่อวานฝนตกเยอะนะคะตกหลายรอบด้วยลมแรงค่ะแล้ววันนี้จะตกอีกไหมคะ
1: เยอะครับ
0: เยอะ
1: เหมือนเมื่อวานเนาะอาจจะคล้ายๆกันนะครับ
0: ลมล่ะลมมีไหม
1: ลมมันจะมาตอนฝนมานะครับมาพร้อมกันนะครับก็ชั่วครั้งชั่วคราวเนาะที่เป็นลมแรงลมอะไรนะครับ
0: ค่ะช่วงบ่ายช่วงค่ำเหมือนเดิม
1: ก็อาจจะบ่ายที่เร็วขึ้นนะครับบ่ายที่เร็วขึ้น
0: อาจจะเร็วกว่าเมื่อวานด้วยซ้ำ
1: ก็พอๆกันแหละนะครับเมื่อวานก็เร็วนะครับ
0: สายหยุดไปแล้วนะคะ okay. บ้านแล้วทำไมไม่มีเสียงพี่อำนวยนะคะก็สถานการณ์ฝนก็น่าจะคล้ายคลึงกับเมื่อวานนะคะสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: นั้นอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต
1: ้แน่ใน
0: ตรงนี้นะคะทีนี้เรามาต่อภาคกลางนะคะขอพี่อำนวยไปสายจุฬาลักการสำหรับวันนี้นะคะเมื่อสักครู่ภาคอีสานนี่ฝนสะสมที่ไหนนะคะ
1: เมื่อวานเมื่อกี้ยังไม่ได้พูดถึงภาคเชียงเหนือภาคเชียงเหนือนะครับฝนไปที่หนองคายเนี่ย68นะครับที่อุดรธานี 100.6 นครพนมครับ 101.2
0: นี่หนักมากแล้วนะคะ
1: นครพนมเกษตร 87.3 นะครับหนองบัวลำพูครับ 73 มุกดาหาร 50.8 เลขก็ไม่ใช่น้อยนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะหน
1: ั
0: ก
1: อุบล นะครับ 66.2 อุบลเกษตร 56.9 ครับท่าตูม 84 บุรีรัมย์ครับ 34.6 ครับอำนาจเจริญ 73.4 ครับยโสธร 44.4 นะครับนี่ผมก็เลือกมาที่เลขค่อนข้างจะเยอะ
0: โคราชเท่าไหร่คะหลายคนก็ถามถึงเหมือนกันว่าจะมีโอกาสฝน
1: โคราชเนี่ยนะครับต
0: ้
1: องบอกว่าบางทีในสถานีเราได้ฝนเล็กน้อยเท่านั้นนะครับแต่จริงมันก็ตกหลายที
0: ่เมื่อวานเรดาร์นี่อ่านไปนี่ก็แทบจะทั้งจังหวัดเหมือนกันนะ
1: แต่บางทีมันแบบเขียวๆเนาะน่าจะเขียวๆไหมหรือว่าถ้ามีเหลืองที่ฝนปานกลางก็อาจจะไม่ได้ลงของเราเนา
0: ะ
1: นะครับเพราะว่าสถานีเราก็ไม่ได้ทั่วถึงเท่าไหร่นักนะครับถ้ามาดูของคลังข้อมูลน้ำเองนะครับโคราชก็เบาๆเป็นตกไม่เยอะนะครับ
0: หลายคนที่นะเฟซเองก็บอกว่าเอ๊ะโคราชทำไมตกไม่ได้น้ำไม่ได้เนื้อเลยข้าวยังรอฝนอยู่เลยนะ
1: แนวมันยังไม่ได้นะครับแนวร่องแนวลมมันยังไม่ได้แบบจะมาเบียดกันแถวโคราชเนา
0: ะ
1: นะครับ
0: วันนี้ก็ยังคงได้อยู่ใช่ไหมคะทางอีสาน
1: อีสานน่ะถ้าฝนน่ะได้ทุกจังหวัดแหละนะครับได้ทุกจังหวัด
0: อาจจะมากบ้างน้อยบ้างไม่เท่ากัน
1: มากก็ไปบนหน่อย
0: ขอบบนนะคะสำหรับพื้นที่ภาคอีสานนะคะไปภาคกลางค่ะวันนี้การกระจายแล้วก็ฝนสะสมด้วยค
1: ่
0: ะ
1: ภาคกลางประมาณ 70% นะครับฝนตกหนักมีอยู่นะครับหนักมากเนี่ยนะครับก็อาจจะมีแถบกาญจนบุรีได้นะครับคือจะเป็นแถวทองผาภูมิแถวสังขบุรีนะครับที่ตรงนั้นน่ะมันจะมีเขาสูงอะไรที่มันกั้นๆกันอยู่เนาะ
0: สีแดงอยู่นะ
1: มันก็จะเป็นแนวต่อเนื่องกับทางจังหวัดตากนะครับไล่มานั่นแหละนะแล้วก็แนวนี้ก็จะเยอะหน่อยอุ้มผางอุ้มผางเนาะไล่มาสังขะเลยนะครับก็ตกหนักได้หนักมากได้นะครับแต่ถ้าเป็นพื้นที่อื่นของภาคกลางมันก็จะเป็นลักษณะของฝนปานกลางนะครับฝนหนักแบบไม่เท่าไหร่อะไรเงี้ยหนักแบบชั่วครั้งชั่วคราวไม่ได้สะสมมากนักนะครับสำหรับถ้ามาดูข้อมูลตรวจของภาคกลางเมื่อวานไม่หนักนะครับจะมีสูงสูงหน่อยก็มีนครสวรรค์ครับ 19.8 มิล นะครับอยุธยา 14.9 ครับลพบุรี 25.7 นะครับมีทองผาภูมิ 11 นะครับสมุทรปราการ 15 นะครับอันนี้ปริมณฑลแล้วนะครับก็โดยรวมไม่ได้หนักหนาสาหัสนะครับ
0: ค่ะสถานการณ์ก็ยังคงใกล้เคียงกับเมื่อวานเหมือนกันนะคะวันนี้20กับ19การกระจายแล้วก็ปริมาณสำหรับวันนี้ใช่ไหมคะและจะลดลงเบาลงก็ประมาณ21เหมือนกัน
1: 21
0: ผ่อน
1: เริ่มผ่อน
0: กว่าวันนี้นะคะค่ะไปตามต่อในพื้นที่ภาคตะวันออกกันบ้างพื้นที่น่าห่วงไหมภาคตะวันออก
1: ภาคตะวันออกก็พูดถึงก็ไม่ค่อยเท่าไหร่
0: ยกเว้นจันทรา
1: จันทราก็จริงๆก็ไม่ได้มีข่าวเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าจริงๆฝนสะสมมันก็มีอยู่นะครับวันนี้ภาคตะวันออก 70% นะครับมีหนักนะครับก็ในหลายจังหวัดก็มีหนักได้แล้วก็หนักมากก็จะเน้นจังหวัดตราดที่เดียวนะครับคลื่นลมก็ให้สูงตั้งแต่เมื่อวานละ 2-3 เมตรนะครับก็ขอให้อย่าเพิ่งออกนะครับเรือเล็กนะครับ
0: ภาคตะวันออกก็ห้ามเรือเล็กงดออกจากฝั่งเหมือนกัน
1: ใช่
0: ถึง21เหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ครับส่วนถ้าเรา
0: ฝนสะสมของภาคตะวันออก
1: มาดูฝนสะสมเนี่ยโดยภาพรวมเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับแต่ว่าแน่นอนครับฝนหนักอาจจะไม่ได้ลงจุดที่เราวัดเนา
0: ะ
1: นะครับชลบุรี28นะครับฉะเชิงเทรา24พัทยา28ครับห้วยโป่ง18เนี่ยนครนายก 17นะครับคลองใหญ่12ไม่เยอะนะแต่พอมาดูคลังข้อมูลน้ำครับก็จะมีบางส่วนจะไปหนักอยู่แถว
0: แถว
1: เขาคิชกูด
0: จันทบุรี
1: แถวนี้มี 2-3 สถานีนะปงน้ำร้อนแถวนี้นะครับ
0: เขาสูงดี
1: ตรงนี้ก็จะเป็นแนวรับเขาก็ไปหนักอยู่ตรงนู้นนะครับแต่พื้นที่อื่นก็ไม่เท่าไหร่นะครับ
0: สถานการณ์ก็ไม่น่ากังวลเท่าอีสานกับเหนือนะคะเรื่องราวของปริมาณแล้วก็การกระจายนะคะแล้วก็ภาคใต้ค่ะ
1: ครับภาคใต้มาดูที่ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองนะครับ 40% ถือว่ายังไม่มากนักนะครับฝนตกหนักอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะคร
0: ับบนเนาะใต้บน
1: บนหรือว่าหนักแบบไม่ต้องไปอะไรมันนะครับก็หนัก
0: ลมก็มาเหมือนเกินเดิมเหมือนกันมาพร้อมฝนเหมือนกัน
1: ลมแน่นอนครับปกติแล้วตัวฝนฟ้าคะนองมันก็จะมีลมกระโชกที่เกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับจะเบาจะแรงนะครับก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นฤดูร้อนก็อาจจะแรงหน่อยสำหรับลมกระโชกนะครับฤดูอื่นเนี่ยอาจจะเบากว่านะครับส่วนของคลื่นลมนะครับก็อยู่ในช่วง 1-2 เมตรนะครับอันนี้ไม่มีอะไรมากนักเนาะในส่วนของภาคใต้ฝั่งอันดามันครับฝน 40% นะครับก็จะมีหนักนะครับแถวไม่หนักนะครับวันนี้ก็ไม่ถึงเกณฑ์นะครับก็ฝนส่วนใหญ่จะอยู่แถวระนองพังงานะครับแถวภูเก็ตขึ้นไปนะครับคลื่นลม 2-3 เมตรตรงนี้ก็ห้ามเรือไว้ก่อนนะครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับมาดูข้อมูลนิดนึง
0: ฝนสะสม
1: เมื่อวานครับใต้ออกขอใต้ออกก่อนแล้วกันเนาะเมื่อกี้ไม่ได้พูดถึงนะครับฝนส่วนใหญ่ตกแถวชุมพรนะครับกับประจวบคีรีขันธ์ฝนเล็กน้อยปานกลางนะครับส่วนใต้ตกครับฝนจะอยู่แถบตอนบนนะครับก็คือระนองพังงาภูเก็ตฝนเล็กน้อย
0: กระจุงกระจิงน่ารักนะคะ
1: ก็ถือว่าไม่เยอะนะครับ
0: เมื่อวานนะคะกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1: กรุงเทพครับ 70% ครับมีตกหนักได้นะครับก็ส่วนใหญ่เป็นบ่าย
0: เมื่อวานที่ไหนเยอะสุดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1: เมื่อวานนะครับขอดูข้อมูลนิดนึงก็ฝนที่ลงสถานีเป็นฝนปานกลางเนาะมีบางนาครับ 10.2 ครับสมุทรปราการ15ครับแต่จริงๆถ้าดูเรดาร์เมื่อวานนี่มาเป็นแถบตอนล่างมาหลายแถบมาแต่ว่ามันก็บางส่วนมันก็เยื้องๆลงทะเลไปบ้างนะครับไม่ได้เข้าตอนบนของกรุงเทพเนาะเมื่อวานจะเน้นกลางๆล่าง
0: ๆแล้ววันนี้ฟ้ายังมีเมฆปกคลุมอยู่ตอนเช้าเนี่ยน่าจะสถานการณ์ฝนจะเป็นเหมือนเมื่อวานไหมสำหรับกรุงเทพมหานคร
1: ยังหนักได้อยู่นะครับก็เดี๋ยวเราต้องรอช่วงบ่ายเป็นต้นไปนะครับน่าจะเริ่มขึ้นละ
0: ค่ะนี่คือลักษณะอากาศแต่ละภาคนะคะแล้วก็ปริมาณการกระจายที่ผ่านมาด้วยนะคะทีนี้เรามาตอบคำถามกันนะคะช่อง YouTube ของกรมอุตุนิยมวิทยาสักหน่อยละกันนะคะตอนนี้22คนดูนะคะคุณนิกสันติศิริราชาเมื่อวานนะคะศิริราชาฝนตกเยอะนะครับแล้วก็ถามว่าเสาร์อาทิตย์นี้ทางชลบุรีทางภาคตะวันออกฝนฟ้าจะเยอะขึ้นหรือเบาลงครับ
1: ถ้าเทียบวันนี้นะครับวันนี้ยังให้โอกาสเยอะนะครับส่วนช่วงวันหยุดเนี่ยนะครับลดลงแต่มีอยู่นะครับ
0: ค่ะเสาร์อาทิตย์ฝนลดลงแต่ว่าไม่ได้หายไปยังมี
1: อยู่บ้างปกติของฤดูฝนครับ
0: ค่ะคุณคาร์ลนะคะจากพิษณุโลกบอกว่าฝนปล่อยทั้งวันทั้งคืนเลยก็ยังสถานการณ์น่าห่วงอยู่นะคะ
1: น่าห่วงครับเพราะว่าพิษณุโลกครับเป็นคือเราปล่อยตรงไหนไม่รู้นะครับแต่ถ้าตามแนวภูเขาผมว่าเยอะอยู่นะยังหนักได้ครับ
0: ถึงพรุ่งนี้นะคะสถานการณ์ฝนเนาะทีนี้เรามาที่ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยากันนะคะคุณอเนกพริกไทยถ้าข้ามพื้นผิวสุราษฎร์ร้อนมากวันนี้ฝนจะได้หรือเปล่า
1: ฝนยังน้อยครับ
0: 40% เองนะคะสำหรับภาคใต้ออกนะคะ
1: กลุ่มมาก็กลุ่มเล็กๆคงไม่ได้กินพื้นที่มากนัก
0: คุณประสบสุขนะคะขอแสดงความห่วงใยกับพี่น้องที่ปัวมากๆนะครับภัยธรรมชาติเนาะทั้งบึงกาฬทั้งร้อยเอ็ดท่วมหมดแล้วนะคะคุณพรชัยเหนืออีสานตกหนักและติดต่อกันมาหลายวันแล้วนะคะใช่แล้วก็ยังคงต่อเนื่องถึงพรุ่งนี
1: ้ประมาณสักวันวันนี้เยอะและพรุ่งนี้ก็เริ่มลงครับ
0: คุณวันนิพาค่ะสวัสดีค่ะนอนสูงโคราชฝนปล่อยๆค่ะเห็นไหมของโคราชฝนปล่อยฝนไม่ค่อยเยอะเนาะคุณอะไรเนี่ยพรุ่งนี้สุโขทัยจะมีฝนอยู่ไหมคะ
1: ยังอยู่ครับ แต่ว่าวันนี้น่าจะพีคสุดแหละของสุโขทัย
0: นะคะคุณพินทิพย์นะคะคุณชุติมาปู่เจ้าสมเด็จปราการช่วง 4-6 โมงเย็นฝนจะตกไหมคะเมื่อวานตกเยอะมาก
1: แน่นอนครับเป็นเวลาเดิม นะครับก็อาจจะมาเร็วหน่อยนะครับช่วงบ่ายกว่าบ่ายอะไรเงี้ยก็อาจจะเริ่มมีบางจุด
0: คุณจินเกียรตินะคะทักทายเข้ามาคุณเตือนใจสวัสดีน้องหนึ่งน้องโอเล่วันนี้เขตปู่เจ้าพระประแดงฝนหนักกี่โมงคะแม่ค้าฝากถาม
1: หนักกี่โมงก็ผมขอเน้นช่วงนั่นแหละครับเวลาเดิมๆก็คืออาจจะสักบ่ายสามสี่โมงไปต้นไปจนถึงสักหัวค่ำ
0: นะคะประมาณนี้เนาะคุณพัศกรเอ๊ะอะไรสักอย่าง พิษณุโลกตกหนักเบาสลับกันครับ
1: ครับ
0: นะคะยังคงให้ระมัดระวังอยู่เนาะอุตุปากช่องค่ะวันนี้โคราชฝนจะเยอะกว่าเมื่อวานไหมคะหรือลดลงกว่าเมื่อวานคะขอบคุณค่ะ
1: อาจจะเพิ่มกว่าเมื่อวานสักหน่อยนึงก็เน้นแนวเขาก่อนนะครับ
0: ค่ะอาจจะเพิ่มกว่าเมื่อวานนะคะเน้นแนวเขาเนาะคุณพรชัยธรรมชาติของน้ำจะไหลจากที่สูงลงที่ต่ำอีกไม่กี่วันมวลน้ำค่ะก็น่าจะประมาณนั้นนะคะที่สูงลงที่ต่ำแน่นอนนะคะคุณประสบสุขนะคะทักทายเข้ามาคุณประทุมไหมชุมพรตกตั้งแต่เมื่อคืนตอนนี้8โมงเช้ากว่ายังตกอยู่เลยครับชุมพรชายแดนระนองครับ
1: ก็ยังต่อเนื่องอยู่เน
0: าะค่ะเป็นวิษณุนะคะสวัสดีครับบ้านน้ำเย็นท่าแซะไรต่อกระบุรีตกตั้งแต่เมื่อคืนฝนจะลดลงวันไหนครับ
1: ฝนเนี่ยนะครับก็จริงๆอาจจะทรงๆอยู่สักหน่อยนึงนะครับสำหรับบริเวณชุมพรระนองนะครับแต่ทีนี้นะครับถ้าดูอาจจะไม่ได้ลดลงเนาะนะครับ
0: มีแต
1: ่ก็คือฝนเนี่ยจะเป็นมรสุมที่อาจจะฟีดเข้ามาค่อนข้างจะต่อเนื่องอยู่นะครับก็คาดว่าจะเจอฝนไป
5: อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
6: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
7: ชนรับประทานเชียงใหม่เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักเฝ้าระวัง9พื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งระหว่างวันที่19ถึง21สิงหาคม2569พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนายสุทธิศักดิ์อยู่สำราญวิศวกรชลประทานชำนาญการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดเชียงใหม่โดยกรมชลประทานเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคม2569พร้อมติดตามระดับน้ำและการระบายน้ำอย่างใกล้ชิดโดยปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่มีปริมาณน้ำรวมประมาณ 394.743 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ75ของความจุโดยเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนมีปริมาณน้ำประมาณ 213.638 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 80.62 ขณะที่เขื่อนแม่กวงอุดมธารามีปริมาณน้ำประมาณ 181.105 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 68.86 ทั้งนี้ได้มีการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเตรียมพื้นที่รองรับน้ำอย่างต่อเนื่องสำหรับการเตรียมความพร้อมได้ตรวจสอบอาคารชลประทานทั้งในทางระบายน้ำสายหลักจำนวน149แห่งพร้อมใช้งานทั้งหมดรวมถึงตรวจสอบอาคารในลำน้ำปิงและระบบระบายน้ำพร้อมกำจัดวัชพืชในทางน้ำแล้วประมาณ 6,840 ตันครอบคลุมพื้นที่954ไร่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำนอกจากนี้ยังมีการเสริมความแข็งแรงของคันกั้นตลิ่งและปรับปรุงระบบระบายน้ำในจุดสำคัญเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานยังได้กำหนดพื้นที่เฝ้าระวังที่มีพื้นที่เสี่ยงต่ออุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในจังหวัดเชียงใหม่จำนวน9แห่งได้แก่ลุ่มน้ำฝางบริเวณตำบลสีดงเย็นและตำบลโป่งตำอำเภอชัยปราการลุ่มน้ำฝางบริเวณตำบลแม่งอนและตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอฝางลุ่มน้ำฝางบริเวณตำบลแม่คาวและตำบลแม่นาวางอำเภอแม่อายลุ่มน้ำปิงส่วนที่1บริเวณตำบลอินทขินอำเภอแม่แตงลุ่มน้ำแตงบริเวณอำเภอแม่แตงลุ่มน้ำแม่ริมบริเวณตำบลแม่สาและตำบลริมใต้อำเภอแม่ริมลุ่มน้ำแม่ขานตามลำน้ำในพื้นที่อำเภอแม่วางสันป่าตองและอำเภอดอยหล่อลุ่มน้ำแม่กลางบริเวณตำบลศพเตี้ยและตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองและลุ่มน้ำแม่แจ่มตามแนวลำน้ำในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มและอำเภอฮอทั้งนี้ได้เตรียมเครื่องสูบน้ำจำนวน98เครื่องและเครื่องจักรเครื่องมือจำนวน62หน่วยสำหรับเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยรวมถึงติดตามสถานการณ์น้ำในลำน้ำสายสำคัญและอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถบริหารจัดการและระบายน้ำได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์คมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงานNews.
6: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
8: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
9: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
10: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
11: English please press 1
12: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
13: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
14: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
13: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
14: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
15: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมง รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ไบกินกล้วยบวชชีสิครับอร่อยนะ
1: ไบชอบทานแกงบวชฟักทองมากกว่าค่ะ
0: น้องไบครับมันก็แกงบวชเหมือนกันนะ
1: ไม่เหมือนกันนะคะแกงบวชใช้ดอเด็กเป็นตัวสะกดส่วนกล้วยบวชชีคำว่าบวชใช้ชอช้างเป็นตัวสะกดค่ะแกงเป็นชื่ออาหารประเภทของคาวค่ะแต่เมื่อมาประกอบกับคำว่าบวชเป็นคำว่าแกงบวชก็เลยเป็นชื่อของหวานที่ใช้เผือกมันฟักทองหรือว่าสาเกต้มกับน้ำตาลแล้วก็กะทิน้ำตาลที่ใช้คือน้ำตาลมะพร้าวหรือว่าจะเป็นน้ำตาลตะโหนดก็ได้เลยทำให้สีของขนมนั้นออกไปทางสีน้ำตาลค่ะส่วนบวชชีเป็นแกงบวชอีกชนิดนึงมักจะใช้กล้วยน้ำว้ากล้วยไข่ทำน้ำตาลที่ใช้ก็เป็นน้ำตาลทรายบางคนอาจจะผสมน้ำตาลมะพร้าวหรือว่าน้ำตาลตะโดดบ้างเล็กน้อยก็ได้น้ำก็เลยมีลักษณะสีขาวข้นคล้ายๆกับสีเครื่องแต่งกายของแม่ชีอย่างเช่นกล้วยบวชชีที่พี่ทินกำลังทานอยู่นี่ละค่ะเข้าใจหรือยังคะ
0: ชัดเจนเลยครับว่าแต่ว่าน้องใบไม่ลองเปลี่ยนใจมากินกล้วยบวชชีหน่อยหรือมาแลกกัน

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
3: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่าง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับประจำเช้าของวันพฤหัสบดีที่20นะครับสิงหาคม2569ครับพบกับผมนนทพัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายนะครับมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันตรงนี้เป็นประจำนะครับทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาผ่าน2สถานีหลักที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 เมกะเฮิรตซ์ฟังได้ที่อำเภอสีคิ้วนะครับก็สามารถติดตามรับฟังกันได้หรือรับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของทางสมาคมเราเอง www.nmab.or.th/radio นะครับแล้วก็ทางด้านของทางด้านของภาคี fm.org นะครับเว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยก็สามารถติดตามรับฟังกันได้แล้วก็รวมไปถึง ddramtakong.com นะครับแล้วก็คลิกไปที่ fm 100 MHz ก็ติดตามรับฟังกันได้อีกเช่นเดียวกันแล้วก็ทางด้านของหน้าแฟนเพจ Facebook แล้วก็ช่อง YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมานะครับแล้วก็ช่องทางใหม่ล่าสุดนะครับผ่านทาง TikTok เรื่องราวชาวตาบอดตอนนี้เรากำลังทดลองออกอากาศเป็นแบบเสียงอยู่นะครับเป็นไลฟ์แบบเสียงใน TikTok ก็สามารถเข้าไปรับฟังกันได้ส่วนทั้งภาพและเสียงเดี๋ยวขอเตรียมความพร้อมอีกนิดหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ฟังเป็นเสียงได้ก่อนสดๆพร้อมกันณเวลานี้ได้เลยนะครับ TikTok เรื่องเล่าชาวตาบอดครับสำหรับวันนี้นะครับบรรยากาศก็ตั้งแต่เมื่อวานนะครับช่วงบ่ายๆก็มีฝนโปรยปลายลงมานะครับตลอดนะครับอาจจะไม่แรงมากก็เรื่อยๆพอเปียกนะครับแต่ก็อาจจะทำให้หลายท่านอาจจะป่วยไม่สบายได้อีกเช่นเดียวกันนะครับสำหรับในช่วง NMAB อัปเดตนะครับก็มีข่าวพยากรณ์อากาศนะครับให้ท่านได้ติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับโดยได้รับการสนับสนุนข้อมูลจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับแล้วก็รวมไปถึงข่าวเกี่ยวกับการเปิดรับฟังนะครับกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาของคนพิการเรานะครับว่าเราจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างอะไรแบบนี้นะครับไปช่วยกันเสนอความคิดเห็นได้รายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB อัปเดตกันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB อัปเดตสนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คือลองจินตนาการดูนะคะคุณผู้ฟังว่ามีกฎหมายอยู่ฉบับหนึ่งที่แบบกำลังจะเปลี่ยนชีวิตและอนาคตของคุณไปตลอดกาลเลยแต่มันกลับถูกล็อกเอาไว้ในตู้กระจกหนาๆค่ะคือคุณมองเห็นนะว่ามันอยู่ตรงนั้น
2: ใช
1: ่รู้ว่ามันสำคัญมากแต่คุณเปิดอ่านเองไม่ได้เลยต้องรอให้คนอื่นมาปลดล็อกและหยิบมาอ่านให้ฟัง
2: โอ้โหเป็นความรู้สึกที่อึดอัดมากนะครับแบบนั้น
1: ใช่ค่ะคือตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยนั่นคือความเป็นจริงเลยนะคะที่คนตาบอดในประเทศไทยต้องเผชิญเวลาที่ภาครัฐเขาเปิดรับฟังความคิดเห็นทางกฎหมายอะค่ะแต่วันนี้ค่ะวันนี้มีคนยื่นกุญแจดอกนั้นให้พวกเราแล้วนะคะ
2: ว้าวน่าสนใจมากครับ
1: ค่ะก็ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วง NMA Update นะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพูดคุยเจาะลึกในรายการแสงสว่างในความมืดค่ะ
2: ครับผม
1: รายการของเรานะคะออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองค่ะแล้วก็ยังมีสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100เมกะเฮิรตซ์อำเภอสีคิ้วด้วยนะคะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยค่ะตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.เลยค่ะ
2: ครับเป็นรายการที่ผลิตโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับ
1: ถูกต้องเลยค่ะภารกิจของเราในวันนี้เนี่ยวันนี้คือวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569นะคะ
2: ครับผม
1: เรามีข้อมูลข่าวสารที่แบบสำคัญมากๆมาเจาะลึกกัน2เรื่องหลักๆเลยค่ะเรื่องแรกก็คือปรากฏการณ์ที่เราเพิ่งเกริ่นไปเมื่อกี้เลยมันคือก้าวประวัติศาสตร์ของสิทธิคนพิการเลยนะคะ
2: ใช่ครับเรื่องนี้สำคัญจริง
1: ๆแล้วตามด้วยการอัปเดตสภาพอากาศแบบเจาะลึกสุดๆเลยค่ะลงลึกทุกรายละเอียดเอาล่ะเรามาค่อยๆแกะกล่องเรื่องนี้กันเลยดีกว่าค่ะ
2: ได้เลยครับเมื่อกี้การเปรียบเทียบเรื่องตู้กระจกของฝั่งคุณเนี่ยผมว่ามันเห็นภาพชัดเจนมากเลยนะ
1: ค่ะ
2: คือสิ่งที่เรากำลังจะคุยกันเนี่ยมันคือโครงการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.ซึ่งตอนนี้เขาเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปแสดงความคิดเห็นได้แล้วนะครับ
1: อือหือเปิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะ
2: ตั้งแต่วันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาเลยครับแล้วก็จะยิงยาวไปจนถึงวันที่10กันยายน2569เลย
1: อ๋อก็คือเหลือเวลาอีกแค่22วันเท่านั้นเองนะคะ
2: ใช่ครับ22วันเท่านั้นคือก่อนที่เราจะไปลงลึกเรื่องตัวระบบหรือว่าแพลตฟอร์มเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมไอ้ตัวพรบการศึกษาเนี่ยมันถึงเป็นเรื่องแบบคอขาดบาดตายสำหรับคนพิการเลย
1: ค่ะมันส่งผลกระทบยังไงบ้างคะ
2: คือกฎหมายฉบับนี้ครับมันคือโครงสร้างหลักเลยนะที่จะมากำหนดว่าทรัพยากรทำการศึกษาการออกแบบหลักสูตรหรือว่าแม้แต่งบประมาณสำหรับสื่อการเรียนการสอนเนี่ยมันจะถูกจัดสรรอย่างเท่าเทียมไหมมันคือตัวกำหนดอนาคตของคนตาบอดรุ่นต่อไปเลยก็ว่าได้นะครับ
1: โอ้โหคือพอเนื้อหามันสำคัญขนาดนี้เนี่ยกระบวนการรับฟังความคิดเห็นมันก็เลยแบบต้องเปลี่ยนตามไปด้วยใช่ไหมคะ
3: ถูกต้องเลยครับ
1: คือข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยระบุเลยว่านี่เป็นร่างพรบการศึกษาฉบับแรกของประเทศไทยเลยนะคะ
3: ใช่ครับฉบับแรกเลย
1: ที่ตัวระบบรับฟังความคิดเห็นเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อคนตาบอดแล้วก็คนพิการทางด้านการได้ยินโดยเฉพาะเลยคือแบบเขาไม่ได้แค่เอาไฟล์ PDF ไปแปะทิ้งไว้บนเว็บทื่อๆเหมือนที่ผ่านๆมาค่ะ
3: ฮะแบบที่พวกเราเคยเจอกันบ่อยๆเน
1: า
3: ะ
1: ใช่ค่ะคราวนี้เขาสร้างระบบขึ้นมาใหม่เลยแบ่งเป็น3ขั้นตอนชัดเจนมากเลยค่ะขั้นตอนที่1ก็คือหน้ารายละเอียดโครงการขั้นตอนที่2คือวิธีใช้ระบบแล้วก็ขั้นตอนที่3คือการทำแบบสอบถามค่ะ
3: ถือว่าวางโครงสร้างมาดีเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะและสำหรับคนพิการทางด้านการได้ยินเนี่ยเขามีวิดีโอภาษามือประกบไว้ให้ในทุกขั้นตอนเลยนะคะแต่ว่าจุดที่ผมคิดว่ามันคือเกมเชนเจอร์สำหรับคนตาบอดจริงๆอะค่ะก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าการทำเสียงบรรยายแยกเป็นรายมาตรา
3: อันนี้แหละครับไฮไลท์เลย
1: ใช่อยากให้ช่วยขยายความตรงนี้หน่อยค่ะว่าไอ้การแยกรายมาตราเนี่ยมันเปลี่ยนวิธีการเสพข้อมูลกฎหมายของคนตาบอดไปยังไงบ้างคะ
2: ได้เลยครับสิ่งที่น่าสนใจมากๆตรงนี้ก็คือมันเป็นการลดภาระทางความคิด
3: หรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า cognitive load นะครับ
1: อ่าฮะ cognitive load ยังไงนะคะ
3: คือปกติแล้วเนี่ยเวลาภาครัฐเขาอัปโหลดร่างกฎหมายมาใช่ไหมครับมันจะมาเป็นไฟล์เอกสารแบบยาวเหยียดเลยร้อยกว่าหน้า
1: โหยแค่เห็นก็ท้อแล้วอ่ะ
3: ใช่ครับแล้วทีนี้ถ้าคนตาบอดใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอหรือว่า screen reader ครับโปรแกรมมันจะเริ่มอ่านตั้งแต่ตัวอักษรแรกไล่ลงมาเรื่อยๆเลย
1: ก็คืออ่านตั้งแต่หน้าปกเลย
3: ถูกต้องครับอ่านหน้าปกอ่านสารบัญอ่านคำนำคือสมมติว่าคุณอยากรู้เนื้อหาของมาตรา25เนี่ยคุณอาจจะต้องทนนั่งฟังมันอ่านตั้งแต่มาตรา1ถึง24ไปเรื่อย
1: ๆโอ้โห
3: ซึ่งมันกินเวลาเป็นชั่วโมงเลยนะครับกว่าจะถึงจุดที่เราต้องการจะจับใจความจริงๆ
1: แล้วพอถึงมาตรา25จริงๆเราก็ลืมไปแล้วมั้งคะว่าข้างบนพูดว่าอะไร
3: นั่นแหละครับพอถึงเวลานั้นคุณก็เหนื่อยล้าจนแบบวิเคราะห์อะไรไม่ออกแล้วไงครับสมองเราล้าไปหมดแล้ว
1: ใช่ๆ
3: แต่การที่เขาทำเสียงบรรยายแยกเป็นรายมาตราเนี่ยมันคือการหั่นข้อมูลก้อนใหญ่ให้เป็นชิ้นเล็กๆที่ย่อยง่ายครับ
1: อ๋อ
3: คุณสามารถกดเข้าไปที่เว็บไซต์ปุ๊บแล้วเลือกฟังเฉพาะหมวดหรือเฉพาะมาตราที่คุณสนใจได้เลย
1: แบบนี้ก็สะดวกเลยสิคะ
3: สะดวกมากครับฟังซ้ำกี่รอบก็ได้ด้วยพอฟังจบหยุดคิดวิเคราะห์แล้วค่อยพิมพ์แสดงความคิดเห็นลงไปในช่องของมาตรานั้นๆได้ทันทีเลยมันคือการคืนอำนาจในการวิเคราะห์กฎหมายกลับมาสู่มือของคนตาบอดอย่างแท้จริงเลยล่ะครับ
1: โหฟังดูแล้วอารมณ์มันเหมือนเปลี่ยนจากการฟังเทปคาสเซ็ตสมัยก่อนนะคะที่เราต้องมากดกรอกลับไปกลับมาเพื่อหาเพลง
3: ใช่ๆอารมณ์นั้นเลย
1: เปลี่ยนมาเป็นการฟังเพลย์ลิสต์บนแอปสตรีมมิ่งเลยใช่ไหมคะที่แบบเราเลือกกดข้ามแทร็กได้ตามใจชอบเลยใช่ไหมคะ
3: เปรียบเทียบได้เห็นภาพเป๊ะมากครับมันเป็นแบบนั้นจริง
1: ๆเนาะแบบนี้มันทำให้เรามีสมาธิโฟกัสกับเนื้อหากฎหมายจริงๆอ่ะไม่ใช่ต้องมานั่งหงุดหงิดกับเทคโนโลยีว่าโอ๊ยเมื่อไหร่จะอ่านถึงสักที
3: ถูกต้องครับ
1: แต่ว่ามีอีกจุดนึงนะคะในเอกสารที่เขาแบบระบุไว้ตัวหนาเลยอะค่ะว่าเว็บไซต์นี้เขาถึงได้ตามเกณฑ์ WCAG 2.1 AA
3: AA นะครับ
1: ใช่ค่ะผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่คุ้มกับคำนี้เท่าไหร่ไอ้เจ้าอักษรย่อพวกนี้มันทำงานยังไงในโลกความเป็นจริงคะคือเวลาคนตาบอดนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์หรือว่ากำลังถ่ายสมาร์ทโฟนอยู่เนี่ยมันสร้างความแตกต่างแค่ไหนคะเมื่อเทียบกับเว็บทั่วๆไปที่เราเจอกัน
3: คือตัวย่อ WCAG หรือ Web Content Accessibility Guidelines เนี่ยมันคือคัมภีร์มาตรฐานสากลเลยนะครับที่กำหนดว่านักพัฒนาเว็บเนี่ยต้องเขียนโค้ดหลังบ้านยังไงให้คนตาบอดใช้งานได้ส่วนระดับ AA หรือ AA ที่เขาบอกเนี่ยมันคือมาตรฐานระดับสูงเลยครับที่หน่วยงานรัฐทั่วโลกเขาใช้เป็นเกณฑ์ขั้นต่ํากัน
1: แล้วมันต่างจากเว็บทั่วไปยังไงคะ
3: ลองนึกภาพตามนะครับเวลาคนตาบอดใช้สกรีนรีดเดอร์ปัดหน้าจอสมาร์ทโฟนไปทางขวาเพื่อเลื่อนอ่านข้อความถัดไปครับ
1: ค่ะ
3: ถ้าเว็บไม่ได้ทําตามมาตรฐาน WCAG เนี่ยโปรแกรมมันจะอ่านแบบสเปะสปะมากกระโดดจากหัวเรื่องไปเมนูข้างล่างแล้วก็เด้งกลับมาตรงกลาง
1: โอ้โหงงตายเลยค่ะแบบนั้น
3: ใช่ครับและที่เจ็บปวดที่สุดเลยนะคือเวลาที่เราเจอปุ่มกดแล้วโปรแกรมมันอ่านแค่ว่าปุ่มที่ไม่ได้ตั้งชื่อหรือว่า unlabeled button นะครับ
1: อ๋อ unlabeled button นี่คือแบบ
3: ใช่เราไม่รู้เลยว่าเอ๊ะกดไปแล้วมันจะส่งข้อมูลเราไปหรือมันจะลบทิ้งหรือจะพาเราไปหน้าไหนก็ไม่รู้
1: อันนั้นคือฝันร้ายของการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์เลยนะคะคือกดไปลุ้นไปว่าข้อมูลที่เราพิมพ์มาเป็นชั่วโมงเนี่ยจะหายไหม
3: ถูกต้องเลยครับลุ้นระทึกมากแต่พอเว็บเนี้ยเขาผ่านมาตรฐาน WCAG 2.1 AA ใช่ไหมครับโค้ดหลังบ้านมันจะถูกจัดระเบียบโครงสร้างทางความหมายหรือที่เรียกว่า semantic structure อย่างสมบูรณ์แบบเลย
1: โครงสร้างทางความหมายมันแปลว่าอะไรคะ
3: ก็คือลำ

0: โหละเอียดมาก
1: แล้วนอกจากนี้นะครับสำหรับคนตาบอดที่ใช้คอมพิวเตอร์แล้วคอมไม่สะดวกใช้เมาส์เนี่ยเว็บไซต์ระดับนี้เขาจะรองรับการใช้คีย์บอร์ดนำทาง 100% เลยครับ
0: ก็คือใช้แค่แป้นพิมพ์ได้เลยเหรอคะ
1: ใช่ครับแค่กดปุ่มแท็บบนแป้นพิมพ์ก็สามารถเข้าถึงทุกฟังก์ชันได้เลยโดยไม่ต้องพึ่งพาเคอร์เซอร์เมาส์เลยครับมันคือการสร้างทางลาดดิจิตอลที่เรียบเนียนที่สุดให้เราใช้งานจริงๆครับ
0: โอ้โหเป็นการอธิบายที่ทำให้เห็นภาพเบื้องหลังการทำงานที่ซับซ้อนได้เคลียร์มากๆเลยค่ะแปลว่านักพัฒนาเขาใส่ใจในระดับโครงสร้างของเว็บเลยนะคะไม่ใช่แค่ทำมาแบบฉาบฉวย
1: ใช่ครับเขาต้องใจทำเพื่อคนพิการจริง
0: ๆแล้วอีกเรื่องนึงที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือความกังวลเรื่องการแสดงความคิดเห็นนะคะ
1: เรื่องความเป็นส่วนตัวใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะถ้าบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยนี่เรากำลังวิจารณ์กฎหมายของรัฐอยู่นะถ้าเราพิมพ์อะไรที่ไม่ถูกใจข้อมูลเราจะถูกนำไปใช้ในทางอื่นไหมจะมีใครมาตามตัวเราไหม
1: เข้าใจได้ครับความกังวลนี
0: ้ตรงนี้เนี่ยโครงการเขายืนยันชัดเจนเลยนะคะว่าทุกคำคิดเห็นจะไม่ระบุตัวตนหรือว่าเป็นแบบอนอนิมัสเลยค่ะ
1: ครับผม
0: แล้วก็ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย PDPA หรือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดเลยนะคะคือข้อมูลที่กรอกเนี่ยจะถูกเข้ารหัสแล้วส่งตรงไปยังสภาการศึกษาเพื่อ นำไปประมวลผลปรับปรุงร่างกฎหมายเท่านั้นค่ะไม่มีการนำไปเชื่อมโยงกับประวัติส่วนตัวใดๆทั้งสิ้นเลยสบายใจได้ค่ะ
1: ว้าวนี่แหละครับคือหัวใจสำคัญของการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยเลยนะคือความรู้สึกปลอดภัยที่จะพูดในสิ่งที่ตัวเองคิด
0: ใช่เลยค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการเข้าไปใช้สิทธิแล้วก็ร่วมสร้างหน้าประวัติศาสตร์ใหม่นี้นะครับสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของโครงการโดยตรงเลยครับเดี๋ยวเราจะทวนลิงก์ให้ฟังชัดๆนะครับได้เลยค่ะเตรียมสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ให้พร้อมเลยนะคะพิมพ์ URL ไปที่ http://202.129.16.203/eduw_hearing ค่ะ
1: ทวนอีกครั้งนะครับ
0: ค่ะhttp://202.129.16.203/eduw_hearing ค่ะ
1: ครับผม
0: เข้าไปร่วมส่งเสียงของพวกเรากันให้มากที่สุดนะคะย้ำอีกครั้งว่าภายในวันที่10กันยายน2569นี้นะคะ
1: ครับทีนี้ถ้าเราถอยออกมามองภาพกว้างกันบ้างนะครับ
0: ค่ะ
1: การที่เรามีสิทธิมีเสียงในการแก้กฎหมายระดับชาติเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจมากก็จริงนะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าในชีวิตประจำวันของคนตาบอดเนี่ยการจะก้าวเท้าออกจากบ้านเพื่อไปทำงานไปเรียนหรือว่าไปทำธุระครับมันต้องอาศัยข้อมูลอีกประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญระดับข้อขาดบาดตายไม่แพ้กันเลย
0: ข้อมูลอะไรคะ
1: ข้อมูลสภาพอากาศครับผม
0: อ๋อจริงด้วยค่ะ
1: ใช่เพราะต่อให้แพลตฟอร์มรับฟังความคิดเห็นมันจะเข้าถึงง่ายแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้าฝนตกหนักน้ำท่วมขังทางเท้าพังการเดินทางสำหรับคนตาบอดก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมครับ
0: ใช่เลยค่ะก้าวเท้าออกจากบ้านปุ๊บชีวิตเปลี่ยนเลย
1: ก็นั่นแหละครับข้อมูลพยากรณ์อากาศที่แม่นยำมันจึงเป็นเหมือนไม้เท้าขาวอีกอันนึงเลยนะที่เราต้องพกติดตัวก่อนออกจากบ้านทุกครั้งครับ
0: โอ้โหเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพความจริงที่สุดเลยค่ะสิทธิในกระดาษจะไม่มีความหมายเลยนะคะถ้าเราไม่สามารถเดินทางออกไปใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย
1: ถูกต้องครับ
0: ซึ่งวันนี้ค่ะวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569นะคะเรามีข้อมูลอัปเดตสภาพอากาศจากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับเวลาตี5ที่ต้องบอกว่าสถานการณ์น่าเป็นห่วงพอสมควรเลยค่ะ
1: โอ้วันนี้หนักเหรอครับ
0: ภาพรวมของประเทศไทยวันนี้เนี่ยมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักมากในหลายพื้นที่เลยค่ะทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเลย
1: โดนกันทั่วหน้าเลยนะครับ
0: ใช่ค่ะคือก่อนที่เราจะไปเจาะรายจังหวัดเนี่ยอยากรู้ว่ากลไกทางธรรมชาติอะไรคะที่มันทำให้ฝนบ้านเราเทกระหน่ำพร้อมกันขนาดนี้ค่ะ
1: ถ้าอธิบายตามหลักอุตุนิยมวิทยาแบบเข้าใจง่ายๆนะครับ
0: ค่ะ
1: ปัจจัยหลักมันเกิดจากตัวการ2ตัวที่ทำงานร่วมกันอยู่ตอนนี้ครับ
0: ตัวการที่1คืออะไรคะ
1: ตัวแรกคือร่องมรสุมครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันพาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคอีสานตอนบนของเราร่องมรสุมนี้กำลังเคลื่อนตัวพุ่งตรงเข้าไปหาสิ่งที่เรียกว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงครับ
0: อ๋อหย่อมความกดอากาศต่ำ
1: ใช่ครับซึ่งตอนนี้มันอยู่ที่เกาะไหหลำประเทศจีนนี่คือตัวการที่1 นะครับ
0: ค่ะแล้วตัวการที่2ล่ะคะ
1: ส่วนตัวการที่2ก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ครับที่พัดปกคลุมทะเล

0: อันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยซึ่งตอนนี้มีกำลังค่อนข้างแรงเลยทีเดียว
1: สองแรงบวกเลย
0: ใช่ครับพอร่องมรสุมมันไปดึงเอาน้ำจากทะเลเนี่ยบวกกับลมมรสุมที่พัดเอาความชื้นเข้ามาเสริมมันก็เหมือนการเปิดวาล์วน้ำขนาดใหญ่ทิ้งไว้เหนือประเทศไทยเลยครับ
1: โอ้โหเห็นภาพเลยค่ะแบบเทลงมาไม่หยุด
0: ใช่ครับกรมอุตุเขาเลยต้องออกประกาศเตือนให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำนะครับ
1: อันตรายมากๆเลยนะคะ
0: ครับผมส่วนทางฝั่งทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยตอนบนเนี่ยคลื่นจะสูงถึง 2-3 เมตรเลยนะครับ
1: โหสูงมาก
0: แล้วถ้าตรงไหนมีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นอาจจะสูงกว่า3เมตรอีกเรือเล็กนี่ควรงดออกจากฝั่งเด็ดขาดเลยครับช่วงนี
1: ้ต้องระวังกันให้มากๆเลยนะคะทีนี้ค่ะเรามาเจาะลึกพื้นที่เป้าหมายหลักของเรากันดีกว่าค่ะนั่นก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยคือจังหวัดนครราชสีมาของเราค่ะ
0: ครับโคราชบ้านเราเป็นยังไงบ้างครับวันนี
1: ้วันนี้ภาคอีสานรับศึกหนักมากเลยค่ะมีพยากรณ์ฝนฟ้าคะนองครอบคลุมพื้นที่ถึง80%เลยทีเดียวนะคะ
0: โอ้โหร้อยละ80
1: ใช่ค่ะขออนุญาตไล่เรียงรายชื่อจังหวัดอย่างละเอียดเลยนะคะเพื่อให้คุณผู้ฟังในทุกพื้นที่เนี่ยได้ประเมินสถานการณ์กันค่ะ
0: ได้เลยครับ
1: จังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักนะคะได้แก่หนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม
0: ครับ
1: ร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีแล้วก็นครราชสีมาของพวกเราด้วยค่ะ
0: โคราชก็โดนด้วยนะครับเนี่ย
1: ใช่ค่ะโดนด้วยแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีพื้นที่สีแดงเลยที่ต้องระวังฝนตกหนักมากนะคะได้แก่จังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครแล้วก็นครพนมค่ะ
0: โอ้แถบนั้นติดแม่น้ำโขงด้วยนะเป็นห่วงนะครับ
1: ค่ะสำหรับอุณหภูมิในภาคอีสานนะคะต่ำสุดจะอยู่ที่ 22-25 องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็สูงสุดจะอยู่ที่ 26-32 องศาเซลเซียสค่ะ
0: ครับ
1: แล้วถ้าเราซูมอินเข้ามาที่จังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะล่ะครับวันนี้โคราชฝนตกหนักแน่นอนค่ะอุณหภูมิต่ำสุดของบ้านเราจะอยู่ที่25องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่32องศาเซลเซียสค่ะ
0: ครับผม
1: มีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยค่ะ
0: ฝนตกหนักแถมมีลมด้วยนะครับ
1: คือพอพูดถึงฝนตกร้อยละ80แถมมีประกาศเตือนน้ำท่วมฉับพลันแบบนี้ค่ะผมอยากชวนคุยในมุมของการใช้ชีวิตจริงๆของคนพิการเลยค่ะ
0: น่าสนใจครับ
1: คือสำหรับคนทั่วไปเนี่ยฝนตกหนักอาจจะหมายถึงแค่แบบการต้องพกร่มหรือว่ารถติดจนหงุดหงิดใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแค่นั้นก็เบื่อแล้วนะ
1: แต่สำหรับคนตาบอดที่ต้องเดินเท้าบนฟุตบาทหรือว่าพึ่งพารถเมย์รถสองแถวเนี่ยสถานการณ์ฝนตกหนักแบบนี้มันไม่ใช่แค่ความไม่สะดวกสบายแล้วนะคะ
0: มันคือความเสี่ยงขั้นสุดยอดเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะการรู้ว่าวันนี้โคราชฝนตกหนักแน่ๆเนี่ยมันช่วยเซฟชีวิตคนตาบอดได้ยังไงบ้างคะอยากให้ลองอธิบายให้คุณผู้ฟังเห็นภาพหน่อยค่ะ
0: โหมันคือเรื่องของความปลอดภัยถึงชีวิตเลยนะครับ
1: อือหือ
0: ลองนึกภาพสถานการณ์จริงนะสมมุติว่ามีคนตาบอดคนหนึ่งกำลังเดินอยู่ตรงสี่แยกไฟแดงในโคราชช่วงที่ฝนตกหนักๆเลย
1: ค่ะ
0: เสียงเม็ดฝนที่ตกกระทบหลังคากระทบพื้นถนนหรือว่ากระทบร่มที่เรากางอยู่ครับมันจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าปรากฏการณ์กลบเสียงหรือภาษาอังกฤษคือ sound masking ครับ
1: ปรากฏการณ์กลบเสียงคือยังไงอะคะ
0: ก็คือสัญญาณเสียงรอบข้างที่เราใช้เป็นเหมือนเรดาร์ในการนำทางครับ
1: เรดาร์ของเรา
0: ใช่ไม่ว่าจะเป็นเสียงเครื่องยนต์รถที่กำลังเลี้ยวเสียงฝีเท้าคนเดินข้างๆหรือแม้แต่เสียงสัญญาณไฟจราจรเนี่ยมันจะถูกเสียงฝนกลบไปจนแทบจะหมดสิ้นเลยครับ
1: โอ้โห
0: การกะระยะทางแล้วก็ทิศทางเนี่ยจะรวนไปหมดเลยนะครับ
1: น่ากลัวมากนะคะแล้วไม่ใช่แค่เรื่องเสียงด้วยใช่ไหมคะเรื่องของการสัมผัสพื้นผิวที่เท้าหรือที่ไม้เท้าเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปหมดเลย
0: ถูกต้องที่สุดเลยครับเวลาฝนตกหนักจนแบบมีน้ำท่วมขังบนฟุตบาทเนี่ยพื้นผิวทางเดินที่คุ้นเคยมันจะหายไปอยู่ใต้น้ำหมดเลยครับเบรลบล็อกหรือทางเดินสำหรับคนตาบอดที่เคยใช้ปลายไม้เท้าสัมผัสได้เนี่ยก็จะถูกน้ำท่วมมิดเลยครับ
1: ใช่เราก็จะไม่รู้เลยว่าตรงไหนคือเส้นนำทาง
0: ใช่ครับแล้วพวกหลุมบ่อฝาท่อที่เปิดอ้าอยู่หรือขอบทางที่ชำรุดล่ะครับไม้เท้าขาวของเรามันจะส่งสัญญาณเตือนได้ช้าลงมากๆเลยนะเมื่อต้องกวาดผ่านน้ำที่ขังตื้นๆนะครับ
1: นี่เนี่ยอาจหมายถึงการตกลงไปในท่อระบายน้ำหรือเดินสะดุดล้มจนบาดเจ็บรุนแรงได้เลยนะคะ
0: นั่นแหละครับ ดังนั้นการที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขาประกาศข้อมูลระดับจังหวัดอย่างละเอียดแล้วเรานำมาเน้นย้ำในรายการวันนี้เนี่ยมันคือการให้เครื่องมือชิ้นสำคัญเลยนะครับเพื่อให้คนตาบอดนำไปประเมินความเสี่ยงครับถ้ารู้ว่าวันนี้โคราชตกหนัก 80% เราอาจจะตัดสินใจเลื่อนการเดินทางที่ไม่จำเป็นออกไปก่อนเลย
1: หรือถ้าจำเป็นต้องไปจริงๆเราจะได้เตรียมแผนสำรองใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเปลี่ยนเส้นทางที่รู้ว่าน้ำไม่ท่วมหรืออาจจะนัดแนะคนใกล้ชิดให้มาคอยช่วยเหลือนี่คือมิติของความปลอดภัยที่มันมากกว่าแค่การพกร่มครับ
1: เป็นการจำลองสถานการณ์ที่ทำให้เห็นภาพความน่ากลัวของไอ้เจ้าซาวด์แมสกิ้งแล้วก็สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้อย่างชัดเจนมากเลยค่ะข้อมูลพยากรณ์อากาศมันคือตัวช่วยชีวิตจริงๆนะคะเนี่ย
0: ใช่ครับสำคัญมากๆ
1: เอาละค่ะเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารของเราครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อาจจะต้องเดินทางข้ามภูมิภาคหรือว่ามีคนรู้จักอยู่จังหวัดอื่นๆเรามาดูภาพรวมสภาพอากาศของภาคอื่นๆทั่วประเทศกันบ้างดีกว่าค่ะ
0: ได้ครับเริ่มจากภาคไหนดีครับ
1: เริ่มกันที่ภาคเหนือเลยค่ะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่เช่นเดียวกับอีสานเลยนะคะ
0: หนักเหมือนกันนะ
1: แล้วก็มีฝนตกหนักหลายพื้นที่ค่ะบริเวณเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่แล้วก็กำแพงเพชรค่ะ
0: ครับผม
1: ส่วนพื้นที่ที่ต้องระวังฝนตกหนักมากนะคะก็คือแม่ฮ่องสอนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรแล้วก็เพชรบูรณ์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 27-31 องศาเซลเซียสค่ะ
0: ภาคเหนือก็ต้องระวังน้ำป่ากันด้วยนะครับช่วงนี้
1: ใช่ค่ะลงมาที่ภาคกลางกันบ้างนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะ
0: ครับ
1: มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะแถวแถวนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามค่ะ
0: โหครอบคลุมหลายจังหวัดเลย
1: ใช่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสค่ะ
0: ครับไปภาคตะวันออกบ้างครับ
1: ไปทางฝั่งภาคตะวันออกนะคะมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะตกหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็ตกหนักมากที่จังหวัดตราดค่ะทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเลยค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสค่ะ
0: จังหวัดตราดนี่ต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะครับทะเลก็คลื่นแรงด้วย
1: ค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะตกหนักบางแห่งที่เพชรบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์นะคะอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสค่ะ
0: ฝั่งอ่าวไทยฝนน้อยหน่อยเนอะ
1: ข้ามมาที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่เหมือนกันค่ะส่วนมากจะตกหนักแถวระนองแล้วก็พังงานะคะคลื่นลมแรง 2-3 เมตรเช่นกันค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสค่ะ
0: ฝั่งอันดามันคลื่นลมแรงตลอดช่วงนี้ชาวเรือต้องระวังนะครับ
1: ใช่ค่ะและปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะวันนี้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่เลยค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสแล้วก็สูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสค่ะ
0: ข้อมูลครอบคลุมทุกพื้นที่จริงๆครับวันนี้เราเจาะลึกกันตั้งแต่สิทธิในการเข้าถึงกฎหมายไปจนถึงสิทธิในการเดินทางอย่างปลอดภัยท่ามกลางสภาพอากาศที่แปรปรวนแบบนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: คือก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับผมมีข้อสังเกตแล้วก็คำถามสำคัญที่อยากฝากให้คุณผู้ฟังได้ลองคิดทบทวนกันดูครับ
1: อือหือคำถามว่าอะไรคะ
0: คือถ้าการเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพรบการศึกษาในครั้งนี้เนี่ยภาครัฐเขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเขาสามารถสร้างระบบเว็บไซต์ทำเสียงบรรยายแยกรายมาตราแล้วก็จัดทำแพลตฟอร์มที่คนตาบอดและคนพิการทุกกลุ่มเนี่ยสามารถเข้าถึงได้อย่างสมบูรณ์แบบ
1: ใช่เขาพิสูจน์แล้วว่าทำได้
0: และที่คลานมาแล้วครับมันมีกฎหมายสำคัญฉบับไหนหรือมีบริการสาธารณะอะไรอีกบ้างในสังคมเราที่คนพิการอย่างพวกเราต้องตกหล่นแล้วก็สูญเสียโอกาสมาโดยตลอดเพียงเพราะแพลตฟอร์มหรือช่องทางมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับความหลากหลาย
1: น่าคิดมากๆเลยค่ะ
0: ความสำเร็จของเว็บไซต์พรบการศึกษาครั้งนี้นะครับมันอาจจะไม่ใช่แค่ความสำเร็จแบบครั้งเดียวจบนะแต่มันคือการตั้งมาตรฐานใหม่ที่เราในฐานะพลเมืองต้องยืนหยัดเรียกร้องให้เกิดขึ้นกับทุกๆกระบวนการทุกๆแอปพลิเคชันและทุกๆบริการของรัฐนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือไม่
1: โอ้โห
0: นี่คือโจทย์ใหญ่เลยครับที่เราต้องช่วยกันผลักดันและหาคำตอบต่อไปครับ
1: เป็นข้อคิดสะกิดใจที่แหลมคมแล้วก็ทรงพลังมากๆเลยค่ะเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันไม่ใช่ข้ออ้างของการทิ้งใครไว้ข้างหลังอีกต่อไปแล้วนะคะ
0: ถูกต้องครับ
1: เมื่อเขาทำได้หนึ่งครั้งเนี่ยครั้งต่อๆไปมันก็ต้องกลายเป็นบรรทัดฐานของสังคมค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่ติดตามรับฟังรายการของเราแล้วมีข้อสงสัยมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของคนพิการข้อมูลข่าวสารต่างๆหรือว่าต้องการสอบถามเรื่องการรับบริการความช่วยเหลือนะคะ
0: ครับสามารถติดต่อได้ที่ไหนครับ
1: สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเลยค่ะเตรียมจดหมายเลขโทรศัพท์ไว้นะคะโทรศัพท์ไปที่หมายเลข044-353-452ค่ะหรืออีกหนึ่งหมายเลขนะคะ0816162399ค่ะ
0: ขอทวนอีกครั้งนะครับ
1: ได้เลยค่ะเพื่อความชัดเจนนะคะ044-353-452และ0816162399ค่ะทางสมาคมยินดีให้ข้อมูลแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับทุกท่านเลยค่ะ
0: ครับผม
1: พบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อ
2: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
2: ส่ง

านเพลงเพราะๆให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับ9นาฬิกากับอีก52นาทีนะครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันจากชั้น3อาคารนิสามณีวงศ์สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับยิงสัญญาณสดโดยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงทั้ง2สถานีที่ให้เกียรติรับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ครับทั้ง2สถานีไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ฟังได้ที่อำเภอเมืองและก็อำเภอใกล้เคียงนะครับรวมไปถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคองครับ FM 100 เมกะเฮิรตซ์อำเภอสีคิ้วนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้รวมไปถึงผ่านระบบออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางหน้าเพจหน้าเว็บไซต์ของทางสมาคมนะครับ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.parkifm.org ครับแล้วก็ทางด้านของwww.ddlamdakong.com ด้วยนะครับแล้วก็คลิกไปที่ FM 100 MHz นะครับแล้วก็หน้าเพจ Facebook แล้วก็หน้าช่อง YouTubeวิทยุมจร.นครราชสีมาครับแล้วก็ช่องทางใหม่ล่าสุดนะครับผ่านทาง TikTok เรื่องเล่าชาวตาบอดนะครับวันนี้ยังเป็น TikTok แบบไม่มีภาพอยู่นะครับก็เป็นไลฟ์แบบเสียงไปก่อนนะครับเดี๋ยวรออุปกรณ์พร้อมอีกสักนิดนึงนะครับจะได้ไลฟ์ทั้งภาพและเสียงใน TikTok ในทุกช่วงที่ออกอากาศด้วยนะครับกับรายการแสงสว่างในความมืดติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ครับฟังจากช่องทางใดนะครับสถานีใดสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรนะครับก็แจ้งกันเข้ามาได้0815109471ครับ0815109471ขอบคุณท่านผู้ฟังที่รับฟังทาง TikTok หลายๆท่านด้วยที่เข้ามาณเวลานี้นะครับอาจจะไม่ได้ทักทายต้องขออภัยนะครับขอคุณแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดถูกใจไลค์ตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อที่ในอนาคตเมื่อมีการไลค์จะได้มีการแจ้งเตือนไปหาท่านกดติดตามช่องเรื่องเล่าชาวตาบอดของเราไว้ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์นะครับจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเรานะครับช่วงนี้ขออนุญาตย้ำนะครับในเรื่องของการสมัครเป็นสมาชิกกับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาในเรื่องราวของหลักเกณฑ์นะครับสำหรับผู้ที่จะสามารถสมัครเป็นสมาชิกกับเราได้ต้องมีคุณสมบัตินะครับประมาณ 2-3 ข้อนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของท่านต้องมีอายุ15ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็2ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าเรียกว่ามีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาเกิน90วันขึ้นไปนะครับตามข้อบังคับใหม่ล่าสุดจะเป็น90วันขึ้นไปนะครับแล้วก็ท่านต้องมีบัตรคนพิการนะครับซึ่งระบุความพิการประเภท1ก็คือพิการทางการเห็นอยู่ในบัตรคนพิการจะประเภท1อย่างเดียวหรือว่ามีประเภท1บวกประเภทอื่นด้วยก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้มีประเภท1อยู่ในบัตรคนพิการก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกกับเราได้โดยการสมัครสมาชิกก็ติดต่อสมาคมของเราได้นะครับเป็นเตรียมเอกสารในการสมัครสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน2ชุดสำเนาทะเบียนบ้าน2ชุดสำเนาบัตรคนพิการ2ชุดรูปถ่าย1นิ้ว2ใบพร้อมเงินค่าสมัคร100บาทนะครับสมัครครั้งแรก100บาทแล้วก็อีก4ปีนะครับมาต่อบัตรอีกครั้งก็ใช้เอกสารเหมือนเดิมแต่ค่าต่อบัตร80บาทเท่านั้นนะครับฟังตรงไหนไม่ทันอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรมาสอบถามกันได้ครับที่044353452ครับ044353452 0816162399 0816162399หรือว่าช่องทางอื่นๆนะครับพิมพ์ว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็จะมีช่องทางให้ท่านสามารถติดตามข่าวสารของทางสมาคมของเราได้ไม่ว่าจะเป็นผ่านเพจนะครับผ่าน YouTube ผ่านTikTok นะครับผ่าน Instagram ผ่านเว็บไซต์ก็
็มีให้ท่านสามารถติดตามได้แล้วก็ติดตามรายการแสงสว่างในความมืดของเราได้ในทุกๆช่วงที่ออกอากาศนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 นถึง 10:00 นะครับใน1ช่วงแล้วก็อีก1ช่วงคือ 15:00 ถึง 16:00 ทุกวันนะครับผ่านอีก3สถานีที่จะร่วมรับสัญญาณเราในช่วงบ่ายนะครับแล้วก็เร็วๆนี้อาจจะมีสถานีเพิ่มเติมในการรับสัญญาณเราอีกเดี๋ยวจะได้ประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอีกนะครับช่วงนี้ถึงเวลาแล้วหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในเช้าวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดตรังแถลงข่าวใหญ่โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าตรัง2569ชูอัตลักษณ์5ย่านโบราณกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดตรังร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตรังสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังหอการค้าจังหวัดตรังและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง5ย่านเมืองเก่าจัดงานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าตรังประจำปีงบประมาณ2569หน้าบริเวณท่าเรือปากเมงตำบลไม้ฝาดอำเภอสิงห์เกาจังหวัดตรังโดยมุ่งเน้นการฟื้นฟูจุดเด่นทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้กระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนการแถลงข่าวในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพันจ่าเอกอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีโดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการภาคเอกชนภาคประชาชนร่วมผนึกกำลังถ่ายทอดความพร้อมในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเมืองเก่าตรังอย่างเต็มที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นและมีวิถีชีวิตชุมชนเมืองเก่าที่ทรงคุณค่าการจัดโครงการนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการดึงศักยภาพของพื้นที่ออกมานำเสนอแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติพร้อมสร้างความภาคภูมิใจให้คนในท้องถิ่นร่วมกันอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมโดยในปีงบประมาณ2569นี้จะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องใน5ย่านเมืองเก่าสำคัญได้แก่ย่านเมืองเก่ากันตังย่านเมืองเก่าสิเกาย่านเมืองเก่าย่านตาขาวย่านเมืองเก่ายงสตาท่าข้ามและทุ่งยาวย่านเมืองเก่าห้วยยอดซึ่งแต่ละย่านล้วนมีเอกลักษณ์และเสน่ห์ที่แตกต่างกันทางด้านสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมดั้งเดิมอาหารพื้นถิ่นและวิถีชีวิตชุมชนสำหรับกำหนดการจัดงานในพื้นที่5ย่านเมืองเก่ามีดังนี้วันที่ 28-30 สิงหาคมณลานวัฒนธรรมห้วยยอดตำบลห้วยยอดอำเภอห้วยยอดวันที่ 4-6 กันยายนณลานเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองกันตังอำเภอกันตังวันที่ 9-11 กันยายนณบริเวณหอนาฬิกาเทศบาลตำบลสิเกาตำบลบ่อหินอำเภอสิเกาวันที่ 14-16 กันยายนหน้าบริเวณแหลมหยงสตาร์ตำบลท่าข้ามอำเภอปะเหลียนและวันที่ 18-20 กันยายนหน้าบริเวณหัวสะพานเก่าอำเภอย่านตาขาวตำบลย่านตาขาวอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรัง
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ081-616-2399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
10: วันนี้เสนอคำว่าทางวนคำว่าทางวนเขียนทอทหารไม่หันอากาศงองูวอแหวนลอลิงบางแห่งเขียนสะกดด้วยตัวนอหนูแทนตัวลอลิงก็มีคำว่าทางวนเป็นคำโบราณและมักใช้ในคำประพันธ์มีความหมายว่ากังวลห่วงใยในเรื่องเพชรมงกุฎคำฉันของหลวงธรรมาภิมล ช้คำนี้ตอนพระเพชรมงกุฎขอร้องให้พุทธสีผู้เป็นพี่เลี้ยงใช้กลอุบายช่วยให้พระองค์ได้เชยชมภรรยาของชายที่เดินทางสวนมาโดยไม่ทรงฟังคำทัดทานของพี่เลี้ยงว่าไม่ควรเกี่ยวข้องกับภรรยาของผู้อื่นพระเพชรมงกุฎกล่าวว่าแม้พี่จะทัดทานบ่มิพาระทังวนเลงเล่หาเกียรติกลนฤกอบนการุณ
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royim.

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สคร.1เชียงใหม่เตือนผู้ที่กำลังจะเดินทางไปนครย่างกุ้งระมัดระวังอาหารและน้ำหลังพบการระบาดของอหิวาตกโรคแนะยึดหลักสุกร้อนสะอาดส่วนผู้ที่เดินทางกลับหากมีอาการถ่ายเหลวเป็นน้ำจำนวนมากหรืออาเจียนให้รีบพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทางทันทีแพทย์หญิงเสาวนีวิบุญสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เตือนผู้ที่กำลังจะเดินทางไปนครย่างกุ้งระมัดระวังอาหารและน้ำหลังพบการระบาดของโรคอุจจาระร่วงหรืออหิวาตกโรคหากไม่มีความจำเป็นควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่พบผู้ป่วยจำนวนมากหากจำเป็นต้องเดินทางอาจพิจารณารับวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคซึ่งเป็นวัคซีนชนิดรับประทาน2ครั้งห่างกัน2สัปดาห์และควรดื่มเฉพาะน้ำบรรจุขวดที่ปิดสนิทหรือน้ำต้มสุกหลีกเลี่ยงน้ำแข็งที่ไม่ทราบแหล่งผลิตเลือกรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่และยังร้อนงดอาหารดิบอาหารทะเลดิบผักสดผลไม้ที่ปอกทิ้งไว้และอาหารริมทางที่ไม่ถูกสุขลักษณะรวมทั้งล้างมือด้วยสบู่ก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำติดตามประกาศของทางการเมียนมาและควรเตรียมผงน้ำตาลเกลือแร่ ORS ไว้ใช้เบื้องต้นสำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากเมียนมาขอให้สังเกตอาการตนเองเป็นเวลา5วันหากมีอาการถ่ายเหลวเป็นน้ำมากอาเจียนกระหายน้ำปากแห้งปัสสาวะน้อยอ่อนเพลียหรือหน้ามืดให้จิบสารละลายเกลือแร่ ORS ตามคำแนะนำบนซองและรีบพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการเดินทางไม่ควรซื้อยาปฏิชีวนะหรือยาหยุดถ่ายรับประทานเองและควรงดประกอบอาหารให้ผู้อื่นจนกว่าจะได้รับการประเมินจากบุคลากรทางการแพทย์หรือสาธารณสุขอหิวาตกโรครักษาได้หากได้รับสารน้ำและการดูแลอย่างรวดเร็วแต่ในรายที่ถ่ายเหลวรุนแรงอาจสูญเสียน้ำจนช็อกและเสียชีวิตได้ขอให้ยึดหลักสุกร้อนสะอาดดื่มน้ำสะอาดและล้างมือด้วยสบู่เป็นประจำหากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ทั้งนี้จากข้อมูลปัจจุบันกรมควบคุมโรคประเมินความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปในประเทศไทยยังอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากโรคติดต่อผ่านการบริโภคอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนไม่ติดต่อทางการหายใจหรือการสัมผัสทั่วไปโดยผู้เดินทางไปพื้นที่ระบาดมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นและยังมีโอกาสพบผู้ป่วยเดินทางเข้าประเทศเนื่องจากมีการเดินทางระหว่างไทยกับเมียนมาอย่างต่อเนื่องพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
9: และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
2: ตอนแพะรับบาป

0: ำอะไรน่ะ9แต้ม
1: เปล่านะ
0: นั่นปลานี่ใครจับมา
1: ฉันเดินมาก็เห็นวิเชียรมาศนอนหลับทับปลานี่แล้วอ่ะ
0: วิเชียรมาศตื่นเร็วเธอจับปลาตัวนี้มาเหรอ
2: เปล่านะฉันไม่รู้เรื่อง
0: ใครเป็นคนทำยอมรับมาเสียดีๆ
1: อัดจี
2: ้เก้าแต้ม
0: หลักฐานมัดตัวขนาดนี้แล้วยอมรับมาซะดี
1: ๆฉันเป็นคนทำแต่ฉันไม่ได้ตั้งใจนะ
0: นิสัยไม่ดีเลยมีป้ายห้ามจับยังฝ่าฝืนและมาโยนความผิดให้เพื่อนกลายเป็นแพะรับบาปอีก
1: วิเชียรมาศไม่ใช่แพะนะวิเชียรมาศเป็นแมว
0: แพ้รับบาปเป็นสำนวนหมายถึงการจับผู้บริสุทธิ์ไม่มีความผิดมาใส่ความว่าเป็นคนร้ายเหมือนกับแพะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชาวนาคนหนึ่งชื่อสุมนเลี้ยงลิงไว้ตัวหนึ่งและอยู่มาวันหนึ่งชาวนาต้องเดินทางไปธุระที่ต่างหมู่บ้านพอตกตอนกลางวันชาวนาเข้าพักที่ใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งใกล้หนองน้ำเขาวางห่ออาหารไว้ที่โคนต้นไม้แล้วลงไปอาบน้ำฝ่ายลิงพอชาวนาไปพ้นตัวก็แก้ห่ออาหารออกและกินอย่างอร่อยจนหมดแล้วจึงนึกขึ้นได้ว่าเมื่อชาวนากลับมาคงโกรธจึงหันรีหันขวางอยู่เห็นแพะตัวหนึ่งยืนเล็มใบไม้อยู่ใกล้ๆจึงเอามือที่เปื้อนอาหารไปป้ายปากแพะชาวนากลับมาไม่เห็นอาหารในห่อหันไปเห็นแพะปากเปื้อนอาหารก็โกรธคว้าไม้ไล่ตีแพะเจ็บไปแพะจึงต้องรับบาปที่ลิงก่อไว้โดยไม่รู้อีโหน่อีเหน
1: ่ฉันสำนึกผิดแล้วขอโทษจริงๆขอโทษจริง
0: ๆสำนึกได้ก็ดีคราวหลังอย่าทำอีกนะ
2: เงา
3: แล้วพบกันใหม่นะครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: รฟท.เดินหน้าศึกษาความเหมาะสมรถไฟทางคู่หาดใหญ่สุไหงโกลกระยะทาง215กิโลเมตรเชื่อม4จังหวัดชายแดนภาคใต้มุ่งยกระดับระบบรางและกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนที่โรงแรม CS ปัตตานีนายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาใหญ่ครั้งที่2ของงานศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางหาดใหญ่สุไหงโกลกโดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันการศึกษาผู้นำชุมชนประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟของประเทศซึ่งมุ่งพัฒนาและก่อสร้างรถไฟทางคู่ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศโดยรฟท.ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาให้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมเพื่อพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและการขนส่งสินค้ารวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับเส้นทางที่อยู่ระหว่างการศึกษามีจุดเริ่มต้นที่สถานีชุมทางหาดใหญ่จังหวัดสงขลามุ่งหน้าสู่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสรวมระยะทางประมาณ215กิโลเมตรโดยมีเป้าหมายเชื่อมต่อกับโครงข่ายรถไฟช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่และช่วงชุมทางหาดใหญ่ปาดังเบซาซึ่งมีแผนพัฒนาในอนาคตรวมถึงเชื่อมโยงกับโครงข่ายรถไฟของประเทศมาเลเซียการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการศึกษาของโครงการในด้านวิศวกรรมการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนพร้อมสร้างความเข้าใจและความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินโครงการตลอดจนแนวทางการปฏิบัติต่อประชาชนที่อยู่ในเขตทางรถไฟให้เป็นไปอย่างเหมาะสมโปร่งใสและเป็นธรรมทั้งนี้รฟท.จะนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ไปประกอบการพิจารณาในการศึกษาความเหมาะสมของโครงการเพื่อให้การพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนเศรษฐกิจและการพัฒนาพื้นที่ในระยะต่อไป
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ081-616-2399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ตอนไอศกรีม
1: ดีใจไอติมมาแล้วเราไปซื้อกันเถอะ
2: ได้เลยเนี่ยดีใจเก็บออมตังไว้ได้หลายบาทวันนี้ดีใจจะซื้อเลี้ยงใจดีเองนะ
1: ขอบใจจ้าเอทำไมต้องเรียกไอติมเพราะมันเป็นไอใช่ไหม
0: ไม่ใช่จ้าถ้าเราจะเขียนให้ถูกต้องเขียนเป็นไอศกรีมเขียนสระไอไม้มาลายออ่างสอสลากอไก่รอเรือสระอีมอม้าแต่เวลาพูดออกเสียงง่ายๆว่าไอติมนั่นแหละ
2: แปลกนะครับเขียนอะไรก็ไม่รู้แปลกๆดี
1: นั่นสิคะฟังแล้วไม่เหมือนคำไทยเลย
0: คำนี้เป็นคำเก่าเขียนอย่างนี้มานานแล้วจ้ะเขาเอาทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษว่าไอศกรีมจ้ะ
2: อ๋อเข้าใจแล้วครับ
3: อย่าลืมนะครับ
4: เราค

0: ซึ่งหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สถิติจังหวัดเชียงใหม่แถลงผลสำเร็จโครงการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ SME ด้วยการประยุกต์ใช้ AI ในการลดขั้นตอนลดระยะเวลาการทำงานลดต้นทุนบางส่วนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจที่โรงแรมอโมราท่าแพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่แถลงปิดโครงการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการท่องเที่ยวการบริการและการผลิตจังหวัดเชียงใหม่ด้วยการประยุกต์ใช้ AI โดยมีนายบุญลือธรรมธารนุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานปิดโครงการและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ประกอบการเชียงใหม่ AI Champion 20สถานประกอบการรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าโครงการนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการยกระดับผู้ประกอบการเชียงใหม่ให้ใช้ข้อมูลและ AI เป็นเครื่องมือในการแข่งขันช่วยให้ธุรกิจท้องถิ่นสามารถลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาการบริการและสร้างโอกาสทางการตลาดใหม่ๆได้มากขึ้นเมื่อผู้ประกอบการสามารถปรับตัวได้ดีขึ้นจะช่วยเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่การขยายผลในระยะต่อไปจังหวัดเชียงใหม่คาดหวังให้องค์ความรู้และต้นแบบจากโครงการนี้ได้รับการขยายผลไปสู่ผู้ประกอบการในระดับอำเภอพื้นที่ใกล้เคียงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตลอดจนพื้นที่อื่นที่มีบริบททางธุรกิจคล้ายกันด้านนางสิริรัตน์ตันสิริสถิติจังหวัดเชียงใหม่กล่าวเพิ่มเติมว่าหัวใจของโครงการนี้คือการทำให้ผู้ประกอบการไม่ได้เพียงแค่รู้จัก AI แต่สามารถใช้ AI ได้จริงและนำกลับไปปรับใช้กับธุรกิจของตนเองได้ทันทีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสใหม่ให้กับเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้คือก้าวแรกของการสร้างระบบนิเวศ SME ดิจิทัลที่แข็งแกร่งในภาคเหนือทั้งนี้การเกิด20โชว์เคสและ AI Champion จากโครงการนี้จะเป็นต้นแบบสำคัญในการขยายผลการใช้ข้อมูลและ AI สู่ผู้ประกอบการรายอื่นในจังหวัดเชียงใหม่ช่วยสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างภาคธุรกิจท้องถิ่นและสนับสนุนให้จังหวัดเชียงใหม่ก้าวสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจดิจิทัลที่ผู้ประกอบการสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพลดต้นทุนเพิ่มโอกาสทางการตลาดและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเ พื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
10: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
11: ตอนอายุไม่ถึง20ปีแต่งงานได้แต่มีข้อแม
12: ้พ่อจ๋าวันอาทิตย์นี้เพื่อนหนูแต่งงานเพราะว่าหนูใส่ชุดไหนดูสวยดีคะ
11: เพื่อนลูกอะนะยังเรียนอยู่เลยนี่เพิ่งจะ 17-18 ปีเองไม่ใช่เหรอ
12: ใช่ค่ะมันเพิ่งจะ17เองหนูยังสงสัยเลยว่าเด็ก17ปีแต่งงานได้ด้วยหรอ
13: แต่งงานได้ค่ะแต่กฎหมายว่าไว้หากหญิงชายที่มีอายุต่ำกว่า20ปีจะแต่งงานกันได้มี2กรณีค่ะ1. อายุครบ17ปีแต่ไม่เกิน20ปีแล้วได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ดูแล 2. อายุไม่ถึง17ปีแต่มีเหตุผลอันสมควรศาลอนุญาตให้แต่งได้ค่ะฉะนั้นเพื่อความถูกต้องตามกฎหมายและตามประเพณีบ้านเราให้พ่อแม่ผู้ปกครองยินยอมอนุญาตจะดีกว่านะคะ
11: ถ้าพ่อแม่เขายินยอมเราก็ไปแสดงความยินดีในฐานะเพื่อนกันดีกว่าอ่ะว่าแต่ชุดนี้สวยดีนะใครซื้อให้ล่ะเนี่ย
12: แหมก็แม่ซื้อให้ไงคะแต่เงินพ่อจ้า
11: เอาเลย
10: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: ั่นน่ะ
1: ซึ่งพี่กราฟจะขอ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบต.จับมือ CPO มอบทุนการศึกษา600ทุนหนุนเยาวชนชายแดนใต้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จับมือบริษัท CPO จำกัดมหาชนและสถาบันศึกษาเครือข่ายขับเคลื่อนโครงการทุน CPO เยาวชนชายแดนใต้ประจำปีการศึกษา2570จัดสรรทุนการศึกษารวม600ทุนมุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อสายอาชีพและอุดมศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่พร้อมช่วยเหลือบุตรผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบให้มีอนาคตที่มั่นคงณห้องประชุมบรรจงเพชรศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีนางสาวขวัญจิตเคียงตระกูลผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือนสอบต.เป็นประธานการประชุมกับเคลื่อนโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่ออาชีพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับผู้แทนจากบริษัท CPO จำกัดมหาชนและสถาบันศึกษาภาคีเครือข่ายนางสาวนิโสรยาแวหายีผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาและเสริมสร้างโอกาสทางสังคมเปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ของการประชุมว่าเพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมาและเตรียมความพร้อมในการเปิดรับสมัครเยาวชนที่สนใจเข้ารับทุนการศึกษาประจำปี2570ตลอดจนวางแผนการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือเยาวชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะกลุ่มบุตรผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบเพื่อให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาในสายอาชีพมีทักษะความรู้สามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือกิจการของครอบครัวได้ในอนาคตโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากบริษัท CPO จำกัดมหาชนจัดสรรทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น600ทุนครอบคลุม3ระดับการศึกษาผ่านสถาบันการศึกษาเครือข่าย13แห่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งประกอบด้วยระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช150ทุนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสจำนวน200ทุนและระดับปริญญาตรี250ทุนโดยสอบต.เตรียมเร่งประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษาดังกล่าวให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในทุกพื้นที่จึงขอเชิญชวนน้องๆเยาวชนและผู้ปกครองที่สนใจติดตามข่าวสารและรายละเอียดการสมัครได้ทางช่องทางการประชาสัมพันธ์ของสอบต.เป็นระยะ
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ081-616-2399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ตอนขิงก็ราขาก็แรง
1: เป็นอะไรครับพี่พศทำไมทำหน้านิ้วคิ้วขมวดแบบนั้นครับ
0: ก็วันนี้คนข้างบ้านเขาทะเลาะกันต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันขิงก็ราขาก็แรงจริงๆพี่หมดสมาธิทำงานไม่ได้เลยจ้ะ
2: ขิงก็ราขาก็แรงแปลว่าอะไรคะพี่พศ
0: ขิงก็ราขาก็แรงเป็นสำนวนหมายถึงร้ายพอกันหรือต่างฝ่ายต่างไม่ยอมลดละให้กัน
1: แล้วคนทะเลาะกันเกี่ยวอะไรกับขิงและข่าล่ะครับ
0: สำนวนนี้เป็นสำนวนเปรียบเทียบขิงกับข่าเป็นพืชที่มีรสเผ็ดร้อนเหมือนกันเราจึงเปรียบเทียบคนที่มีอารมณ์ร้อนหรือร้ายพอกันว่าขิงก็ราข่าก็แรง
2: โลกร้อนผู้ใหญ่ก็เลยใจร้อน
1: โอ้โหเล่นสรุปง่ายๆไปโทษโลกร้อนเลยเหรอใจดี
0: นี่ก็พอกันเลยขิงก็ราขาก็แรงทั้งคู่เราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับ

0: ักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดหรือ OR ร่วมกับมูลนิธิ Teach for Thailand จัดกิจกรรม OR เติมโอกาสเปิดโลกเรียนรู้ณโรงเรียนต้นแก้วพดุงวิทยาลัยอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR จัดกิจกรรม OR เติมโอกาสเปิดโลกการเรียนรู้ช่วยเสริมทักษะและบูรณาการการเรียนรู้จากวิชาภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นผ่านกิจกรรม Active Learning เล่นและเรียนรู้ไปพร้อมกันโดยมีครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงจากมูลนิธิ Teach for Thailand ออกแบบและดูแลกิจกรรมโดยบูรณาการเข้ากับแผนการเรียนการสอนของโรงเรียนเน้นความสำคัญในเรื่องของความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาของเด็กไทยอย่างยั่งยืนรวมถึงการพัฒนาบุคลากรครูให้มีทักษะในการสอนอย่างมีศักยภาพโดยเฉพาะโรงเรียนที่ขาดแคลนครูกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นณโรงเรียนต้นแก้วพดุงวิทยาลัยอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นกิจกรรม Active Learning เล่นและเรียนรู้ไปพร้อมกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ส่งเสริมทักษะการทำกิจกรรมกลุ่มและฝึกการใช้ความคิดสร้างสรรค์ซึ่งในกิจกรรมเด็กๆจะได้รับพาสปอร์ตเพื่อสะสมสติ๊กเกอร์เมื่อผ่านแต่ละฐานจะได้รับสติ๊กเกอร์ Baby ซอนๆ1ดวงและนำพาสปอร์ตที่สะสมครบเพื่อนำไปแลกรับรางวัลเมื่อจบกิจกรรมโดยกิจกรรมจะมี4ฐานดังนี้ฐานที่1คาเฟ่เวิร์คแคป Challenge จับคู่ทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษในร้านกาแฟและเครื่องดื่ม Amazon ฐานที่2 Little Barista เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการสั่งเครื่องดื่มประเภทต่างๆฐานที่3 Waste Detective เรียนรู้วัสดุประเภทต่างๆและแยกประเภทขยะได้รวมถึงแก้วไบโอคัพของคาเฟ่อเมซอนที่ย่อยสลายได้และแก้วอาเพชที่ผ่านการรีไซเคิลช่วยลดการใช้ปริมาณพลาสติกให้โลกฐานที่4 Creative Recycle Studio สร้างชิ้นงานง่ายๆจากวัสดุเหลือใช้เรียนรู้เรื่องของการ Reuse นอกจากนี้การจัดกิจกรรม OR เติมโอกาสเปิดโลกการเรียนรู้มีแผนที่จะขยายผลโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวทางการจัดกิจกรรมไปสู่ครูและนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ปฏิบัติการคลังและพื้นที่ที่มีธุรกิจ OR และโรงเรียนอื่นๆในอนาคตซึ่งจะจัดกิจกรรม OR เติมโอกาสเปิดโลกเรียนรู้ร่วมกับมูลนิธิ Teach for Thailand สอดคล้องกับแนวคิด IO เติมโอกาสดีๆในมิติชุมชนดีเมื่อมีครูที่ดีและนักเรียนได้รับความรู้ที่ดีมีส่วนช่วยพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืนเพราะโอกาสการศึกษาคือรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศคมสันคำวงทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
13: ตอนให้เงินใต้โต๊ะ
14: คุณเจ้าหน้าที
13: ่
14: ทำไมขออนุญาตเปิดร้านขายยาเนี่ยมันยากจังเลยอะ
13: ยังไง
14: สมัยก่อนไม่เห็นจะยากอย่างนี้เลย
13: เ
14: จ๊จ่ายค่าเหนื่อยดูแลเจ้าหน้าที่ก็ได้เปิดแล้ว
13: แหมเจ๊มันคนละสมัยกันแล้วครับทำอย่างนี้มันเท่ากับทุจริตคอร์รัปชันนะครับ
14: ก็ทำเงียบๆไปสิจะเอาใต้โต๊ะกี่หมื่นก็บอกมาจะได้จบไปอ
15: ย่าทำอย่างนั้นเลยค่ะกฎหมายป้องกันและปราบปรามทุจริตว่าไว้เจ้าหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจะเรียกรับหรือยอมรับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใดสำหรับตัวเองหรือผู้อื่นเพื่อจะทำหรือไม่ทำอย่างหนึ่งอย่างใดมีโทษจำคุกตั้งแต่5-20 ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตหรือปรับเงินตั้งแต่100,000-400,000 บาทหรือประหารชีวิตเชียวนะคะฉะนั้นการทุจริตคิดโกงชาติมีโทษหนักมากนะคะ
14: ตายแล้วโทษหนักอะไรขนาดนั้นงั้นเดี๋ยวรอเจ๊ทำให้ถูกต้องก่อนดีกว่านะ
13: ผมรอเจ๊ทำให้ถูกต้องก่อนดีกว่ารอได้เสมอครับ
12: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้น

รายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดครับประจําวันที่20สิงหาคม2569ครับช่วง15นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับผ่านทาง3สถานีหลักที่ร่วมรับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงจอมสว่างเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับฝั่งได้ที่อำเภอเมืองและอำเภอใกล้เคียงนะครับแล้วก็ทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงนะครับแล้วก็รวมไปถึงท้องถิ่นปทายครับ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอปทายนะครับก็สามารถติดตามรับฟังกันได้หรือว่าทางเว็บไซต์ก็ได้ครับ www.nmab.or.th/radio นะครับแล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org นะครับแล้วก็รวมไปถึงจอมสุรางโคราช .com ด้วยนะครับแล้วก็อีกช่องทางครับผ่านทาง TikTok Live นะครับเรื่องราวชาวตาบอดตอนนี้เป็นไลฟ์แบบเสียงอยู่นะครับก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกเลยนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ครับฟังจากช่องทางใดฟังจากช่องทางใดสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรนะครับสามารถแจ้งกันเข้ามาได้ครับที่0815109471ครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับช่วงแรกนี้เช่นเคยครับสำหรับช่วงข่าวอัปเดตประจำวัน NMAB อัปเดตนะครับก็มีข่าวสารให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศนะครับช่วงนี้ฝนตกทั้งวันเลยหลายพื้นที่นะครับที่สมาคมก็เพิ่งจะหยุดไปนะครับก็เดี๋ยวมีมาให้ติดตามกันแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวเกี่ยวกับร่างนะครับกฎหมายการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคนพิการนะครับก็จะได้รับฟังกันนะครับเดี๋ยวรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรกันนั้นไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB อัปเดตกันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ลองจินตนาการดูสิครับว่าถ้ากฎหมายการศึกษาของชาติเนี่ยถูกเขียนขึ้นมากติกาถูกกำหนดเสร็จสรรพโดยที่แบบไม่มีเสียงของคนตาบอดเข้าไปมีส่วนร่วมเลยแม้แต่นิดเดียวอนาคตลูกหลานเราจะต้องเจอกับความยากลำบากในห้องเรียนอีกมากแค่ไหน
0: ใช่ค่ะลำบากแน่
1: ๆครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลในช่วง NMA Update นะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืด
0: ค่ะ
1: วันนี้เรายังคงอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังผ่านทั้ง3สถานีหลักในพื้นที่โคราชบ้านเราเลยไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประทาย FM 104.50 MHz อำเภอประทายแล้วก็มีสถานีวิทยุสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 MHz อำเภอนนแดงและก็สถานีวิทยุจอมสุรางเรดิโอ FM 91.75 MHz อำเภอเมืองนะครับ
0: ใช่ค่ะครอบคลุมเลย
1: ครับผมที่ออกอากาศส่งตรงถึงทุกคนเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.นะครับภารกิจของเราวันนี้เนี่ยมี2ประเด็นหลักที่แบบกระทบกับชีวิตคนตาบอดและคนพิการโดยตรงเลย
0: เรื่องใหญ่ทั้งคู่เลยนะคะวันนี้
1: ใช่ครับเรื่องแรกคือปรากฏการณ์ใหม่ในวงการกฎหมายการศึกษาไทยที่เปิดพื้นที่ให้พวกเราแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน
0: โอ้โหน่าสนใจมากค่ะ
1: และเรื่องที่สองคือการวิเคราะห์สภาพอากาศประจำวันพฤหัสที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569ซึ่งบอกเลยว่าคนโคราชบ้านเราวันนี้เนี่ยประมาทไม่ได้เด็ดขาด
0: ใช่ค่ะอากาศช่วงนี้แปรปรวนจริงๆ
1: เอาล่ะเรามาค่อยๆแกะเรื่องนี้กันเริ่มจากประเด็นการศึกษาก่อนเลยดีกว่าครับ
0: ได้เลยค่ะก็ยินดีที่ได้มาร่วมเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะคะคือสิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงเนี่ยคือโครงการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. อะไรก็ว่าไปซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1: หรือสพท.ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะสพท.ของกระทรวงศึกษาธิการนั่นแหละค่ะคือความน่าสนใจมันไม่ได้อยู่ที่ตัวกฎหมายอย่างเดียวนะคะ
1: อ่าฮะแล้วมันอยู่ที่ตรงไหนครับ
0: มันอยู่ที่วิธีการที่เขาใช้รับฟังความคิดเห็นค่ะเพราะนี่คือแบบเป็นร่างพ.ร.บ.ฉบับแรกของไทยเลยนะคะที่ออกแบบระบบมาเพื่อรองรับคนตาบอดและคนพิการโดยเฉพาะเลยค่ะ
1: โอ้เดี๋ยวก่อนนะปกติเนี่ยเวลามีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนหน่วยงานรัฐเขาก็มักจะเอาไฟล์เอกสารแบบ PDF ใช่ไหมครับ
0: อืมใช่ส่วนใหญ่เป็น PDF
1: หรือไม่ก็เป็นไฟล์รูปภาพไปแปะไว้บนเว็บไซต์ซึ่งเราก็รู้กันดีครับว่าโปรแกรมอ่านหน้าจอหรือสกรีนรีเดอร์ของคนตาบอดเนี่ยมันอ่านไฟล์พวกนี้ได้แบบกระถ่อนกระแท่นมา
0: อ่านแทบไม่ได้เลยค่ะบางที
1: ใช่บางทีก็อ่านไม่ได้เลยแล้วครั้งนี้มันต่างออกไปยังไงครับทำไมถึงบอกว่าออกแบบมาเพื่อคนตาบอดโดยเฉพาะ
0: คือสิ่งที่สพท.ทำครั้งนี้เนี่ยถือว่าฉีกกรอบเดิมๆทิ้งไปเลยค่ะเขาไม่ได้ทำแค่ให้เว็บไซต์ผ่านมาตรฐานแบบพอไปทีนะคะแต่มีการออกแบบระบบแบบเป็นเสียงบรรยายที่แยกย่อยลงไปเป็นรายมาตราเลยค่ะ
1: แยกเป็นรายมาตราเลยเหรอครับ
0: ใช่ค่ะหมายความว่าคุณไม่ต้องมานั่งทนฟังโปรแกรมอ่านหน้าจออ่านรวดเดียวตั้งแต่ต้นจนจบแบบจับใจความไม่ได
1: ้โอ้โหอันนั้นปวดหัวมากครับ
0: ใช่ไหมคะแต่คราวนี้เนี่ยคุณสามารถเลือกกดฟังเนื้อหาของกฎหมายทีละมาตราทำความเข้าใจแล้วค่อยแสดงความเห็นได้เลยค่ะ
1: แบบนี้สะดวกขึ้นเยอะเลยนะครับ
0: มากมากค่ะนอกจากนี้นะคะสำหรับคนพิการทางการได้ยินเขาก็มีวิดีโอภาษามือควบคู่ไปกับทุกรายละเอียดเลยค่ะ
1: โอ้โหครบเลย
0: ใช่ค่ะนี่คือการนำแนวคิด universal design หรือแบบการออกแบบเพื่อทุกคนมาปรับใช้กับกระบวนการทางกฎหมายอย่างแท้จริงเลยค่ะ
1: คือถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าที่ผ่านมาคนตาบอดมักจะถูกจัดที่นั่งให้แบบให้อยู่นอกห้องประชุมอะครับ
0: เห็นภาพเลยค่ะ
1: คือได้รับแต่ผลสรุปที่คนอื่นตัดสินใจมาแล้วว่าเราจะได้เรียนหนังสือแบบไหนแต่วันนี้เราได้รับเชิญให้นั่งเก้าอี้ระดับ VIP เลยเพื่อร่วมเขียนกติกาการศึกษาของชาติตั้งแต่ต้นทางเลย
0: เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนมากเลยค่ะแล้วสิ่งที่น่าสนใจมากตรงนี้คือเหตุผลที่เรื่องนี้สำคัญจนเราต้องกิบมาคุยเนี่ยก็เพราะว่าข้อมูลทุกอย่างความเห็นทุกข้อที่คุณส่งเข้าไปผ่านระบบนี้ค่ะมันจะไม่ถูกทิ้งไว้ในลิ้นชักนะคะ
1: ไม่ได้ทำแค่เป็นพิธีใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะไม่ใช่แค่พิธีแต่จะถูกรวบรวมและแบบส่งต่อไปยังสภาการศึกษาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้โดยตรงเลยค่ะ
1: แปลว่าเสียงของพวกเรามีน้ำหนักจริง
0: ๆแน่นอนค่ะเสียงของพวกเรามีผลต่อการปรับปรุงกฎหมายจริงๆแต่ผมขอตั้งข้อสังเกตแบบนี้หน่อยนะครับคือในความเป็นจริงเนี่ยคนตาบอดหลายคนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุอะครับ
1: เข้าใจค่ะ
0: เขาอาจจะไม่ได้เก่งไอทีหรือว่าใช้สมาร์ทโฟนคล่องแคล่วต่อให้ระบบที่คุณบอกว่ามันแบบมันดีนักหนาเนี่ยถ้าหน้าเว็บมันซับซ้อนมีเมนูยุบยับไปหมดเนี่ย สุดท้ายมันก็เข้าถึงยากและแบบกลายเป็นกำแพงกั้นพวกเขาอยู่ดีหรือเปล่าครับตรงนี้ทางระบบเขาจัดการยังไงคะความเข้าใจภาพรวมค่ะขั้นตอนที่2คือดูวิธีใช้ระบบ
1: มีสอนใช้ด้วย
0: ใช่ค่ะซึ่งเขาจะอธิบายชัดเจนเลยว่าคนตาบอดใช้โปรแกรมหน้าจอควบคุมทิศทางยังไงแล้วก็ขั้นตอนที่3คือเข้าไปทำแบบสอบถามรายมาตราค่ะ
1: ดูเป็นสเต็ปดีนะครับ
0: ใช่ค่ะแล้วที่สำคัญที่สุดเลยนะคะคือตัวเว็บไซต์เนี่ยถูกพัฒนาขึ้นตามมาตรฐาน WCAG 2.1 AA ค่ะ
1: WCAG 2.1 AA นี่มันคืออะไรนะครับ
0: ถ้าอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะคะมันคือมาตรฐานสากลที่บังคับให้เว็บไซต์ต้องเขียนโค้ดหลังบ้านอย่างเป็นระเบียบอะค่ะ
1: อ๋อครับ
0: เพื่อให้โปรแกรมอ่านหน้าจอของคนตาบอดเนี่ยสามารถนำทางอ่านปุ่มแล้วก็อ่านข้อความได้อย่างแม่นยำแบบไม่หลงทิศทางเลยค่ะ
1: โหแปลว่าเขาฉีดเผื่อการใช้งานจริงของคนตาบอดมาตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานของเว็บเลย
0: ถูกต้องค่ะคิดมาอย่างดีเลย
1: ทีนี้มีอีกคำถามที่ผมเชื่อว่าแบบหลายคนแอบคิดอยู่ในใจ
0: คำถามอะไรคะ
1: คือสมมติว่าผมเข้าไปอ่านร่างพรบแล้วรู้สึกว่ามาตรานี้มันไม่ตอบโจทย์เลยผมอยากจะวิพากษ์วิจารณ์ตรงๆหรือแบบเสนอความเห็นที่อาจจะขัดแย้งกับแนวทางของรัฐเนี่ย
0: เข้าใจค่ะกลัวเรื่องความปลอดภัย
1: ใช่ครับข้อมูลส่วนตัวของผมจะปลอดภัยไหมจะมีใครแบบตามรอยมาเช็คบิลทีหลังหรือเปล่า
0: อันนี้สบายใจได้เลยค่ะคือระบบนี้เนี่ยถูกตั้งค่าให้เป็นการแสดงความคิดเห็นแบบไม่ระบุตัวตนหรือ anonymous ค่ะ
1: อ๋อไม่ระบุชื่อเลย
0: ใช่ค่ะข้อมูลทุกอย่างที่คุณกรอกจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย PDPA หรือพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดเลยค่ะ
1: แปลว่าเขาจะตามไม่ได้ใช่ไหมครับ
0: ไม่มีทางเลยค่ะไม่มีใครสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ว่าความเห็นที่แบบดูเดือดข้อนี้มาจากใครหรือส่งมาจากคอมพิวเตอร์เครื่องไหนในโคราช
1: ลงอกไปทีครับ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถใช้สิทธิวิพากษ์วิจารณ์และเสนอแนะได้อย่างมีอิสระเต็มที่เลยค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องผลกระทบย้อนหลังเลย
1: โอ้ฟังแบบนี้ค่อยกล้าที่จะแบบเข้าไปแสดงความเห็นหน่อยแล้วระยะเวลาของโครงการนี้เขากำหนดไว้อย่างไรบ้างครับเราเหลือเวลาอีกนานแค่ไหน
0: โครงการนี้เขาเปิดให้เข้าไปใช้งานมาตั้งแต่วันที่17สิงหาคมแล้วค่ะและจะไปสิ้นสุดในวันที่10กันยายน2569ค่ะ
1: เดี๋ยววันที่10กันยายนถ้านับจากวันนี้ก็เหลือเวลาแค่22วันเท่านั้นเองสิครับ
0: ใช่ค่ะ22วันเท่านั้นอยากให้ทุกคนมองว่านี่คือช่วงเวลาสำคัญที่เราต้องรวมพลังกันเข้าไปส่งเสียงนะคะ
1: 22วันถือว่าแบบไม่ได้เยอะเลยนะครับสำหรับช่องทางการเข้าไปแสดงความคิดเห็นคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์202.129.16.203 edulawhearing นะครับ
0: ขอทวนอีกรอบได้ไหมคะเผื่อจดไม่ทัน
1: ได้ครับทวนอีกครั้งนะครับ202.129.16.203 edulawhearing ลองให้ลูกหลานพิมพ์หรือแบบใช้เสียงค้นหาดูได้เลยนะครับ
0: ใช่ค่ะเข้าไปดูกันได้เลย
1: นั่นคืออาวุธทางกฎหมายที่เราต้องเตรียมพร้อมไว้กำหนดอนาคตของพวกเรานะครับทีนี้เราตัดภาพมาที่เรื่องใกล้ตัวและเร่งด่วนในวันนี้กันบ้างดีกว่า
0: เรื่องสภาพอากาศใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับคือเรื่องของการเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศซึ่งบอกเลยว่าวันนี้ฟ้าฝนไม่ได้เป็นใจให้เราเดินทางออกไปไหนสักเท่าไหร่เลยครับ
0: ใช่เลยค่ะแล้วก็ถ้าคุณฟังรายงานอากาศวันนี้เนี่ยคุณจะเห็นด้วยเลยว่าการอยู่บ้านแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาทำแบบสอบถามร่างพรบน่าจะเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าการออกไปข้างนอกเยอะเลยค่ะ
1: จริงครับสภาพอากาศวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมถึงดูรุนแรง
0: คือถ้าเรามองลึกลงไปถึงกลไกทางอุตุนิยมวิทยาในตอนนี้นะคะปัจจัยหลักที่ทำให้ฝนตกหนักคือร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเราค่ะ
1: ฮะร่องมรสุม
0: ใช่ค่ะแล้วร่องมรสุมตัวนี้เนี่ยมันกำลังถูกดึงเข้าหาหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อยู่บริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนค่ะ
1: โอ้โหไปไกลถึงจีนเลย
0: ค่ะในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยด้วยกำลังที่ค่อนข้างแรงด้วยนะคะ
1: แปลว่ามันมี2ปัจจัยหลักๆมาเจอกันเลย
0: ใช่ค่ะพอเครื่องยนต์2ตัวนี้ทำงานประสานกันมันก็เลยแบบกวาดเอาความชื้นจำนวนมหาศาลเข้ามาถล่มหลายพื้นที่ของประเทศไทยเลยค่ะ
1: และนี่คือจุดที่น่าสนใจสุดๆเลยครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวอีสานและคนโคราชบ้านเรา
0: เตรียมตัวรับมือเลยค่ะ
1: วันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองสูงถึง180ของพื้นที่เลยนะครับเรียกได้ว่ามองไปทางไหนก็แทบจะไม่รอดพ้นจากกลุ่มฝนเลย
0: ถูกต้องค่ะจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังการเกิดฝนตกหนักในอีสานเนี่ยมีตั้งแต่ชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีรวมถึงนครราชสีมาของเราด้วยค่ะ
1: โหแทบจะทั้งภาคเลยนะครับเนี่ย
0: ใช่ค่ะและที่แบบน่ากังวลกว่านั้นนะคะคือแถบตอนบนของภาคอย่างจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีบึงกาฬสกลนครและนครพนมเนี่ยกลุ่มนี้อาจเจอฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเลยทีเดียวค่ะ
1: ต้องระวังกันหนักๆเลยนะครับเรามาเจาะลึกสภาพอากาศเฉพาะที่จังหวัดนครราชสีมากันบ้างดีกว่า
0: ได้ค่ะโคราชเราเป็นยังไงบ้างคะวันนี
1: ้วันนี้อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ25องศาเซลเซียสครับและสูงสุดแค่30องศาเซลเซียส
0: ก็ไม่ได้ร้อนมากนะคะ
1: ใช่ครับอากาศโดยรวมจะไม่ร้อนจัดแต่จะมีความชื้นสูงสภาพฟ้าหลัวและมีเมฆฝนปกคลุมตลอดทั้งวันเลยพร้อมกับมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามาด้วยความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: ลมก็แอบแรงอยู่นะคะเนี่ย
1: ครับสิ่งที่เราต้องอธิบายให้เห็นภาพชัดๆคือผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของคนตาบอดในสภาพอากาศแบบนี้ครับ
0: อ๋อนี่คือประเด็นสำคัญเลยค่ะเวลาฝนตกหนักในระดับ 80% ของพื้นที่เนี่ยสำหรับคนตาบอดมันไม่ได้หมายถึงแค่ความเปียกชื้นนะคะ
1: ใช่ครับมันกระทบการเดินทางเต็มๆ
0: ใช่ค่ะมันหมายถึงการถูกรบกวนประสาทสัมผัสหลักในการนำทางเลยเสียงสายฝนที่ตกลงมากระทบพื้นนะคะมันจะกลบเสียงสภาพแวดล้อมเสียงเครื่องยนต์รถเสียงคนเดิน
1: ซึ่งปกติคนตาบอดเราใช้เสียงพวกนี้เป็นจุดอ้างอิงในการแบบกะระยะใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะคะถ้าระบายน้ำไม่ทันจนเกิดน้ำท่วมขังขนาดย่อมย่อมบนทางเท้าเนี่ย
1: ฮะปัญหาใหญ่เลยครับ
0: ลายไม้เท้าขาวที่เราใช้กวาดไปบนพื้นเพื่ออ่านสภาพพื้นผิวเนี่ยมันก็จะไม่สามารถแยกแยะได้เลยว่าตรงไหนเป็นหลุมตรงไหนเป็นท่อหรือตรงไหนเป็นพื้นเรียบ
1: เพราะทุกอย่างมันถูกเคลือบด้วยน้ำไปหมดเลย
0: ใช่ค่ะมันอันตรายมาก
1: ๆนั่นเป็นสถานการณ์ที่แบบอันตรายมากจริงๆครับดังนั้นถ้าวันนี้ไม่มีธุระจำเป็นเร่งด่วนจริงๆการงดเว้นการเดินทางในเส้นทางที่แบบเราไม่คุ้นเคยหรือพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำที่เสี่ยงต่อน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งเนี่ยน่าจะเป็นวิธีป้องกันตัวที่ดีที่สุดครับ
0: เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะอยู่บ้านปลอดภัยที่สุด
1: ทีนี้เพื่อให้ข้อมูลครบถ้วนสำหรับคุณผู้ฟังที่มีครอบครัวอยู่ต่างพื้นที่เรามาสรุปภาพรวมสภาพอากาศของภาคอื่นๆทั่วประเทศกันสักนิดดีกว่าจะได้แบบเตรียมตัวรับมือแล้วก็โทรเตือนกันได
0: ้ได้เลยค่ะเริ่มจากภาคเหนือวันนี้ก็อ่วมไม่แพ้กันเลยนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่เลยค่ะ
1: 80% เท่าอีสานเลย
0: ใช่ค่ะอุณหภูมิจะแกว่งอยู่ที่23ถึง31องศาเซลเซียสแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ด้วยนะคะโดยเฉพาะตั้งแต่แม่ฮ่องสอนไล่ยาวไปถึงเพชรบูรณ์เลยค่ะ
1: โหฝั่งนู้นก็หนักขยับลงมาที่ภาคกลางและภาคตะวันออกบ้าง2ภาคนี้มีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่170ของ

0: ตกหนักถึงหนักมากเลยครับและสำหรับชาวเรือคลื่นในทะเลภาคตะวันออกเนี่ยสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงกว่า3เมตรเลยครับต้องระมัดระวังอย่างยิ่ง
1: คลื่นสูงมากเลยนะคะเนี่ยส่วนทางภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันปริมาณฝนจะน้อยกว่าภาคอื่นๆนิดหน่อยค่ะอยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะ
0: ภาคใต้ฝนน้อยกว่าเพื่อนเลย
1: ใช่ค่ะอากาศก็เลยค่อนข้างร้อนอบอ้าวอุณหภูมิสูงสุดอาจพุ่งไปถึง 35-36 องศาเซลเซียสในบางจังหวัดเลยค่ะ
0: ร้อนเอาเรื่องเลยนะครับเนี่ย
1: ใช่ค่ะแต่จุดที่ต้องเตือนสำหรับภาคใต้ฝั่งอันดามันตอนบนคือเรื่องของคลื่นลมที่ค่อนข้างแรงค่ะคลื่นสูง 2-3 เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้เลยค่ะ
0: อันตรายครับปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสและสูงสุดอยู่ที่ 32-34 องศาเซลเซียสใครมีญาติพี่น้องอยู่กรุงเทพก็แบบฝากเตือนกันเรื่องการเดินทางและการจราจรที่น่าจะติดขัดจากฝนตกหนักด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะกรุงเทพฝนตกทีไรรถติดทุกทีเลยทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือภาพรวมของสถานการณ์ที่เราต้องเผชิญนะคะไม่ว่าจะเป็นการเตรียมรับมือทางกายภาพจากฝนที่ตกหนักถึง 80% ในพื้นที่โคราช
0: ครับ
1: หรือการเตรียมตัวปกป้องสิทธิของตัวเองผ่านการเข้าไปแสดงความเห็นในร่างพรบการศึกษาข้อมูลเหล่านี้ยืนยันยิ่งรำหินเลยค่ะว่าความรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมเนี่ยคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดสำหรับคนพิการในยุคปัจจุบันเลยค่ะ
0: เป็นบทสรุปที่ตรงประเด็นมากเลยครับวันนี้เราได้ทั้งอัปเดตสถานการณ์รอบตัวแล้วก็ทำความเข้าใจเครื่องมือที่จะใช้แบบกำหนดอนาคตของเราคุณผู้ฟังอย่าลืมเข้าไปใช้สิทธิแสดงความคิดเห็นร่างพรบการศึกษาแห่งชาติกันนะครับ
1: ใช่ค่ะสำคัญมากๆ
0: จำง่ายๆว่าหมดเขตวันที่10กันยายนนี้นะครับ
1: ก่อนที่เราจะจบการพูดคุยในวันนี้นะคะสิ่งที่สพฐพัฒนาขึ้นมาเนี่ยสิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามสำคัญว่า
0: คำถามว่าอะไรครับ
1: ถ้าระบบออนไลน์สามารถออกแบบฟังก์ชันเสียงบรรยายแยกรายมาตราและทำวิดีโอภาษามือเพื่อรับฟังเสียงของคนตาบอดและคนพิการในระดับของการร่างพรบการศึกษาซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญระดับชาติได้สำเร็จแล้วเนี่ย คำถามคือแล้วกฎหมายฉบับอื่นๆหรือบริการสาธารณะพื้นฐานของรัฐอื่นๆถึงเวลาหรือยังคะที่จะต้องเปิดพื้นที่และปรับตัวให้เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมแบบนี้บ้าง
0: โอ้โหเป็นคำถามที่จี้จุดมากครับ
1: ใช่ไหมคะนี่คือบรรทัดฐานใหม่ที่พวกเราทุกคนต้องแบบช่วยกันส่งเสียงและผลักดันต่อไปค่ะ
0: เป็นมุมมองทิ้งท้ายที่แบบน่าเก็บไปคิดต่ออย่างยิ่งเลยครับและสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงาน
1: ค่ะ
0: หรือเรื่องราวที่เรานำมาเจาะลึกในรายการหรือว่าต้องการขอความช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นเนี่ยสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ
1: ที่เบอร์ไหนคะ
0: ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452ย้ำอีกครั้งนะครับ044-353-452หรืออีกหนึ่งเบอร์โทรศัพท์นะครับ0816162399ทวนอีกครั้ง0816162399ครับ
1: โทรมาสอบถามหรือขอความช่วยเหลือกันได้เลยนะคะ
0: ครับการเจาะลึกข้อมูลข่าวสารทั้งหมดนี้ผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับ
1: ค่ะ
0: พบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลย
2: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
3: สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ และ

0: ค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

ี่ยวใจนะครับผลงานเพลงเพราะๆจากพี่เอิร์นเดอะสตาร์นะครับหยิบเป็นความสุขให้ท่านได้รับฟังกันในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับ15นาฬิกากับอีก43นาทีครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งครับไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุทั้ง3สถานีในช่วงบ่ายนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอมสุรางเรดิโอนะครับ 91.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับฟังได้ที่อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอใกล้เคียงนะครับแล้วก็รวมไปถึงสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงนะครับแล้วก็ท้องถิ่นปะทาย FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ที่อำเภอปะทายนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ตามช่องทางตามสถานีที่ท่านสะดวกได้เลยหรือว่ารับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ก็ได้หลากหลายช่องทางเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเว็บไซต์ของทางสมาคมเราเองก็ได้เป็น www.nmab.or.th/radio นะครับแล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org แล้วก็ค้นหาสถานีKRB Radio ได้เลยนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายก็ยังสามารถรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.jomsurangkorat.com ได้อีก1ช่องทางครับแล้วก็ช่องทางใหม่ล่าสุดนะครับที่เราเพิ่งทดลองออกอากาศกันวันนี้เลยนะครับก็คือ TikTok Live นะครับผ่านช่องเรื่องเล่าชาวตาบอดนะครับสามารถเข้าไปรับฟังได้ตอนแรกช่วงนี้จะเป็นรับฟังก่อนนะครับเพราะว่าอุปกรณ์อะไรหลายๆอย่างยังไม่พร้อมนะครับยังเป็นไลฟ์แบบเสียงอยู่นะครับแต่ก็ไปรับฟังข่าวสารกันได้ตรงนี้ก็มีหลายๆท่านเข้ามาทักทายกันแล้วนะครับ อย่างเช่นคุณผมจะอ่านชื่อเขาว่ายังไงดีนะครับถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยคุณเทรดคนสวยนะครับคอมเมนต์มาว่าติดตามได้ไหมคะได้นะครับติดตามได้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยผ่าน TikTok นะครับของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็องค์กรในเครือนะครับเรื่องเล่าชาวตาบอดกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ครับที่0815109471นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับเมื่อช่วงต้นชั่วโมงนะครับอาจจะมีพูดติดขัดบ้างต้องขออภัยเมื่อกี้เพิ่งประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับครั้งที่8/2569เสร็จเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับประชุมกันมาตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ14นาฬิกานะครับเพื่อสรุปแผนงานต่างๆนะครับแล้วก็พิจารณาแผนงานต่างๆเพิ่มเติมอย่างเช่นตัวโครงการนะครับการออมการลงทุนสำหรับนำไปใช้ในวัยเกษียณนะครับตอนนี้ก็ได้รายชื่อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอการประกาศนะครับจะพยายามประกาศไม่ให้เกินวันที่31 สิงหาคมนะครับเพราะว่าหลายๆท่านมาจากที่ไกลๆก็ต้องมีการเตรียมตัวนะครับบางท่านต้องจองตั๋วรถอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้รีบประกาศให้เร็วที่สุดก่อนวันที่31 สิงหาคมนะครับโดยในครั้งนี้ก็มีพี่น้องคนตาบอดเรามาร่วมโครงการนะครับกว่า200คนนะครับแต่ลงชื่อเกินกว่านั้นเยอะเลยนะครับก็ถือว่าเป็นที่ดีใจนะครับของทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดเราเองนะครับที่เราเป็นองค์กรที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นใหม่แต่ก็หลายๆท่านคนตาบอดหลายๆท่านพี่น้องคนตาบอดหลายๆท่านนะครับให้ความสนใจนะครับกับกิจกรรมของทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับกิจกรรมแรกก็ขอออกตัวไว้ก่อนเลยนะครับว่าเราไม่เคยจัดโครงการใหญ่ขนาดนี้มาก่อนนะครับถ้าเกิดเป็นสมาคมก็อาจจะเคยจัด
ประชุมใหญ่แต่ตรงนั้นมันเป็นวันเดียวนะครับอันนี้เป็นโครงการ3คืน23วัน2คืนนะครับก็ออกตัวไว้ก่อนเลยอาจจะมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยเกิดขึ้นบ้างนะครับก็สามารถฟีดแบคนะครับสามารถแจ้งปัญหากันได้เราจะได้นำไปปรับปรุงในโครงการต่อๆไปนะครับตอนนี้แล้วก็เริ่มเตรียมโครงการในปีงบประมาณหน้าไว้แล้วนะครับหลังจากจบโครงการนี้นะครับก็จะได้เตรียมตัวนะครับในการของงบประมาณในโครงการปีงบประมาณ2570กันเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการประสานงานหลายๆอย่างนะครับโครงการของมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดหน่วยงานภายใต้สมาคมหน่วยงานในเครือเดียวกันกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับไม่ว่าจะเป็นการประสานงานด้านของวิทยากรนะครับผู้มีความสามารถจากองค์กรหลายๆองค์กรที่เกี่ยวข้องนะครับกับการเก็บออมการลงทุนนะครับเราจะพยายามหาวิทยากรที่ตรงมากที่สุดนะครับตอนนี้ก็พยายามหาอยู่พยายามให้ตรงมากที่สุดเพราะว่าหลายๆองค์กรที่เราคิดว่าตรงนะครับเขาก็ไม่ได้มีวิทยากรที่จะให้ความรู้ตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องไปหาองค์กรใกล้เคียงหรือว่าที่น่าจะพอมีความรู้เดี๋ยวอย่างไรก็มาเตรียมมารับความรู้กันได้สำหรับผู้ที่มีรายชื่อแต่สำหรับผู้ที่ไม่มีรายชื่อนะครับอาจจะมีข่าวดีเดี๋ยวรอช่วงใกล้ๆวันนะครับอาจจะมีไลฟ์สดหรือยังไงนะครับเดี๋ยวแจ้งกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับโครงการของมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดแล้วก็ส่วนโครงการของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็มีโทรมาสอบถามหลายท่านนะครับตรงนี้ทางสมาคมต้องขออภัยสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับที่ได้มีการเลื่อนมาหลายรอบมากเนื่องจากตัวเจ้าของเรียกว่าอะไรดีเรียกว่าทางหน่วยงานราชการนะครับที่ดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณตรงนี้นะครับติดขัดปัญหาบางประการที่ยังไม่สามารถเรียกเราไปทำสัญญาได้ก็เลื่อนมาเรื่อยๆเห็นว่ารอบนี้เลื่อนว่าจะทำวันที่24กันยายนนี้ก็หวังว่าจะไม่เลื่อนอีกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเลื่อนอีกตารางงานต่างๆเราก็จะน่าจะปั่นป่วนพอสมควรนะครับก็ที่วางไว้คร่าวๆนะครับเดี๋ยวรอประกาศอีกทีนึงถ้าเกิดเป็นพรมเช็ดเท้าน่าจะเป็นช่วงวันที่2ถึง11กันยาน่าจะนะครับแล้วก็โครงการเกี่ยวกับสาธารณภัยต่างๆนะครับก็น่าจะเป็นช่วงวันที่12ถึง14กันยาเสาร์อาทิตย์จันทร์นะครับเดี๋ยวแต่เดี๋ยวรอทางสมาคมประกาศอีกครั้งนึงเพราะว่านอกจากไปทำสัญญาแล้วนะครับต้องรองเงินเข้าก่อนถึงจะสามารถคอนเฟิร์มอะไรหลายๆอย่างได้นะครับยังไงต้องขออภัยสมาชิกทุกๆท่านด้วยที่ตั้งตารอนะครับที่จะเข้าร่วมโครงการของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราทั้ง2โครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการการทำผมเช็ดเท้านะครับจากห่วงถุงเท้าแล้วก็โครงการการให้ความรู้ด้านของสาธารณภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นภัยน้ำท่วมนะครับภัยไฟไหม้นะครับแผ่นดินไหวอะไรพวกนี้นะครับอย่างเช่นพี่น้องทางจังหวัดน่านนะครับที่ตอนนี้ที่ประสบอุทกภัยกันอยู่ก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้นะครับกับพี่น้องทุกท่านให้ผ่านเรื่องร้ายๆตรงนี้ไปได้ด้วยดีมากที่สุดนะครับก็หลายๆหน่วยงานก็ลงไปช่วยเหลือกันแล้วนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆหน่วยงานทั้งผู้ที่ประสบภัยแล้วก็ผู้ที่ช่วยเหลือตรงน้ำท่วมจังหวัดน่านตรงนั้นด้วยนะครับนี่คือข่าวสารอัปเดตนะครับที่จะพออัปเดตได้นะครับณตอนนี้ของทางไม่ว่าจะเป็นสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเองหรือว่ามูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับก็เตรียมเข้าร่วมโครงการที่เราจัดขึ้นกันได้นะครับท่านสามารถร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมนะครับของเราได้นะครับหลากหลายช่องทางหลากหลายรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการมาช่วยเหลือบริจาคด้วยตัวเองนะครับที่สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่1178นะครับหมู่4ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับบริจาคเป็นสิ่งของนะครับเครื่องอุปโภคบริโภคได้เช่นเดียวกันนะครับเราก็จะนำสิ่งของที่ท่านบริจาคมาเรียกว่า
เตรียมให้บริการกับสมาชิกนะครับเพราะว่าเราก็เปิดสมาคมเราให้เป็นที่พักของสมาชิกที่อาจจะมาทำงานทำกิจกรรมในเมืองนะครับแล้วก็ตอนเย็นอาจจะไม่มีรถกลับนะครับก็ขอพักชั่วคราวได้แล้วก็จะได้นำสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันอะไรพวกนี้นะครับน้ำยาซักผ้าต่างๆให้บริการกับสมาชิกที่มาขอเข้าพักทางสมาคมเราเปิดให้เข้าพักได้ฟรีเลยนะครับสำหรับสมาชิกคนตาบอดไม่เฉพาะคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมานะครับคนตาบอดจังหวัดอื่นที่อาจจะผ่านมาต่อรถอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าช่วยกันนะครับเป็นคนตาบอดด้วยกันก็ต้องช่วยกันนะครับเพื่อที่ยามลำบากนะครับเราจะได้จะเป็นที่พึ่งให้กับคนตาบอดในทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาในจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ร่วมสนับสนุนเข้ามาได้หรือว่าจะร่วมสนับสนุนเป็นงบประมาณนะครับก็ร่วมโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยเข้ามาได้นะครับเป็นบัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี6615480050นะครับ6615480050บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา6615480050นะครับหรือว่าเข้าไปที่หน้าแฟนเพจ Facebook นะครับของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็ไปที่หน้าปกเพจหรือว่าไปที่โพสต์ปักหมุดนะครับหรือว่าหน้าเว็บไซต์ก็ได้นะครับ www.nmab.or.th แล้วก็คลิกไปที่บริจาค ก็จะมีQR code นะครับท่านสามารถนำแอปพลิเคชันของทุกๆธนาคารมาสแกนเพื่อบริจาคเงินให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้บริจาคง่ายปลอดภัยถูกต้องรวดเร็วอย่างแน่นอนนะครับสำหรับการบริจาคผ่าน QR code ของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับติดต่อสมาคมได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น044-353-452ครับ044-353-452หรือว่า0816162399นะครับ0816162399เพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมา LINE Official @nmabconnect นะครับ Instagram @tabod.nm YouTube สมาคมคนตาบอดนครราชสีมา TikTok เรื่องเล่าชาวตาบอดนะครับที่กำลังไลฟ์อยู่ณเวลานี้ครับหรือว่ารับฟังรายการแสงสว่างในความมืดผ่านทุกๆสถานีที่ออกอากาศอยู่ณเวลานี้แล้วก็อยู่ในทุกๆช่วงเวลาด้วยนะครับแล้วก็รับฟังรายการทุกๆรายการทุกช่วงเวลาผ่านทางเว็บไซต์ของเรา www.nmab.or.th แล้วก็คลิกไปที่สถานี KRB Radio นะครับก็จะมีรายการแสงสว่างในความมืดนะครับที่ผลิตโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเราเองนะครับแล้วก็เป็นรายการที่เกี่ยวแล้วก็จะมีรายการที่เกี่ยวข้องกับคนพิการนะครับทุกๆประเภทเลยนะครับที่ผลิตโดยหลากหลายสถานีนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับในแต่ละจังหวัดและหลากหลายจังหวัดที่เราได้มีการเชื่อมสัญญาณมาให้กับทุกท่านได้รับฟังนะครับก็ติชมรายการทุกๆรายการของเราได้ที่0815109471ครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบต.ร่วมประชุมกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าทบทวนภารกิจปี2569เดินหน้าบูรณาการงานพัฒนาและความมั่นคงสู่เป้าหมายสันติสุขชายแดนใต้ที่กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองจังหวัดยะลานายธีรวิทย์เทียนคโรจน์ผู้อำนวยการกองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบต.ร่วมประชุมหน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าประจำเดือนสิงหาคม2569โดยมีพลโทนรทิพย์พลอยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เป็นประธานพร้อมด้วยส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในโอกาสเปิดการประชุมแม่ทัพภาคที่4กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมบูรณาการการทำงานที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำการขับเคลื่อนภารกิจไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขปราศจากความรุนแรงและความหวาดระแวงโดยทุกหน่วยต้องนำผลการปฏิบัติงานและบทเรียนที่ผ่านมามาปรับใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของพื้นที่ทั้งนี้ที่ประชุมได้รับฟังการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของหน่วยขึ้นตรงกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าจำนวน24หน่วยโดยมีการทบทวนผลการดำเนินงานประจำปี2569ในทุกมิติทั้งข้อดีข้อจำกัดปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ2570ให้เกิดประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์และสนับสนุนเป้าหมายการสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านผู้แทนสอบต.กล่าวว่าสอบต.ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในหลายมิติทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการศึกษาคุณภาพชีวิตและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบพร้อมส่งเสริมการประกอบอาชีพแก้ไขปัญหาความยากจนและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพร้อมกันนี้สอบต.เสนอให้การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากดำเนินควบคู่ไปกับการยกระดับการศึกษาและคุณภาพชีวิตเพื่อให้การช่วยเหลือและการพัฒนาสามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงตรงตามความต้องการของพื้นที่และนำไปสู่การสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำและวางรากฐานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนโดยอาศัยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจร่วมกัน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอดีหน้า147

0: ที่เป็นกอไก่สระอะและบังกะโลที่เป็นกอไก่สระอาครับและคุณผู้ชมคิดว่าเขียนแบบไหนถึงถูกต้องล่ะครับ
1: บอใบไม้แผนอากาศงองูกอไก่สระอะสระโอลอลิงค่ะ
2: บอใบไม้แผนอากาศงองูกอไก่สระโอลอลิงนะครับ
3: กออะกะลอโอโรบังกะโล
4: น่าจะเป็นอย่างนี้ครับผม
5: บ
6: ัง
5: กะโล
6: ครับ
0: ที่ถูกต้องแล้วคำว่าบังกะโลตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเป็นคำนามหมายถึงบ้านยกพื้นชั้นเดียวมีระเบียงกว้างต้องสะกดแบบนี้นะครับบอใบไม้ไม่เห็นอากาศงองูกอไก่สระอะสระโอลอลิงครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งคำถามมาได้ที่แฟนเพจของรายการเราขึ้นอยู่ที่หน้าจอขนาดนี้แล้วนะครับวันนี้รายการสายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ
7: This is Thai PBS podcast View the world via the voice
8: แต่ละคนเนี่ยก็จะมีความไวต่อก๊าซพิษแต่ละชนิดแตกต่างกันไปด้วยกลุ่มแรกเขาเรียกว่าทำให้เราขาดออกซิเจนอีกกลุ่มนึงเนี่ยเขาเรียกเป็นสารละลายเคืองในกลุ่มคนที่มีโรคหัวใจโรคสมองโรคที่แบบขาดเลือดมากๆไม่ได้ขาดออกซิเจนนานๆไม่ได้เขาแย่เลยคนไข้ที่เป็นโรคหอบหืดโรคถุงลมโป่งพองโรคทางเดินหายใจเนี่ยเจอกลุ่มสารละลายเคืองเนี่ยหลอดลมเขาเกร็งเลยเขาหายใจอากาศใหม่เข้าไม่ได้เลยเงี้ยเขาก็จะเสียชีวิตง่ายกว่าคนอื่นเลยหลายๆครั้งเนี่ยคือไฟดับแล้วครับแต่สารละลายเคืองกับสารที่รบกวนการขนส่งออกซิเจนทั้งหลายเนี่ยยังอยู่แล้วถ้าหากว่ากลับเข้าไปเร็วเกินไปจะได้ผู้บาดเจ็บระลอก2ข้อสำคัญที่สุดเลยของเวลาเจออุบัติภัยแบบนี้ครับห้ามเข้าไปเป็นคนไข้เพิ่มเด็ดขาด
9: ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ
7: This is Thai PBS podcast
9: คุณผู้ฟังวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของอันตรายจากการสูดควันนะคะสูดควันเพียงไม่นานร่างกายได้รับอะไรบ้างเราอาจจะคิดว่าอันตรายของเพลิงไหม้ก็คือเปลวไฟใช่ไหมคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวกลับได้รับอันตรายจากควันไฟมากกว่าตัวไฟซะอีกนะคะคุยเรื่องนี้กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สหภูมิศรีสุมะสาขาวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิกภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
8: ครับผมสวัสดีครับ
9: คุณหมอคะคุยกันเรื่องวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของควันไฟนะคะทีนี้ควันจากไฟป่าเอ่ยควันจากการเผาขยะควันจากการเกิดเพลิงไหม้อาคารหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงในเรื่องของสารพิษหรือองค์ประกอบในต่างๆเหล่านั้นไหมคะ
8: แตกต่างแน่นอนครับโดยปกติเนี่ยไฟที่เผาไหม้วัสดุแต่ละชนิดเนี่ยจริงๆก็จะได้ตัวสารที่มีองค์ประกอบนะครับสัดส่วนแตกต่างกันไปปกติแล้วเนี่ยเราอาจจะทราบว่าเวลาเผาไหม้จะมีคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมครับคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นวัสดุที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบเยอะๆครับอย่างเช่นพวกกลุ่มพลาสติกยูรีเทนนะครับไม้กลุ่มนี้ก็จะมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบก็แน่นอนไม้ก็มีไม้หลายชนิดเนาะก็อาจจะมีบางชนิดที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบเยอะกลุ่มนี้ถ้ามีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบเยอะเนี่ยก็จะมีตัวเรื่องของไฮโดรเจนไซยาไนด์นะครับและกลุ่มออกไซด์ของไนโตรเจนเยอะขึ้นนะครับซึ่งพวกนี้ก็จะมีพิษที่แตกต่างกันออกไปนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นสารประกอบที่มีซัลเฟอร์เยอะๆครับอย่างเช่นพวกตระกูลยางเนาะอย่างโรงงานยางรถยนต์อะไรแบบนี้ก็จะมีซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบเยอะก็อาจจะมีกลุ่มของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟได้นะครับนะก็เป็นก๊าซพิษอีกชนิดนึงทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการเผาไหม้สมมุติถ้าเป็นตัวอาคารที่มีโลหะเยอะๆนะฮะก็อาจจะร้อนมากจนขนาดว่าโลหะเนี่ยระเหิดเป็นก๊าซได้นะครับก็จะมีกลุ่มออกไซด์ของโลหะหนักอื่นๆนะครับอย่างเช่นแคดเมียมนะครับออกมาได้ด้วย
9: มันถึงขั้นแบบระเหิดเลยอะคะคือมันไม่ใช่แค่ระเหยนะระเหิดไปเลยสลายตัว
8: ระเหิดก็คือจากของแข็งไปก๊าซครับเหมือนเวลาเราเห็นคนออกเหล็กอะครับออกเหล็กเขาก็ใช้ความร้อนจี้ไปที่เหล็กนะฮะเราจะเห็นควันออกมาจากเหล็กที่เขาตัดหรือว่าที่เขาจี้อะครับอันนั้นนะมันก็ไม่ได้ผ่านเฟสที่เป็นของเหลวนั่นระเหิดขึ้นมาเลยร้อนมาก
9: แต่ทีนี้ว่ามันก็เกิดควันไฟเนี่ยหลากหลายรูปแบบมากแล้วก็ผลพิษเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายทีนี้ไม่ว่าจะเป็นควันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหลายคนอาจจะบอกเอ้ยเขาแค่สูดควันไปแป๊บเดียวนิดเดียวไม่น่าจะเป็นอะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือในความเป็นจริงแค่ไม่กี่นาทีใช่ไหมคะคุณหมอที่แบบร่างกายของเราจะได้รับผลกระทบแล้ว
8: ใช่ครับคืออย่างนี้ก่อนครับการหายใจอากาศที่ไม่ดีเข้าไปเนี่ย มันมีนิยามว่า

0: จะมีก๊าซพิษเยอะก็ได้หรือมีออกซิเจนไม่เพียงพอก็ได้นะครับเนาะ อย่างเช่นสมมุติเนาะตัวก๊าซพิษออกมาเนี่ยก็เบียดบังออกซิเจนในพื้นที่ให้มันต่ำลงอย่างเงี้ยนะครับเนาะซึ่งโดยปกติในอากาศทั่วๆไปอย่างของพวกเราหายใจกันอยู่เนี่ยก็จะมีปริมาณออกซิเจนอยู่ประมาณสัก 21% โดยประมาณนะครับของอากาศทั้งหมดคราวนี้เนี่ยถ้าว่าอยู่ในที่อับอากาศก็อาจจะทำให้มีปริมาณออกซิเจนลดลงต่ำกว่า 19.3% เนี่ยก็จะเริ่มทำให้มีการพร่องออกซิเจนในร่างกายซึ่งการพร่องออกซิเจนในร่างกายเนี่ยนึกสภาพนะฮะมันก็จะทำให้เวลาเราไปออกกำลังกายเนี่ยก็เริ่มเหนื่อยเริ่มอ่อนเพลียได้ง่ายอย่างเงี้ยนะครับอาการเริ่มมันอาจจะเป็นน้อยๆแบบนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความเร็วของการเกิดอาการเนี่ยขึ้นอยู่กับ2ประการครับประการที่1ก็คือตัวสารที่เราได้รับส่วนใหญ่นั้นคืออะไร2ก็คือปริมาณที่สัดส่วนที่ได้รับครับอย่างเช่นคาร์บอนมอนอกไซด์อย่างเงี้ยถ้าหากว่าอยู่ในบ้านทั่วๆไปนะครับเนาะอยู่ในอากาศทั่วๆไปอย่างเงี้ยในบ้านอาจจะมีความเข้มข้นอยู่แค่ 0.5 ถึง5ส่วนในล้านส่วนเนาะเขาเรียก 0.5 ถึง5 ppm นะครับแต่ถ้าหากว่าเราไปได้รับปริมาณมากๆครับอย่างเช่นประมาณ 1,000 ถึง 1,500 ppm เนี่ยก็อาจจะเสียชีวิตได้นะครับนะภายใน1ชั่วโมงเลยเร็วมากนะครับนะ
1: เอ๊ะมันเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของแต่ละบุคคลด้วยไหมคะคุณหมออย่างเช่นสมมุติถ้าเป็นผู้สูงวัยหรือคนที่มีปัญหาเรื่องปอดอะไรอย่างเงี้ยแบบการหายใจที่ไม่ค่อยโอเคอะไรเงี้ยหรือคนที่มีโรคประจำตัวโอกาสเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากการที่สูดควันไปเพียงเล็กน้อยเนี่ยได้เร็วกว่าคนที่ปกติหรือเปล่า
0: ถ้าความเข้มข้นของก๊าซพิษเยอะก็จะเร็วใช่ไหมครับคราวนี้แต่ละคนเนี่ยก็จะมีความไวต่อก๊าซพิษแต่ละชนิดแตกต่างกันไปด้วยผมขอแบ่งก๊าซพิษเป็นกลุ่มออกมาเป็น2กลุ่มใหญ่แล้วกันเนื้อบางตัวจะข้ามกลุ่มได้นะฮ
1: ะ
0: กลุ่มแรกเขาเรียกว่าทำให้เราขาดออกซิเจนพวกนี้อย่างเช่นคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยทำให้เราไม่สามารถส่งออกซิเจนไปหาสมองไปหาหัวใจได้นะครับคราวนี้อีกกลุ่มนึงเนี่ยเขาเรียกเป็นสารละลายเคืองนะกลุ่มสารละลายเคืองเนี่ยก็อย่างเช่นคลอรีนหรือว่ากลุ่มของออกไซด์ของไนโตรเจนหรือออกไซด์ของซัลเฟอร์พวกนี้ก็ทำให้เกิดการระคายเคืองครับซึ่งในกลุ่มคนที่มีโรคหัวใจโรคสมองโรคที่แบบขาดเลือดมากๆไม่ได้ขาดออกซิเจนนานๆไม่ได้กลุ่มแรกเนี่ยก็จะเด่นมากนะฮะกลุ่มที่แบบคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยเนื่องจากเส้นเลือดเขาแข็งเขาเลือดเขาไปเลี้ยงสมองไม่ดีอยู่แล้วไปเลี้ยงหัวใจไม่ดีอยู่แล้วออกซิเจนพร่องไปหน่อยนึงการขนส่งไม่ดีหน่อยนึงเขาแย่เลย
1: อ
0: ีกกลุ่มนึงที่เป็นสารระคายเคืองเนี่ยก็อย่างเช่นคนไข้ที่เป็นโรคหอบหืดโรคถุงลมโป่งพองโรคทางเดินหายใจเนี่ยเจอกลุ่มสารระคายเคืองเนี่ยหลอดลมเขาเกร็งเลยเขาหายใจอากาศใหม่เข้าไม่ได้เลยเงี้ยเขาก็จะเสียชีวิตง่ายกว่าคนอื่นเลย
1: คือแล้วแต่ว่าได้รับสารพิษชนิดไหนเข้าไปทีนี้ถ้าเราเอาหายใจเอาควันเข้าไปสารพิษมันจะไปทางไหนก่อน
0: คืออย่างนี้ครับตัวสารพิษเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าในไฟไหม้หนึ่งครั้งอ่ะเราต้องพูดเป็นมิกเจอร์ของสารหลายๆตัวเป็นการมีสารหลายๆตัวพร้อมๆกันนะครับแน่นอนมาถึงเนี่ยปกติครับถ้าหากว่าเป็นก๊าซที่ละลายน้ำได้ดีนะครับก็จะถูกทางเดินหายใจส่วนบนเราจับไว้หรือว่าถ้าสารโมเลกุลมันใหญ่หรือเป็นฝุ่นอย่างเงี้ยก็จะถูกทางเดินหายใจส่วนบนเนี่ยจับไว้นะครับอย่างในเหตุไฟไหม้ต่างๆบางทีอาจจะมีพบว่าคนถูกช่วยออกมาเสร็จปุ๊บมีเสมหะเป็นสีเทาๆดำๆเป็นขมเหลาปนๆเลยเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือพวกเนี้ยเป็นฝุ่นหรือว่าเป็นสารโมเลกุลใหญ่ที่จะถูกจับไว้ที่ทางเดินหายใจส่วนบนถามว่าอันตรายไหมอันตรายเหมือนกันนะถ้าระคายเคืองมากหรือว่ามันมีบางทีตัวก๊าซนี้มันนำความร้อนมาเงี้ยทำให้เกิดการบาดเจ็บของทางเดินหายใจส่วนบนเลยนะก็ทำให้ในทางเดินหายใจส่วนบนมันบวมอย่างเงี้ยหายใจลำบากหายใจไม่ออกก็เสียชีวิตได้เหมือนกันตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะครับคราวนี้สารบางตัวเนี่ยโมเลกุลมันเล็กครับมันก็จะลงไปตามทางเดินหายใจครับแล้วก็ไปตามหลอดลมนะครับแล้วก็ไปถึงถุงลมแล้วก็ดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้คราวนี้กลุ่มที่เป็นสารละลายเคืองอย่างก๊าซคลอรีนหรือว่าอย่างของพวกออกไซด์ของไนโตรเจนอย่างเงี้ยเขาก็จะลงไปที่ทางเดินหายใจส่วนล่างพวกนี้ก็จะเกิดการละลายเคืองต่อมาภายหลังได้อย่างบางคนเนี่ยก็จะมีหลอดลมเกร็งบางคนก็จะมีเรื่องของปอดเกิดการอักเสบจากการละลายเคืองของก๊าซกลุ่มนี้ทำให้เกิดปอดอักเสบแล้วก็ปอดบวมน้ำหายใจล้มเหลวได้สุดท้ายเลยถ้าก๊าซนี้มันไม่ค่อยละลายเคืองมากมันลงไปดูดซึมเข้ากระแสเลือดก็ไปก่อเรื่องต่างๆตามมาครับอย่างเช่นคาร์บอนมอนอกไซด์กับตัวไฮโดรเจนซัลไฟด์เนี่ยก็จะเป็นตัวที่เข้าสู่กระแสเลือดแล้วไปก่อเรื่องต่อๆไปอย่างคาร์บอนมอนอกไซด์ก็คือแย่งจับกับเม็ดเลือดแดงฮะฮีโมโกลบินของเม็ดเลือดแดงซึ่งมีหน้าที่ขนส่งออกซิเจนในกระแสเลือดให้เราเป็นตัวหลักเลยเนี่ยก็จะถูกคาร์บอนมอนอกไซด์แย่งจับเราสูดอากาศใหม่เข้าไปเราดมอากาศใหม่เข้าไปออกซิเจนก็จะจับกับเม็ดเลือดแดงได้ยากขึ้นขนส่งไปหาสมองหาหัวใจยากขึ้นอันนี้ก็เป็นอันตรายขณะที่อย่างของไซยาไนด์เนี่ยเข้าไปเสร็จปุ๊บเขาไม่ได้ก่อเรื่องในเลือดครับเขาไปก่อเรื่องในเนื้อเยื่อครับนะไซยาไนด์นี่ก็วิ่งไปที่เนื้อเยื่อสำคัญต่างๆที่ใช้ออกซิเจนเยอะอย่างเช่นสมองหัวใจนะครับจริงๆไปทั้งตัวแหละแต่จุดหลักๆที่ก่อเรื่องคือสมองกับหัวใจเนี่ยเขาก็จะเข้าไปทำให้เซลล์สมองกับหัวใจเนี่ยไม่สามารถดึงออกซิเจนมาสร้างพลังงานของสมองและหัวใจได้แปลว่าอะไร แปลว่าต่อให้ส่งออกซิเจนไปถึงนะตัวไซยาไนด์โดนเซลล์อยู่เนี่ยเซลล์ก็จะบอกว่าว่าฉันใช้ออกซิเจนไม่ได้ฉันทำพลังงานไม่ได้แล้วนะครับพอทำพลังงานไม่ได้สมองกับหัวใจเนี่ยเป็นที่ที่ใช้ออกซิเจนผลิตพลังงานตลอดเวลาและใช้เยอะด้วยก็จะทำให้เกิดอาการของการขาดออกซิเจนคือจริงๆเป็นการขาดพลังงานคือเราส่งออกซิเจนไปแล้วแหละแต่เขาใช้ไม่ได้นะครับพอสมองขาดพลังงานการรู้สติก็ลดลงอาจจะเกิดเรื่องของหมดสติโคม่าหรือชักสมองบวมได้นะครับของหัวใจก็จะเป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันหรือการบีบตัวหัวใจลดลงอย่างรวดเร็วนะครับทำให้เกิดหัวใจวายได้
1: ไซยาไนด์นี่มันเกี่ยวข้องกับพวกที่อยู่ในอาคารที่เหตุเพลิงไหม้หรือเรื่องต่างเหล่านี้มันเป็นองค์ประกอบของสารเคมีที่เป็นส่วนผสมของโฟมหรืออะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ก็โดยทั่วไปเนี่ยถ้าหากว่าวัสดุที่มีองค์ประกอบของไนโตรเจนเยอะเนี่ยตัวไซยาไนด์เขาเนี่ยหน้าตาโมเลกุลของเขาก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์หรือก๊าซพิษไซยาไนด์เนี่ยโมเลกุลของเขาคือ HCN นะครับเนาะก็คือมีไฮโดรเจน1โมเลกุลคาร์บอน1โมเลกุลแล้วก็ไนโตรเจน1โมเลกุลนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามีวัสดุที่มีไนโตรเจนเยอะๆอย่างเช่นโพลียูรีเทนนะครับซึ่งอาจจะเจอในเรื่องของโฟมหรือพลาสติกได้นะครับเรื่องของโพลีอะคริโลไนตรายหรือไนลอนหรือเมลามีนเนี่ยพวกนี้ซึ่งก็จะอยู่ในพวกทางอุตสาหกรรมต่างๆด้วยนะครับถ้ามีการไหม้ของวัสดุต่างๆเหล่านี้โอกาสที่จะได้ไฮโดรเจนไซยาไนด์เนี่ยจะค่อนข้างเยอะโดยทั่วไปเนี่ยในอุตสาหกรรมต่างๆเหล่านี้เขาก็อาจจะต้องมีการระมัดระวังนะครับถ้ามีไฟไหม้เนี่ยหน่วยงานเซฟตี้ของโรงงานที่มีวัสดุเหล่านี้เขาจะรู้เลยครับว่าเขาต้องระวังเรื่องพวกนี้ด้วย
1: เมื่อกี้คุณหมอบอกว่ามันอยู่ในโฟมอยู่ในพลาสติกอยู่เมลามีนเอ๊ะเราก็ใช้ของพวกนี้ในชีวิตประจำวันนะแต่มันไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมคะ
0: ไม่เป็นไรครับเพราะว่าตัวไนโตรเจนมันอยู่จับอยู่ในฟอร์มอื่นพอมันอยู่ในฟอร์มอื่นมันก็ไม่ได้อยู่ในรูปของไซยาไนด์เลยครับเพียงแต่พอเราไปเผาเขาอะเขาก็เลยไหม้แล้วก็กลายเป็นไซยาไนด์ไปเหมือนเราไปกินบาร์บีคิวไปกินหมูกระทะหมูกระทะเป็นโปรตีนอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเนาะกับเป็นโปรตีนกับไขมันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ตั้งแต่แรกแต่พอเราปิ้งจนมันเกลี่ยมากเงี้ยฮะตัวคาร์บอนที่อยู่ในโปรตีนกับไขมันก็เกลี่ยมแล้วก็กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ได้บ้าง
1: แสดงว่าความร้อนต้องถึง
0: ในระดับที่ทำให้โมเลกุลมันแตกตัวออกมาน
1: ี่คุณหมอครับพอเราสูดควันเข้าไปแล้วหรืออะไรเข้าไปแล้วเนี่ยอาการที่แบบบางคนเป็นคือแบบมันจะแสบตาแสบจมูกไอบ้างหายใจติดขัดบ้างเป็นอาการปกติหลังจากที่เราสูดควันอะไรเข้าไปด้วยใช่ไหมคะอันนี้คืออาการปกติในเบื้องต้นหรือเปล่า
0: จริงๆในองค์ประกอบของควันเนี่ยมีหลายอย่างส่วนหนึ่งก็คือตัวฝุ่นซึ่งทำให้เกิดการระคายเคืองนอกจากตัวฝุ่นแล้วมันยังพาความร้อนมาด้วยเนาะเหมือนเราโดนน้ำร้อนลวกแต่คราวนี้เป็นก๊าซที่ร้อนๆ อ่ะอันนี้ก็ทำให้เกิดการระคายเคืองและการบวมกันไหม้ได้ด้วยนะครับสุดท้ายเนี่ยก๊าซระคายเคืองบางตัวเนาะผมยกตัวอย่างวัสดุที่มีคลอรีนเยอะๆคลอไรด์เยอะๆอย่าง PVC ถ้าไหม้อ่ะได้ไฮโดรคลอริกเป็นไฮโดรเจนคลอไรด์ซึ่งก็เป็นสารที่มีการระคายเคืองสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยการระคายเคืองมาจากตัวฝุ่นเองตัวความร้อนเองแล้วก็ตัวก๊าซขึ้นอยู่กับว่าวัสดุนั้นมันอะไร
1: เพราะว่าจำได้ว่าตอนสมัยนู่นนานแล้วค่ะที่แถวบ้านเลยคุณหมอเขาขายพลาสขายส่งมีพลาสติกมีเมลามีนที่คุณหมอบอกมาเต็มเลยคือด้วยความขายส่งเนาะเขาก็มีสต็อกของเยอะค่ะแล้วทีนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้ทั่วบริเวณเต็มไปด้วยฝุ่นควันคือรถที่จอดอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแบบว่าฝุ่นเต็มเลยขม่าวเป็นขม่าวอะไรพวกเนี้ยค่ะเต็มไปหมดเลยก็มาจากไอ้พวกเคมีพวกนี้ที่เอามาผลิตเป็นภาชนะเอามาผลิตเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันก็
0: ใช่ครับเพราะว่าวัสดุส่วนใหญ่ในชีวิตประจำวันเราก็แน่นอนมีองค์ประกอบของคาร์บอนเป็นหลักมีเรื่องของไนโตรเจนมีเรื่องของซัลเฟอร์แล้วก็คลอไรด์ก็ตามของที่เป็นวัสดุที่เหมาะสมที่เราเอามาใช้งานครับซึ่งไม่ได้อันตรายในฟอร์มนั้นเลยนะครับเน
1: าะแต่แค่อย่า
0: โดนแต่ว่าถ้าอย่างมีอย่างเย็นอย่างเงี้ยอย่างรถไฟไหม้เงี้ยมียางมีโลหะหนักเงี้ยก็จะมีก๊าซจำเพาะของมันโดยสารส่วนหลายตัวนะครับก็จะรีแอคกับพวกความชื้นหรือว่าก๊าซอื่นๆในอากาศบางครั้งก็จะโดนรังสี UV นะครับเนาะช่วยเกิดทำให้เกิดรีแอคชั่นได้เร็วขึ้นแล้วก็สลายตัวไป
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นมีแต่ว่าบางตัวเนี่ยมันสลายช้าบางตัวมันสลายเร็วเท่านั้นเองคราวนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าจุดตั้งต้นน่ะมันเข้มข้นมากไหมครับถ้าจุดตั้งต้นเข้มข้นมากพื้นที่ที่มันจะกระจายออกไปอย่างเงี้ยแล้วถ้าแรงลมมันไปทางชุมชนอย่างเงี้ยชุมชนก็อาจจะโดนได้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติครับเวลาเกิดเหตุร้ายแบบนี้ถ้าเป็นพื้นที่ใหญ่มากอย่างไฟป่าหรืออะไรแบบนี้นะครับผู้ดูแลทางด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษเนี่ยเขาจะตรวจคุณภาพอากาศครับแล้วเขาก็จะมีเลเวลอยู่ว่าเลเวลเกณฑ์เท่านี้นะยังอยู่ได้เลเวลเกณฑ์เท่านี้นะอพยพเถอะนะครับอาจจะเคยได้ยินว่ามีเกณฑ์สั่งอพยพมีเกณฑ์สั่งปิดโรงเรียนอย่างเงี้ยเขาก็จะดูเลเวลพวกนี้ครับซึ่งบางครั้งนะมันก็อาจจะ เรียกว่ามีการขัดใจกันนิดๆเพราะว่าจริงๆแล้วกลิ่นเนี่ยเป็นอันที่ทำให้เรากังวลแล้วก็อาจจะรำคาญเยอะนะครับเพียงแต่ว่าตัวบางทีเนี่ยสารที่เป็นกลิ่นมันอาจจะไม่ได้เป็นเหตุของการอพยพคือมันไม่ได้เยอะจนทำให้เกิดการอันตรายต่อสุขภาวะณตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นลำดับการย้ายออกของอพยพของคนเนี่ยเขาจะดูตามว่าก๊าซพิษนั้นถึงระดับเกณฑ์ต้องอพยพก่อนหรือเปล่าส่วนกลิ่นเนี่ยก็แล้วแต่เลยเพราะว่าบางตัวเนี่ยกลิ่นแรงแต่ว่าความอันตรายมันน้อยนะครับความเข้มข้นมันน้อยมันก็ได้กลิ่นแล้วอย่างเงี้ย เขาก็อาจจะยังให้อยู่ต่อได้นะเพียงแต่ว่าเราคงไม่ได้ยึดตามตัวเลขของที่วัดได้ในอากาศอย่างเดียวถ้าหากว่ากลิ่นนั้นมันรบกวนมากนอนไม่ได้ดมแล้วปวดหัวเหลือเกินอย่างเงี้ย อยู่ไม่ได้จริงๆก็ต้องออกนะครับนะเพราะว่าเราต้องเอาอาการคนไข้เป็นครับ
1: แต่ถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ใกล้ๆกับจุดเกิดเหตุถึงแม้ว่าเพลิงจะดับไปแล้วค่ะคุณหมอเรายังมีความเสี่ยงกับอะไรอีกไหม
0: หลังจากเพลิงดับไปแล้วเนี่ยจริงๆตัวก๊าซบางตัวมันใช้เวลาในการที่จะสลายตัวออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยทางหน่วยงานเขาจะต้องดูคุณภาพอากาศก่อนให้กลับเข้าพื้นที่หลายๆครั้งเนี่ยคือไฟดับแล้วครับแต่สารระคายเคืองกับสารที่รบกวนการขนส่งออกซิเจนทั้งหลายเนี่ยยังอยู่แล้วถ้าหากว่ากลับเข้าไปเร็วเกินไปจะได้ผู้บาดเจ็บและลอก2เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรอผู้ดูแลความปลอดภัยนะครับมาเข้าประเมินคุณภาพอากาศให้เรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถกลับเข้าไปได
1: ้
0: ซึ่งคนที่เขาเข้าไปประเมิน
1: อ
0: ่ะเขายังใส่อุปกรณ์ป้องกันอยู่เลยนะใส่เต็มชุดนะครับนะใส่เต็มชุดซึ่งในแบบที่ตอนที่เข้าไปแรกๆอ่ะถ้าหากว่ามันความเข้มข้นที่เขารับทราบมันสูงมากหรือมันแย่มากเนี่ยเขาอาจจะต้องมีถังอากาศของตัวเองเลยนะ
1: เป็นถังออกซิเจนแบบเข้าไปเลย
0: จริงๆบรรจุเป็นอากาศความเข้มข้นออกซิเจน 20% เหมือนอากาศเราหายใจฮะเขาจะไม่ค่อยใส่ออกซิเจนเข้มข้นเข้าไปนะเด
1: ี๋
0: ยวม
1: ัน
0: ไประเบิดหรือไปไหม้ในนั้น
1: โอ้ยแต่ว่าชาวบ้านใส่หน้ากากทั่วไปพอไหวไหมถ้าอยู่ใกล
0: ้ก็ถ้าอันนี้คือกรณีพื้นที่อันตรายมากเขาต้องเข้าไปเพื่อตรวจคุณภาพอากาศให้เราเน
1: า
0: ะซึ่งแน่นอนชาวบ้านต้องไปหมดแล้วต้องย้ายออกหมดแล้วนะครับ
1: การปฏิบัติตัวที่ถูกต้องถ้าแบบกรณีที่บอกโอ้ไม่ไหวจริงๆจำเป็นจะต้องให้ออกจากบ้านนี่คือต้องเชื่อนะใช่ไหมคะ
0: ต้องออกครับแนะนำว่าโดยทั่วไปเนี่ยเวลาเก็บของในบ้านนะฮะให้เก็บของที่เรียกว่าถ้าเราคว้ากระเป๋าหรือหยิบของจากบริเวณนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถดำเนินชีวิตเฉียบพลันต่อได้อย่างเช่นบัตรประชาชนเอกสาร identify ตัวเราเองเงินสำรองเล็กๆส่วนหนึ่งหรือว่าบัตรที่สามารถใช้ทำให้เรามีเงินใช้ได้อยู่สักระยะหนึ่งอุปกรณ์สื่อสารเนี้ยเพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่ในบ้านครับเราจะมีพื้นที่ที่เราแบบวางเก็บของตรงเนี้ยก่อนจะนอน
1: อ่
0: ะไอของพวกเนี้ยถ้าเกิดเหตุปุ๊บคือคว้าแล้วไปได้เลยอันเนี้ยสำคัญนั้นถ้าเราระบุตัวตนไม่ได้เราติดต่อใครก็ไม่ได้เงินก็ไม่มีใช้อย่างเงี้ยตอนที่ transfer ไปมันจะยาก
1: เหมือน
0: นั้นอันเนี้ยก็ของพวกนี้อาจจะต้องเก็บอยู่แล้วก็ถัดมาที่ใกล้เคียงสำคัญในระดับเดียวกันเลยนะสำหรับท่านที่มีโรคประจำตัวคือยาประจำตัวของท่านผมชอบบอกคนไข้ว่าถ้าคนไข้ไปไหนมาไหนให้มีกระเป๋าแบบใบเล็กๆสักใบนึงนะฮะใส่กระเป๋าตังค์ใส่มือถือไว้ในนั้นได้แล้วก็ให้มียาอย่างน้อยประมาณสัก3วันถ้าไปไกลก็ให้มีสัก7วันอะไรเงี้ยนะครับเนาะให้มีพกติดตัวไว้นะครับจะได้ไม่มีปัญหาเกิดสมมุติต้องอพยพอ่ะเราอพยพมันรีบนะฮะเราจะไปแบบอุ้ยเปิดตู้ยาหยิบทีละอันมันไม่ทันนึกสภาพเหมือนเราก่อนนอนเราวางนาฬิกาวางมือถือวางกระเป๋าเงินไว้ตรงไหนอ่ะก็ให้มันอยู่ละแวกเดียวกันขอให้ยาประจำตัวมันอยู่แถวๆนั้นด้วยก็ได้หรือยาประจำตัวอยู่ในกระเป๋าวางแถวๆนั้นด้วยก็ได้มันจะได้คว้าทีเดียว
1: คุณหมอคะแล้วในกรณีที่แบบเราสูดควันมาแล้วอะไรที่เราต้องระวังตัวเองแล้วแบบว่าเอ้ยมีอาการแบบนี้ต้องรีบไปพบแพทย์แล้ว
0: เอาตั้งแต่ตอนกำลังหนีเลยแล้วกันนะครับเนา
1: ะ
0: ก็ตอนกำลังหนีเนี่ยถ้าหากว่าเขาสั่งอพยพแต่ว่าควันยังมาไม่ถึงตรงเราก็ค่อยๆเก็บของแล้วก็ออกเนาะแต่ถ้าเราอยู่ในพื้นที่ที่มีควันแล้วนะฮะนะคำแนะนำเบื้องต้นเนี่ยอาจจะมีผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกแล้วก็ค่อยๆเดินออกมาอันนี้ที่บอกให้ค่อยๆเดินเนี่ยเพราะว่าต้องการให้ดูทางด้วยเพราะว่าบางทีการไฟไหม้เนี่ยโครงสร้างของอาคารมันเริ่มมีปัญหาถ้าวิ่งแบบโดยที่ไม่ทันสังเกตเนี่ยพัดตกหกล้มติดอยู่ตรงนั้นจะกลายเป็นเรื่องใหญ่กว่าเดิมเราต้องเดินอย่างระมัดระวังทุกคนเร็วอยู่แล้วตอนนั้นนะแต่ขอให้มีสติแล้วก็ช้าลงนิดนึงเพื่อที่มั่นใจว่าเราเดินไปทางไหนแล้วเราเดินไปถูกทางในทางออกหรือเปล่าคราวนี้เมื่อออกมาได้เสร็จปุ๊บเนี่ยอาการที่จะเจอแน่ๆนะครับส่วนหนึ่งก็คือมีการระคายเคืองซึ่งถ้ามีอาการระคายเคืองเนี่ยแจ้งเจ้าหน้าที่เลยเพราะว่าบางคนอ่ะบ้านเราเนี่ยอึดจริงๆบอกเอ้ยผมเจ็บคอนิดนึงอะไรเงี้ยโอ้โหขากออกมาเสมหะดำปึดเลยจับออกซิเจนเริ่มตกแล้วอะไรเงี้ยฟังปอดก็เสียงคลื่นคลาดเสมหะเต็มปอดเงี้ยยังบอกผมไหวอะไรเงี้ยส่งผมไปอยู่กับญาติที่สบายดีตรงนู้นเถอะอะไรเงี้ยบอกไม่ได้อันนี้ก็ต้องไปตรวจนะครับเพราะว่าเขม่าน่าจะลงปอดไปเยอะมากทำให้เกิดการปอดอักเสบแล้วอะไรเงี้ยนะครับหรือหลอดลมอักเสบหรือว่าเสมหะมันอุดกั้นแล้วนะครับถ้าร้ายแรงจริงทีมเขาก็จะใส่ท่อช่วยหายใจดูดเสมหะออกรีบรีเฟอร์ไปนะครับเพื่อดูแลทางเดินหายใจต่อไป ถ้าระคายเคืองตาเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีเรื่องของการเอาน้ำสะอาดนะครับหรือว่าน้ำเกลือสะอาดเนี่ยนะมาล้างตาเพื่อลดอาการระคายเคืองแล้วก็ประเมินกระจกตาถ้าหากว่ามีเรื่องของมึนศีรษะเวียนศีรษะถ้ามีคนหมดสติมีคนแน่นหน้าอกเนี่ยพวกเนี้ยแจ้งเจ้าหน้าที่งั้นผมสรุปอาการเนาะระคายเคืองหายใจลำบากหมดสติแน่นหน้าอกนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องเรียกทันทีแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะผมอยากเชิญชวนนะฮะให้พวกเราอบรมการดูแลพื้นฐานเบื้องต้น CPR เบื้องต้นอย่างเงี้ยให้เป็นเพราะว่าถ้าเราพอเป็นอ่ะร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ได้ง่ายขึ้นด้วยในบางอย่างเช่นช่วยล้างตาได้ช่วยทำชีพจรนะครับเนาะประเมินอาการเบื้องต้นได้เงี้ยก็จะช่วยเจ้าหน้าที่ได้นะครับ
1: ค่ะอันนี้อีกอันนึงคุณหมอว่าคนที่โอเคอาจจะอยากเข้าไปช่วยเหลือเขาต้องแบบระวังอะไรไหม
0: คือข้อสำคัญที่สุดเลยของเวลาเจออุบัติภัยแบบนี้ครับห้ามเข้าไปเป็นคนไข้เพิ่มเด็ดขาดที่เราดูตามหนังตามละครเนี่ยชอบจังเลยไฟไหม้เสร็จพระเอกบุกเข้าไปช่วยนางเอกพ่อนางเอกอะไรแบบนี้ออกมาได้อะชีวิตจริงเข้าไปก็คือถ้าหมดสติล่วงไปอีกคนก็คือไปขวางให้เขาเข้าไปช่วยไอ้คนข้างในนั้นยากขึ้นแล้วก็ต้องช่วยไอ้คนข้างนอกนี้ก่อนอย่างเงี้ยมันยิ่งช้าไปกว่าเดิ
1: ม
0: สิ่งสำคัญของการเข้าพื้นที่นะครับคือความปลอดภัยของคนที่จะเข้าต้องพร้อมเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะมีหน้ากากรองฝุ่นระดับนึงเนาะแล้วก็ในพื้นที่ที่แย่มากๆเขาก็จะมีหน้ากากที่ต่อกับถังอากาศของเขาหรือสายอากาศของเขานะครับ
1: ค่ะ
0: นะแล้วเจ้าหน้าที่เขาจะมีอุปกรณ์มีสายจูงตัวเหมือนกับว่าถ้ามีเหตุแล้วเขาสามารถสื่อสารให้ข้างนอกดึงตัวเขาออกมาได้อย่างเง
1: ี้
0: ยพวกนี้เขามีเซฟตี้ของเขานะครับถ้าหากว่าเราเข้าไปเราไม่มีอะไรเลยอ่ะเราอาจจะกลายเป็นคนไข้คนถัดไปแล้วทำให้การช่วยเหลือคนข้างในลำบากมากขึ้นแนะนำว่าถ้าเกิดเหตุเราถอยออกมาในพื้นที่ปลอดภัยปุ๊บเนี่ยเราก็อาจจะไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าผมเป็นสมมุตินะผมเป็นบุคลากรทางการแพทย์ครับผมเป็นพยาบาลครับผมเป็นอะไรอย่างเงี้ยผมเป็นประชาชนที่เรียน CPR มาเบื้องต้นครับมีอะไรให้ผมช่วยไหมให้ผมไปอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยก็บอกเขาเลยถ้าเขาบอกว่าเขายังไม่ต้องการความช่วยเหลือนะตอนนี้เขากำลังทยอยเอาคนออกมามากกว่าเงี้ยเราก็ไม่เป็นไรเราก็ถอยออกมาก่อนตามที่เขาบอกจุดที่การช่วยคนออกมาเนี่ยผมว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้ถูกรีเควสให้ช่วยเท่าไหร่

0: ด้วยความร้อนที่สูงตรงนี้นะครับก็จะสามารถทำให้เกิดเรื่องของตัวก๊าซพิษและขมเหลวควันต่างๆออกมาซึ่งตัวขมเหลวควันไอร้อนนะครับสามารถทำให้เกิดการระคายเคืองต่อทางเดินหายใจแล้วก็เสียชีวิตได้ด้วยตัวก๊าซพิษนะครับก็อาจจะแบ่งเป็นกลุ่มที่ทำให้เกิดการระคายเคืองซึ่งบางตัวเนี่ยระคายเคืองทันทีบางตัวระคายเคืองช้าออกไปเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วดีถ้ามันแน่นหน้าอกทีหลังก็ต้องกลับมาตรวจนะครับเพราะว่าก๊าซบางตัวเนี่ยทำให้ เกิดการระคายเคืองของหลอดลมแล้วก็ตัวเรื่องของปอดเนี่ยได้ช้าออกไปอาจจะได้ถึง12ชั่วโมงถึง24ชั่วโมงเลยก็มีเป็นบางตัวแล้วแต่ชนิดนะครับงั้นบางรายอาการมาทีหลังต้องแจ้งก๊าซบางชนิดทำให้ เกิดการขนส่งออกซิเจนไม่ดีทำให้หมดสติหรือว่าเสียชีวิตเฉียบพลันได้นะฮะกลุ่มนี้นะครับก็ต้องมีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็มีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ดีในมุมของประชาชนช่วยกันครับเจ้าหน้าที่บอกให้ออกแล้วออกยังไงเราถึงจะสามารถปลอดภัยได้ก็เราออกแบบมีสติอย่าแบบกระโดดอย่าวิ่งไปในจุดที่เขาต้องระมัดระวังแล้วก็ถ้าจะกรองควันสักนิดนึงก็ผ้าชุบน้ำแล้วก็ค่อยๆออกมานะครับขณะเดียวกันสังเกตอาการที่จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เลยหายใจลำบากแสบปากแสบคอระคายเคืองนะครับนะมีการแน่นหน้าอกหายใจลำบากนะครับหรือเห็นเพื่อนที่ออกมาด้วยกันหมดสติอย่างเงี้ยนะครับหรือชักเนี่ยแจ้งทันทีนะครับแล้วเราก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าเรามีขีดความสามารถอะไรเราฝึกอะไรมานะครับเนาะแล้วเขาต้องการความช่วยเหลือของเราตรงไหนเราไปช่วยตรงนั้นนะครับ
1: วันนี้ต้องขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์สหภูมิศรีสุมาสาขาวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิกภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะขอบคุณคุณหมอค่ะ
0: คร
1: ับ สวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: This is Thai PBS Podcast
3: อะไรบ้างที่ทำเป็นประจำในชีวิตประจำวันอาจส่งผลต่ออาการบาดเจ็บของกระดูกหรือกล้ามเนื้ออันตรายหรือไม่ดร.นายแพทย์จตุพลคงถาวรสกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกล้ามเนื้อกระดูกและข้อมาเล่าให้ฟังครับ
4: ต้องแบ่งเป็นท่าทาง2แบบ1คือทำแบบไม่ได้ตั้งใจกับ2ทำแบบตั้งใจไม่ได้ตั้งใจก็คือเช่นบิดขี้เกียจหรือท่าทางไปยกของหนักบางอย่างหรือใช้งานมันมากกว่าปกติหรือสมมติว่าเราเดินขึ้นบันไดอย่างเงี้ยแล้วเราไปดึงราวบันไดพวกนี้มันเป็นท่าทางที่เกิดขึ้นแบบบางทีไม่ได้ตั้งใจส่วนใหญ่จะสัมพันธ์กับพวกกล้ามเนื้ออักเสบหรือเอ็นฉีกหรือหมอนรองกระดูกขาดหรือปิ้นได้คือถ้าเกิดว่ามันเกิดในช่วงเวลาแป๊บเดียวแล้วมันมีอาการปวดขึ้นมาเนี่ยอันดับแรกเลยให้คิดถึงก็ 80% เป็นกล้ามเนื้ออักเสบสมมติว่าเราบิดปุ๊บเนี่ยนะมันมีอาการเจ็บขึ้นมาให้เราคิดถึงว่าน่าจะเป็นจากกล้ามเนื้อก่อนแต่ถามว่าเป็นจากอย่างอื่นได้ไหมมันก็อาจจะเป็นได้เช่นสมมติเราบิดแล้วหมอนรองกระดูกคอเราเนี่ยอาจจะมีอาการปิ้นแล้วไปทับเส้นประสาทอยู่แล้วพอเราบิดปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นเพิ่มขึ้น อันนี้คือกรณีที่น้อยที่สุดเลยนะหนักขึ้นไปอีกเช่นสมมติเราเดินอยู่เนี่ยเราเดินขึ้นบันไดพอเราจะล้มอย่างเงี้ยเราก็จะเอามือจับราวพอมือจับราวปุ๊บกระตุกนิดเดียวเนี่ยแค่นี้เอ็นไหล่ขาดละอันนี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นในคนสูงอายุในขณะที่เราแค่เดินขึ้นบันไดเนี่ยแป๊บนึงเนี่ยแล้วเราได้ยินเสียงดังกึกที่เข่าหรือเราเดินผิดจังหวะกึกนิดเดียวหรือล่าสุดเนี่ยเดินลงบันไดถึงขั้นสุดท้ายละเท้าในยันพื้นนะแต่เข่าเนี่ยมันมีการกึกนิดนึงอันนี้หมอนรองกระดูกด้านหลังเข่าฉีกขาดละของพวกนี้คนจะมองว่าเฮ้ยคุณหมออะไรจับราวแค่นี้แล้วโอ้โหเอ็นไหล่ขาดเลยเหรอเดินขึ้นบันไดเนี่ยได้ยินเสียงดังป๊อกที่หลังเข่าหมอนรองกระดูกขาดเลยเหรออันนี้เนี่ยเราจะบอกว่าการที่มันมีการขาดของเส้นเอ็นฉีกขาดของหมอนรองกระดูกรวมถึงการที่หมอนรองกระดูกเนี่ยมันจะปิ้นออกมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากโดยเฉพาะเป็นจังหวะเฉียบพลันผมจะเรียกมันว่าเป็นความซวยดีกว่าถามว่าเมื่อไหร่ไม่ปกติถ้าเราคิดว่าเป็นเอ็นอักเสบธรรมดาหรือกล้ามเนื้ออักเสบเนี่ยนะอาทิตย์2อาทิตย
1: ์ก็หายละ
4: หรือเข่าเนี่ยมันไม่ควรจะบวมถ้ามันบวมจัดๆเนี่ยอันนี้ผิดปกติแล้วไหล่ยกไม่ขึ้นเฮ้ยทำไมมันยกไม่ขึ้นถ้ามันมีการยกไม่ขึ้นอันนี้ผิดปกติละงั้นพวกนี้เนี่ยให้สงสัยได้แต่บางคนน่ะเขาคิดว่าเป็นแค่อักเสบ
1: อ
4: ุ้ยไม่ได้ทำอะไรมาไม่ได้อุบัติเหตุจะเป็นได้ยังไง
1: uh-huh. อ
4: ันเนี้ยเป็นโรคที่เกิดในกิจวัตรประจำวันที่เราไม่ได้คิดถึง กับแบบตั้งใจก็คืออะไรเช่นนั่งไขว้ห้างคนคิดว่านั่งไขว้ห้างไม่มีปัญหาจริงๆนั่งไขว้ห้างมีปัญหา3จุดก็คือหลังเนี่ยมันจะมีการเอียงมันจะทำให้กล้ามเนื้อไม่บาลานซ์จริงแล้วมันจะทำให้กล้ามเนื้อเกร็งหรือตึงด้านหนึ่งอ่ะจริงงานวิจัยส่วนใหญ่จะบอกว่ามันมีอาการปวดหลังเพิ่มขึ้นแต่ว่าไม่ได้ทำให้รูปของหลังผิดปกติไป2ก้นด้านหลังเนี่ยหรือกล้ามเนื้อตูดเนี่ยผมเรียกว่ากล้ามเนื้อตูดด้านหลังเนี่ย

0: มันก็จะทำให้เกิดอาการเจ็บตรงบริเวณกล้ามเนื้อสะโพกมีอาการปวดร้าวลงขาหรือการอักเสบของเส้นประสาทลงปลายเท้าได้3ผู้หญิงบางคนผอมๆมากๆนั่งแล้วมันจะไปทำให้เกิดถุงน้ำอักเสบบริเวณข้อต่อของกระดูกจะเกิดถุงน้ำอักเสบของข้อสะโพกได
1: ้ This is Thai PBS podcastติดตามรายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
5: Tab to read
7: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
5: Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: จริงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ศูนย์ CM ฟอร์เทศบาลนครเชียงใหม่เตรียมพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกตลอด24ชั่วโมงพร้อมเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนหากเกิดสถานการณ์นายอัศนีบูรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่21สิงหาคม2569จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์และความพร้อมของเจ้าหน้าที่พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ได้อย่างรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงโดยที่ผ่านมาเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องทั้งการดูดล้างและลอกท่อระบายน้ำครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดความเสี่ยงจากน้ำท่วมขังรวมถึงร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีเซลขนาด 25,000 ลิตรต่อนาทีจำนวน5จุดในพื้นที่เสี่ยงได้แก่กาดก้อมถนนสีปิงเมืองหมู่บ้านปาล์มสปริงถนนช่างเคียนและเชิงสะพานเมงราทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อรับข้อมูลที่ถูกต้องหากประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ต้องการความช่วยเหลือติดต่อได้ที่ศูนย์ CM Force เทศบาลนครเชียงใหม่0839053186และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงใหม่0532344444คมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านเ คือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนทำบัตรประชาชนครั้งแรกอายุเท่าไหร่กันแน่
13: หนูอยากมีบัตรประชาชนเพื่อนหนูเอาไปอวดครูที่โรงเรียนครูชมว่าน่ารักมากคุณแม่พาหนูไปทำบัตรประชาชนหน่อยนะ
14: โอ้ยลูกขาจะรีบไปไหนคะต้อง15ปีก่อนค่ะถึงจะทำบัตรประชาชนได้นะลูก
15: คุณแม่เข้าใจผิดแล้วค่ะเมื่อเด็กไทยมีอายุครบ7ปีเต็มและมีชื่อในทะเบียนบ้านต้องทำบัตรประจำตัวประชาชนภายใน60วันหากพ้นกำหนดจะเสียค่าปรับไม่เกิน100บาทค่ะไม่ใช่15ปีแล้วค่อยไปทำบัตรเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะคุณแม่รีบพาน้องไปทำบัตรประจำตัวประชาชนเลยค่ะก่อนที่จะเสียค่าปรับนะคะ
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้
16: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
17: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอรายการประเด็นโดนจับ
18: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รับครับวันนี้ก็มาอยู่กับรายการประเด็นโดนใจนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ขอบคุณทางคุณชาลีณพงษ์นักกีฬานะครับซึ่งท่านเป็นประธานของอวชท.นะครับขอบคุณพี่ออสเชียงใหม่นะครับซึ่งเชื่อมโยงสัญญาณตรงนี้อยู่นะครับให้สถานีต่างๆได้รับฟังกันนะครับรับชมกันขอบคุณพี่ต้อยนะครับจากรายการเด็กด้วย ขอบคุณทุกท่านนะครับ ขออภัยนะครับวันนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องหวัดกินสักหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมมีทีมนะครับนาเน็ตนะครับจากบางกอกทูเดย์นะครับเป็นผู้ช่วยในการถามแทนผมอยู่นะครับ เพราะว่าวันนี้เสียงไม่ค่อยมาแล้วแหละนะฮะเดี๋ยวมาเจอกันเลยครับมาขอบพระครับสวัสดีครับครับคุณวัชร
19: ง
18: ค์นะครับอยู่ทัศน์นะครับอันนี้คือถือว่าวันนี้เราจะเป็นพระเอกวันนี้แหละในการที่จะร่วมคุยกันนะครับสวัสดีครับนาเน็ตครับสวัสดีครับ
19: สวัสดีครับสวัสดีครับ
18: ครับเดี๋ยวฝากนาเน็ตวันนี้นะครับฝากนาเน็ตบางกอกทูเดย์วันนี้ต้องยิงคำถามให้หน่อยนะครับมากๆหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้ไปลุยสถานที่หลายสถานที่มาเลยเกิดอาการแพ้ทําท่าจะเป็นหวัดคัดจมูกตัวเยอะมากเลยนะครับ
19: ใช่ครับ
18: วันนี้ประเด็นที่เราจะคุยกันคือเรื่องของกีฬาเนี่ยกีฬาเนี่ยมันมีทุกอย่างนั้นเริ่มตั้งแต่เด็กตัวเด็กๆจนถึงคนแก่เลยหมายถึงคนชราเนี่ยก็เอากีฬามาเป็นอะไรครับมันเป็นตัววัดกันในระบางเรื่องของเราในการรวมพลแล้วแต่เขาใช้กีฬาเป็นสื่อแม้แต่ยาเสพติดก็ยังเอากีฬามาเป็นตัวอะไรนะครับเป็นตัวรณรงค์ในเรื่องของกีฬาด้วยกีฬาต้านยาเสพติดเลยก็ว่าไปนะครับแต่กีฬากับการเมืองเนี่ยมันดูยังไงนะครับวันนี้คือมันน่าสนใจนะครับผมคิดว่าหลายคนมันถามนะครับแล้วการเมืองกับกีฬากับการเมืองนะครับวันนี้ก็เลยต้องมาถามผู้รู้ซึ่งอยู่ในเวทวงของกีฬานะครับ และก็กำลังจะอยู่ในเวทวงของนักการเมืองด้วยเราจำเป็นจะต้องมีอะไรที่สื่อสารที่ว่ามันต้องเป็นระบบนะครับก็เลยต้องบอกว่าวันนี้ผมเก็บเสียงนิดนึงต้องฝากนาเน็ต
19: ได้
18: ลุยถามเอาเริ่มเลยครับ
19: ก็อย่างประเด็นโดนใจอย่างสัปดาห์ที่แล้วที่เราคุยกันนะครับก็เราจะว่าประเด็นสัปดาห์นี้เราจะคุยเรื่องของทางกีฬากับการเมืองแน่นอนครับผมเนี่ยไปหาข้อมูลมาแล้วก็มีคนฝากคำถามมาเยอะแยะนะครับการเมืองเนี่ยคนชอบติดตามแน่นอนงานนี้โกป๊อกพร้อมไหมครับที่จะตอบคำถามวันนี้นะขอถามโกป๊อกโดยตรงพร้อมไหมครับ
20: พร้อมมากครับแต่ว่าก่อนที่จะถามก่อนที่จะไปเริ่มเกี่ยวกับประเด็นกีฬาการเมืองเนี่ยขออัปเดต2เรื่องก่อนแล้วกันนะฮะที่มีเหมือนกับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรามีโอกาสได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของโอกาสของน้องๆวิทยาลัยการอาชีพปัตตานีที่ตอนแรกเนี่ยได้เป็นตัวแทนของภาคใต้นะฮะในการไปแข่งกีฬาอาชีวศึกษาเกมที่กรุงเทพที่ปทุมธานีในรอบประเทศซึ่งตอนนั้นเนี่ยทางวิทยาลัยเนี่ยก็บอกว่าไม่มีงบประมาณในการส่งไปร่วมการแข่งขันนะซึ่งที่สุดแล้วก็มีการพยายามที่จะผลักดันให้น้องๆได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันในรายการนี้นะครับที่สุดเขาก็ได้ไปนะฮะแล้วก็เหลือเชื่อนะครับจากการที่จะไม่ได้ไปอยู่แล้วกลายเป็นคว้าแชมป์ประเทศในกีฬาฟุตซอลชายนะครับซึ่งอันเนี้ยผมเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นก็คือกีฬาอาชีวะเกมเนี่ยหยุดไปนานมากนะครับหยุดไปตั้งแต่หลังโควิดก็ไม่ได้มีการแข่งขันอีกเลยเพิ่งกลับมาแข่งขันในปีนี้ในรอบชิงแชมป์ประเทศนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางผู้เกี่ยวข้องผมก็มีโอกาสไปนั่งคุยเนาะด้วยความที่เราได้รับความไว้วางใจให้เป็นประธานจัดการแข่งขันฟุตซอลไทยลีกนะครับก็ทำให้พอเราไปที่สนามเนี่ยเขาทราบเขาก็ให้การต้อนรับแล้วก็มาแลกเปลี่ยนมาพูดคุยกันเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เขาอยากให้ภาพลักษณ์ของนักเรียนสายอาชีวะเนี่ยมันเปลี่ยนไปก็คือการนำกีฬามาใช้นะครับในการทำให้ภาพลักษณ์ของสิ่งที่คนภายนอกมองนักเรียนสายอาชีวะเนี่ยก็ควรจะต้องเปลี่ยนไปซึ่งผมไปดูแล้วเนี่ยมันก็น่าสนใจจริงๆนะครับตรงที่ว่าเกมกีฬาของฟุตซอลเป็นเกมที่เร็วแล้วก็มีการปะทะกันค่อนข้างหนักหน่วงพอสมควรนะครับแต่ว่าไม่มีเหตุรุนแรงมีฮึดฮัดบ้างอะไรบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมาห้ามกันแล้วก็มาห้ามกันเสร็จปุ๊บคู่กรณีก็พอรู้สึกตัวพอตั้งสติได้ก็เข้ามาขอโทษกันเข้ามากอดกันเข้ามาอะไรกันซึ่งก็แข่งขันกันต่อนะไม่มีเหตุรุนแรงที่เราอาจจะเคยเห็นภาพในสมัยที่ผ่านๆมาว่าเรียนสายช่างสายอาชีวะเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องการควบคุมอารมณ์เรื่องอะไรต่างๆนานาเรื่องพฤติกรรมส่วนบุคคลนะซึ่งมันก็กลายเป็นภาพจำของคนในสังคมซึ่งอาจารย์เนี่ยเขาก็บอกว่าพยายามจะใช้กีฬาในการลดพฤติกรรมความรุนแรงทำให้เด็กมีพื้นที่ในการแสดงออกนะเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเราไม่ค่อยมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กวัยรุ่นเนี่ยเป็น เด็กที่ต้องการการแสดงออกเขาต้องการการยอมรับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขามีพื้นที่ที่ทำให้เขาได้รับการยอมรับเนี่ยมันก็จะลดปัญหาที่เขาจะไปหาการยอมรับจากวิถีทางอื่นเช่นการใช้ความรุนแรงเช่นการไปขี่รถซิ่งนะซึ่งตรงเนี้ยพอวัยรุ่นพอเยาวชนเขามีพื้นที่ในการแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีนะฮะการเล่นกีฬานะหรือการเข้าไปร่วมกิจกรรมอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาต้องฝึกฝนต้องอดทนต้องผ่านการเคี่ยวกรรมอันเนี้ยมันจะทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่านะซึ่งผมก็เลยมองว่าเนี่ยคืออีกสิ่งหนึ่งที่พอเราไปดูแล้วเรารู้สึกว่านี่คือความสำคัญของกีฬาจริงๆนะฮะซึ่งอันเนี้ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อยากจะมาสะท้อนให้ฟังว่ามันเป็นเหมือนเทพนิยายจากแดนด้ามขวาเลยนะจากวันที่จะไม่ได้ไปแข่งนะฮะแล้วก็ทางฝ่ายจัดการแข่งขันเขาก็เล่าให้ฟังนะว่าคือเขาก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้เราเนี่ยก็เป็นคนช่วยผลักดันเจ้าน้องน้องหลานๆทีมวิทยาลัยการอาชีพปัตตานีให้มีโอกาสได้ไปแข่งขันรอบสุดท้ายเนี่ยเขาไม่รู้หรอกแต่เขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยทีมปัตตานีจะไม่ได้มาอยู่แล้วนะนะฮะแล้วก็ฝ่ายจัดการแข่งขันก็ยืดเวลาให้ในการเหมือนกับรอการตอบรับอ่ะยืดไปถึง3วันนะนะจนที่สุดแล้วนะก็มีโอกาสได้มาร่วมการแข่งขันน้องๆก็มีความสุขนะแล้วเขาก็รอบที่เป็นรอบตัดเชือกผมก็ไปดูพอดีนะครับปรากฏว่าเสมอกันแล้วก็ต้องยิงจุดโทษหาผู้ชนะเขาร้องไห้แบบร้องไห้แบบมันเป็นน้ำตาแห่งความดีใจอ่ะไม่ใช่น้ำตาแห่งความเสียใจซึ่งผมเชื่อนะว่าถ้าวันนั้นเขาไม่ได้มาเนี่ยน้ำตาของเขาเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบนึงซึ่งมันคงจะเป็นน้ำตาแห่งความผิดหวังแห่งความเสียใจที่ไม่ได้รับโอกาสไม่ได้รับการส่งเสริมให้เขาได้มาทำหน้าที่ของเขาในทั้งๆที่เขาอุตส่าห์มุ่งมั่นอุตส่าห์ฝึกซ้อมนะครับเพื่อเป็นตัวแทนของภาคใต้มาแล้วนะอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงครับรีบฝากให้หนึ่งให้หน่อยแล้วกันเพราะว่านี่เป็นอุทาหรณ์ที่สำคัญมากนะครับผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่เล่นฟุตบอลมาด้วยกันตั้งแต่สมัยมัธยมนะแล้วเขาก็มีโอกาสไปติดเยาวชนทีมชาติไปเรียนสมชันไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ขึ้นมาพร้อมๆกันขึ้นมากรุงเทพพร้อมๆกันนะเป็นเด็กสตูลแล้วก็ตอนนี้เป็นด็อกเตอร์นะปรากฏว่าด้วยความที่รักฟุตบอลมากนะฮะก็ยังไปเตะฟุตบอลเดินสายบ้างอะไรบ้างนะแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วก็ได้รับข่าวที่ผมตกใจแบบน้ำตาไหลเลยนะเพราะว่าเป็นเพื่อนที่สนิทมากนะฮะขึ้นมากรุงเทพก็ไปมาหาสู่กันถึงจะเรียนกันคนละโรงเรียนนะฮะเขาไปเล่นฟุตบอลเดินสายมาช่วงเช้าละรอบหนึ่งแล้วก็ไปเล่นช่วงบ่ายรอบหนึ่งแล้วปรากฏว่าน็อกครับซึ่งเราก็จะเห็นอยู่บ่อยๆนะครับแต่ฟุตบอลที่อายุสัก 4-50 ปีแล้วนะที่น็อกแล้วก็เสียชีวิตคาสนามฟุตบอลปรากฏว่าก็น็อกนะฮะแล้วก็ทำหัวใจกันนะตอนนั้นก็พาส่งโรงพยาบาลเห็นบอกว่าที่สุดแล้วเนี่ยน็อกไป3รอบนะที่สนาม1รอบขึ้นไปปั๊มขึ้นมาแล้วพอปั๊มขึ้นมาเสร็จเอาขึ้นรถพยาบาลนะขึ้นรถพยาบาลเสร็จปั๊มได้วูบไปอีกหยุดหัวใจหยุดไปอีกปั๊มอีกรอบนึงแล้วที่สุดก็ไปถึงโรงพยาบาลแล้วพอถึงโรงพยาบาลก็หัวใจหยุดเต้นไปอีกรอบนึงนะซึ่งที่สุดเหลือเชื่อมากนะฮะ3รอบนี้กลับขึ้นมาได้ปรากฏว่าอย่างนี้ครับปรากฏว่าเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบนะแล้วก็มันแตกเลยนะฮะเพราะว่ามันตีบเนี่ยมันก็จะมีภาวะที่มีความเสี่ยงนะครับผมก็เลยไปหาข้อมูลครับซึ่งอันนี้สำคัญมากนะกับทุกๆคนนะครับคือเราเนี่ยจะไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้ไม่ค่อยไปใส่ใจมันเราคิดว่าเราออกกำลังกายเราน่าจะแข็งแรงดีนะแต่มันจะมีเรื่องของภาวะเลือดข้นเลือดหนืดนะซึ่งอันนี้สำคัญมากเพราะว่าการที่เราเป็นเลือดข้นหรือเลือดหนืดเนี่ยถ้าเรามีภาวะแบบนี้มันจะมีความเสี่ยงต่อการที่เราอาจจะเส้นเลือดในสมองแตกเส้นเลือดหัวใจแตกนะเพราะเส้นเลือดหนืดเนี่ยทำให้หัวใจเนี่ยมันทำงานหนักขึ้นนะครับเพราะว่ามันต้องทำให้เลือดเนี่ยมันไหลเวียนให้ดีที่สุดนะครับปรากฏว่าถ้าใครที่มีภาวะหลอดเลือดตีบอยู่นะครับอันนี้ยิ่งอันตรายเข้าไปใหญ่เพราะว่าพอหัวใจมันดันเลือดแรงๆเนี่ยเส้นเลือดเนี่ยมันบางมากนะครับจริงๆแล้วนะถ้าเลือดโดนดันแรงๆเนี่ยมันทำให้เส้นเลือดแตกได้ซึ่งอันนี้เป็นอันตรายมากวันนั้นผมก็โชคดีนะครับผมก็ไปตรวจเลยนะครับไปตรวจเดินพอเห็นเพื่อนมีอาการอย่างเงี้ยพอเขารอดนะครับผมก็วิดีโอคอลไปหาเขาเนี่ยผมน้ำตาไหลเลยเพราะว่าดีใจที่เพื่อนกลับมาได้นะครับก็ไปตรวจผมก็ไปตรวจนะครับปรากฏว่าไอ้ความข้นหนืดของเลือดผมเนี่ยยังถือว่าอยู่ในสภาวะปกติหลอดเลือดก็ยังไม่ได้มีภาวะที่มันติดตันเท่าไหร่นักอะไรเงี้ย ก็ถือว่าก็อุ่นใจหน่อยแต่ว่าไปเล่นกีฬาก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าในแต่ละช่วงในการเล่นกีฬาเนี่ยการพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วการดื่มน้ำไม่พอแล้วก็มีผลทำให้อาจจะเกิดสภาวะเลือดข้นหรืออะไรอันนี้เป็นสิ่งที่ฝากไว้นะครับว่าคนเล่นกีฬาเนี่ยอยากให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้พักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำให้เพียงพอด้วยนะครับอ่ะเข้าเรื่องเราได้เลย
1: ครับ
19: ครับก็เป็นอุทาหรณ์นะครับที่คุณป๊อปฝากไว้นะครับแล้วก็เรื่องราวดีๆของปัตตานีเนาะก็แน่นอนครับเดี๋ยวเรากลับมาเรื่องของการเมืองกับกีฬานะครับก็เราเคยได้ยินไหมว่าเราบอกว่าอย่าเอาการเมืองมายุ่งกับกีฬานะครับเราได้ยินกันมาโหนานกันมากๆแล้วแต่ในความเป็นจริงนะครับเรารวมกันหมดเลยทั้งงบประมาณสนามกีฬาทีมชาติสมาคมกีฬาไปจนถึงพวกเด็กนักกีฬาเนี่ยต่างๆเนี่ยที่ล้วนหนีการเมืองไม่พ้นนะครับคำถามที่ผมจะถามโกป๊อกเนี่ยการเมืองควรยุ่งกับกีฬาหรือไม่นะครับและก็การเมืองแบบไหนที่กีฬาประเทศไทยต้องการวันนี้ผมมี5ประเด็นนะครับอาจจะไม่ครบ5ประเด็นอาจจะต่อก็ได้ก็เรื่องแรกเลยคือประเทศไทยเนี่ยควรมีกระทรวงกีฬาหรือเปล่าครับถามโกป๊อกเลยแล้วกันมาเป็นยกตัววันนี้ให้โกป๊อกฉายเดียวๆเลยเดี๋ยวจะถามมาเป็นแนวของประชาชนที่ถามเลยแล้วกันประเทศไทยควรมีกระทรวงกีฬาหรือเปล่าครับถามเลยดีกว่า
20: คือเราอย่างที่นันเน็ตพูดถึงเมื่อกี้นะครับว่ามันมีคำถามว่ามันมีแนวคิดอะไรต่างๆนานาว่าการเมืองไม่ควรมายุ่งกับกีฬาซึ่งเราก็จะเห็นนะฮะอย่างฟีฟ่าเนี่ยชัดเจนมากฟีฟ่าเนี่ยเขาบอกเลยเขาไม่อยากให้การเมืองมายุ่งกับกีฬานะเคยมีหลายประเทศเนี่ยนะที่การเมืองเข้ามายุ่งกับฟุตบอลอย่างเช่นเวลาทีมชาติก็รอบนะบางทีฝ่ายการเมืองก็มาบอกไปปลดโค้ดปลดนายกสมาคมออกอะไรโน่นนี่นั่นนะซึ่งพอทำแบบนั้นแล้วเนี่ยนะถ้าฟีฟ่ารู้เรื่องเนี่ยฟีฟ่าเขาแบนเลยนะประเทศนั้นๆนะฮะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะก็ต้องยอมรับว่าการเมืองกับกีฬาเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการเมืองเนี่ยก็เป็นตัวแทนของประชาชนที่เข้าไปดูแลเรื่องของการออกกฎหมายเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินนะฮะซึ่งก็จะไปกำกับดูแลการทำงานของข้าราชการที่เกี่ยวข้องอีกทีนึงซึ่งก็มีกระทรวงทบวงกรมอะไรเยอะแยะมากมายนะฮะทีนี้พอย้อนกลับมาที่คำถามว่าประเทศไทยควรมีกระทรวงกีฬาแยกออกมาหรือไม่นะฮะมีอยู่ช่วงนึงที่ผมก็ตั้งคำถามเรื่องนี้กับตัวเองก่อนนะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วกีฬาเนี่ยมันควรแยกกระทรวงไหมอะไรไหมซึ่งช่วงแรกๆที่ผมตั้งคำถามนี้ผมก็มองว่ามันควรแยกเพราะภารกิจของกีฬากับภารกิจอื่นเช่นตอนนี้เรามีภารกิจของท่องเที่ยวนะมารวมอยู่กับกีฬาเป็นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะซึ่งพอภารกิจสองอย่างเนี้ยมันมารวมกันเนี่ยมันอาจจะทำให้แนวคิดหรือว่าการบริหารจัดการเนี่ยมันเหมือนกับแบบเหลื่อมๆกันอยู่จะท่องเที่ยวเชิงกีฬาจะท่องเที่ยวอย่างเดียวหรือจะอะไรอย่างไรนะซึ่งตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้อาจจะมีปัญหาในการบริหารจัดการเช่นของงบประมาณบางครั้งเราไปมองว่าการกีฬาเนี่ยมันคือค่าใช้จ่ายส่วนท่องเที่ยวเนี่ยมันคือการลงทุนที่สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศแต่กีฬาเมื่อก่อนเนี่ยก็เขาไม่ค่อยได้มองหรอกครับว่ามันเป็นสิ่งที่สร้างรายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยงบประมาณในการไปทุ่มไปลงกับกีฬาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มากพอที่จะทำให้กีฬามันพัฒนาได้อย่างจริงจังและยั่งยืนนะฮะต่างกันกับการท่องเที่ยวที่เขามองว่าการท่องเที่ยวเนี่ยสร้างรายได้ให้กับประเทศมหาศาลนะฮะนักท่องเที่ยวเข้ามากนะซึ่งตรงเนี้ยก็เลยทำให้ผมก็ตอนนั้นผมก็จะรู้สึกอย่างนั้นแต่ว่าหลังๆผมจะเริ่มไม่มองด้วยการตัดสินแต่ผมมองด้วยวิธีคิดก่อนว่าเอ๊ะถ้าเราจะแยกกระทรวงท่องเที่ยวออกมาจากกีฬานะท่องเที่ยวเขาเห็นว่าจะเอาไปอยู่วัฒนธรรมนะซึ่งตรงเนี้ยเราก็เลยมองว่าคุณต้องมีภารกิจคุณต้องมีเป้าหมายคุณต้องมีวิสัยทัศน์สำหรับกีฬาที่ชัดเจนก่อนว่าถ้าจะแยกออกมาแล้วเนี่ยมันคืออะไรกีฬาของประเทศไทยคืออะไรนะคือการพัฒนาคนคนก็ข้อว่ากันไปนะไปเป็นเลิศไปสร้างนักกีฬาไปสร้างบุคลากรไปอะไรต่างๆนั่นเองหรือจะทำให้มันเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอีกเครื่องหนึ่งนะซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นอีกวิธีคิดหนึ่งซึ่งก็จะมีความสำคัญที่แตกต่างกันกับการแค่เป็นกีฬาเพื่อสุขภาพเพื่ออะไรแบบที่เรารู้กันในพื้นฐานที่ผ่านมาซึ่งตรงนี้ ส่วนตัวแล้วผมมองว่าณปัจจุบันถ้ามีวิสัยทัศน์ชัดเจนว่ากีฬาจะใช้ให้มันเป็นอุตสาหกรรมนะเป็นสร้างสรรค์เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ของประเทศอันนี้แยกออกมาได้เลยเพื่อทำให้มันเป็นอิสระจากกระทรวงอื่นๆซึ่งแม้จะแยกออกมาแล้วนะฮะแต่ว่ามันก็ต้องเข้าไปอิงเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระทรวงทุกกระทรวงแน่นอนนะฮะไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมนะฮะไม่ว่าจะเป็นด้านวัฒนธรรมหรือการท่องเที่ยวซึ่งเกี่ยวข้องหมดนะฮะกลาโหมมหาไทยเกี่ยวข้องหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะออกมาเป็นกระทรวงกีฬาคุณก็ต้องรู้ว่าระบบกีฬาเนี่ยมันต้องพึ่งพาอะไรบ้างมันต้องเกี่ยวข้องกับกระทรวงทบวงกรมไหนบ้างมันต้องเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอย่างไรที่ทำให้สิ่งที่คุณมองว่ากระทรวงกีฬาเนี่ยมันจะเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ของประเทศนะถ้าเข้าใจแบบนั้นแล้วรู้แล้วว่าจะต้องไปใช้ศักยภาพของกระทรวงทบวงกรมไหนมาทำให้ไอ้เครื่องยนต์เศรษฐกิจเนี่ยมันสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้จริงๆขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของกีฬาในประเทศได้จริงๆนะรวมถึงออกไปนอกประเทศนะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับที่ส่วนตัวแล้วผมมองว่าถ้ามองชัดเจนมองภาพชัดเจนนะก็สมควรที่จะแยกกระทรวงแต่ถ้ายังมองภาพไม่ชัดเจนยังเป็นกีฬาเพื่อมวลชนบ้างอะไรบ้างก็ต่อกระแตะไปทำสนุกสนานไปนะฮะให้คนมีสุขภาพที่ดีก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องแยกกระทรวงนะแต่ณวันนี้ผมเชื่อว่าสิ่งที่ผู้คนสะท้อนออกมาผมว่ามีโอกาสให้สะท้อนออกไปเยอะพอสมควรนะทั้งเสนอแผนเข้าไปที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอะไรต่างๆนะก็เชื่อว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มุมมองของการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาบ้านเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยนไปในทางที่น่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศครับ
19: แล้วอย่างนี้พวกโหพอพูดประเด็นนี้มามันแตกประเด็นได้หลายประเด็นมากๆเลยนะจากโกป๊อปพูดมาเนี่ยอย่างถ้าพูดถึงกกท.ถ้าพูดแบบนี้กกท.จะอยู่ตรงไหนครับหรือว่าเปลี่ยนป้ายกระทรวงหรือแบบไหนรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีกีฬาควรเป็นคนแบบไหนเป็นนักการเมืองเป็นนักกีฬาหรืออะไรอย่างเงี้ยลองอธิบายให้ฟังหน่อยครับพอพูดแบบนี้มันแบบโหมันรู้ยิ่งลึกลงไปมันยิ่งลึกใหญ่นะมันแตกประเด็นได้หลายแบบอ่ะครับ
20: ครับคือจริงๆเนี่ยการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยก็เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยก่อนนะครับซึ่งตรงเนี้ยพอถึงเวลาที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนเนี่ยผมเชื่อว่าโครงสร้างเนี่ยน่าจะต้องคือ
19: มันต้องแยกกันมั้ย
20: มันต้องลืมไปก่อนนะมันต้องลืมไปก่อนว่าที่ผ่านมามันเคยเป็นแบบไหนแล้วก็มาวางใหม่พอวางเสร็จแล้วเราอาจจะเห็นสล็อตว่าเอ้ยโอเคไอ้สิ่งที่มีอยู่แล้วนะเอามาวางตรงนี้ได้เลยนะโดยไม่ต้องไปทำใหม่นะอะไรที่ขาดอย่างเช่นตอนนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยนี่ก็เป็นหน่วยงานที่คอยดำเนินงานนะซึ่งก็ดำเนินงานภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดำเนินงานด้านกีฬาซึ่งภารกิจของเขาเนี่ยมีเต็มไปหมดเลยกีฬาเพื่อความเป็นเลิศกีฬาภูมิภาคกีฬาเพื่อการอาชีพแล้วก็ที่สำคัญคือกีฬามวยที่แยกออกมาเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันเลยนะซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นภารกิจหลักอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาทำในระบบคือเจตนาของการมีการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยคือต้องการให้เป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งพอเป็นรัฐวิสาหกิจนะมันทำให้การบริหารงานมันจะมีความคล่องตัวขึ้นอะไรขึ้นแต่ว่าที่ผ่านมานะด้วยความที่เราก็เหมือนกับแบบการบริหารบ้านเมืองของเราอ่ะมันก็บริหารแบบราชการเหมือนเดิมมันก็บริหารแบบราชการเหมือนเดิมก็ช้าก็ตัดสินใจนานก็มีเรื่องของระเบียบราชการที่ยุ่งยากซับซ้อนนะซึ่งตรงเนี้ยเล่าขำๆเลยนะเหมือนเราเคยได้งบประมาณเหมือนฝั่งของฟุตบอลเนี่ยเคยได้รับงบประมาณของการสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลอาชีพนะในส่วนของค่าผู้ตัดสินค่าตอบแทนผู้ตัดสินนะเชื่อไหมครับว่าการแข่งขันฟุตบอลลีกภูมิภาคสมัยก่อนในดิวิชั่น2เนี่ยเอกสารที่ต้องใช้เบิกเงินสำหรับผู้ตัดสินเนี่ยนะฮะหนึ่งคู่นะหนึ่งคู่เนี่ยจะมีผู้ตัดสินนะฮะผู้ช่วยผู้ตัดสิน2คนนะผู้ตัดสินที่4มีผู้ประเมินผู้ตัดสินแล้วก็มีผู้ควบคุมการแข่งขันมันมีอยู่ประมาณ6คนนี่แหละนะที่จะมีค่าใช้จ่ายจากการกีฬาแห่งประเทศไทยมาให้ จากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ1คู่ใช้เอกสารประมาณ33แผ่น
19: เยอะดิ
20: ฟุตบอลเนี่ยไปกันประมาณ500คู่คิดเอาแล้วกันฮะว่าเอกสารเนี่ยเท่าไหร่แล้วบางช่วงเนี่ยโอเคเอามาจ่ายเลยนะฮะตัวแทนของกกท.ก็มาถึงสนามเลยสนามแข่งเซ็นเอกสารก็เรียบร้อยก็เรียบร้อยก็จ่ายกันเลยแต่บางช่วงที่เงินไม่ได้เบิกล่วงหน้ามาไม่ได้เงินไม่ได้มีเงินทดลองจ่ายมาก็ต้องรวบรวมเอกสารแล้วส่งมาที่กกท.เพื่อรอเบิกจ่ายบางทีเอกสารหายครับแค่หายไปแผ่นเดียวเนี่ยนะฮะเบิกไม่ได้ทั้งคณะนะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องระเบียบราชการที
19: ่
20: ที่มันยุ่งยากซับซ้อนทีนี้พอเรามาดูแล้วตรงเนี้ยตอนหลังพอผมฟุตบอลเนี่ยไม่ได้รับการสนับสนุนเรื่องค่าตอบแทนผู้ตัดสินเนี่ยเขาทำเองเนี่ยเขาใช้แผ่นเดียวจบครับเพราะว่าบัตรประชาชนบัตรประชาชนทุกคนมันก็อยู่ในระบบอยู่แล้วนะก็ใช้แค่อันเดียวนั่นแหละนะมันก็จบไปไม่ต้องส่งทุกแมตช์ไม่ต้องส่งทุกครั้งนะซึ่งอันเนี้ยก็เป็นสิ่งนึงที่ผมก็เชื่อว่าอย่างที่บอกว่าต้องรื้อก่อนนะทลายสลายทุกอย่างที่คิดว่ามีอยู่ตอนนี้นะแต่ว่ามันยังอยู่นะไม่ใช่ไปตัดเขาออกนะเพราะว่ามันเป็นองค์กรใหญ่แล้วนะสิก็ต้องมาไล่เรียงกันใหม่ว่าที่สุดแล้วฟังก์ชันต่างๆที่เรากำลังจะทำเนี่ยคืออะไรนะอย่างการกีฬาประเทศไทยจะไปสนับสนุนเรื่องของส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาเนี่ยผมว่าก็ไม่ได้ง่ายแล้วเพราะว่าวิธีการทำงานก็ดีวิธีคิดก็ดีเรื่องของเงื่อนไขต่างๆที่อยู่ภายใต้การกำกับของการบริหารราชการแผ่นดินแบบของไทยนะครับมีสตง.คอยตรวจสอบมีอะไรต่างๆนานาที่การใช้งบมีสำนักงบประมาณมีอะไรต่างๆนานาที่แบบมันไม่ได้ใช้เงินง่ายซึ่งเราก็ไม่ได้ต้องการให้ใช้ง่ายนะแต่เราต้องการให้มันใช้แล้วเนี่ยมันสามารถที่จะตอบสนองกับสิ่งที่มันควรจะเป็นอันไหนควรช้าก็ควรช้าแต่อันไหนควรเร็วต้องเร็วไม่ใช่อันไหนควรช้าคุณไปเร็วแต่อันไหนควรเร็วคุณไปช้านะซึ่งอันเนี้ยมันก็กระทบมากนะฮะอย่างเนี้ยก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าถ้าจะทำเนาะไม่ใช่แค่เปลี่ยนป้ายกระทรวงนะเปลี่ยนโครงสร้างใหม่คิดสมัยว่าเป้าหมายของเราตอนเนี้ยเราจะใช้กีฬาเพื่ออะไรไล่เรียงกันใหม่ตั้งแต่ระดับต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำต้นน้ำก็คือเอาละถ้าเราจะมองว่า

ร้อยคนอาจจะเป็นนักกีฬาอาชีพได้แค่คนเดียวนะที่เข้ามาอยู่ในระบบอะคาเดมี่อยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการนักกีฬาอาชีพ1,000 คนเนี่ยมันต้องเท่าไหร่อ่ะมันต้องหลักแสนหลักล้านคนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องวางยุทธศาสตร์ใหม่ทั้งหมดเลยนะในแง่ของกีฬาของประเทศเพราะฉะนั้นอย่างที่นันเน็ตถามว่าจะแค่เปลี่ยนป้ายครับเปลี่ยนป้ายไม่ได้นะเปลี่ยนป้ายกระทรวงไม่ได้ต้องรื้อทั้งระบบต้องดูทั้งรากทั้งฐานแล้วก็วางเป็นขั้นเป็นตอนเลยว่ายุทธศาสตร์3 ปี5 ปีนะ7 ปี10 ปีไปจนถึง20 ปีว่าเราจะมองประเทศไทยไปแบบไหนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากให้เห็นแล้วก็อีกคำถามหนึ่งที่ถามมาก็คือเรื่องของบุคลากรหรือว่าคนที่เหมาะสมจะมาเป็นรัฐมนตรีกีฬาควรจะเป็นคนในวงการกีฬาหรือจะเป็นคนในวงการธุรกิจในแวดวงธุรกิจหรืออะไรยังไงนะฮะซึ่งผมมองว่ามันต้องคือฐานของคำว่ากีฬาเนี่ยต้องมีความเข้าใจกีฬาก่อนนะถ้าไม่เข้าใจกีฬารู้แต่เรื่องของธุรกิจเรื่องรู้แต่เรื่องของอะไรเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเข้ามาแล้วอาจจะมีปัญหาในแง่ของความไม่เข้าใจธรรมชาติของกีฬาก็เกิดขึ้นได้นะอย่างอะไรผมไม่ได้อยากจะก้าวล่วงนะแต่ว่าเอาล่ะการเมืองมาบอกว่ามีปัญหาเรื่องการใช้อาวุธปืนที่มีการก่อเหตุเพราะฉะนั้นนักกีฬายิงปืนห้ามพกปืนนะปืนให้ฝากไว้ที่สนามปืนเขากระบอกละ7-8 แสนกระบอกละล้านเขาฝากไว้ที่สนามก็บอกว่าใครจะอยากรับผิดชอบปืนพวกนี้และที่สำคัญคืออุปกรณ์พวกนี้มันต้องเช็ดทำความสะอาดมันต้องดูแลอย่างเข้มข้นเข้มงวดแล้วนั้นมันต้องเอากลับบ้านเพื่อไปบำรุงรักษาเพื่อไปจับเพื่ออะไรให้มันเกิดความเป็นผมพูดว่าเป็นอวัยวะที่33อ่ะนะฮะซึ่งอันเนี้ยอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดสมมุตินะเราไปเจอรัฐมนตรีที่ไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้แล้วอยู่ดีๆนายกพูดออกมาแบบนี้รัฐมนตรีก็บอกโอ้ดีเอาออกแบบนี้แหละถนอมนโยบายนายกไม่ต้องเอาปืนกลับบ้านนะฮะห้ามพกปืนนู่นนี่นั่นซึ่งเราก็เห็นนะฮะว่านายกสมาคมยิงปืนรับลูกฮะแล้วคนอย่างนี้เป็นนายกสมาคมยิงปืนได้ไงแทนที่คุณจะต้องออกมาบอกว่าเฮ้ยธรรมชาติของกีฬามันเป็นแบบนี้นะซึ่งอันนี้จริงๆต้องเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาเขาต้องเข้าใจบริบทของกีฬามากน้อยไม่เป็นไรแต่ว่าพอมีเรื่องอะไรที่กระทบกับกีฬาที่เขาควบคุมอยู่เนี่ยเขาจะต้องเป็นคนออกมาต่อสู้ให้เขาต้องเป็นคนออกมาพูดให้แต่อย่างน้อยเขาก็ต้องเชิญแล้วถ้ามีกระทบเรื่องนี้กระทบเกี่ยวกับเรื่องของกีฬายิงปืนรัฐมนตรีต้องเชิญมาแล้วเอ้ยกีฬายิงปืนคุณมาคุยดิว่าเอ้ยจริงๆแล้วมันเป็นแบบนี้หรือเปล่าถ้าอยู่ในสภาพนี้กีฬาชนิดนี้มันจะไปต่อได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องการเนี่ยไม่ได้ต้องการความเข้าใจทั้งหมดนะแต่คุณต้องเป็นคนที่สามารถที่จะเชื่อมต่อภาษาในแต่ละภาษาที่แตกต่างกันได้ยกตัวอย่างเช่นนะถ้าเราจะให้กีฬาเนี่ยมันเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์มันเป็นอุตสาหกรรมใหม่เนี่ยคนที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยผมว่าจำเป็นนะคุณสมบัติที่จำเป็นอันดับต้นๆอันดับแรกๆเลยคือคุณต้องสามารถที่จะพูดทำให้3-4คนเนี่ยเขาพูดภาษาเดียวกันได้ฝากฝั่งของธุรกิจกีฬาฝากฝั่งของตัวนักกีฬาฝากฝั่งของสมาคมกีฬาให้ทุกคนมาพูดภาษาเดียวกันให้ได้นะเพราะทุกคนจะพูดภาษาของตัวเองนักกีฬาเขาจะพูดว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาต้องดีเขาต้องแข็งแรงเขาต้องนู่นนี่นั่นนะต้องมีวิทยาศาสตร์การกีฬาแต่ในมุมอีกมุมนึงคือมันต้องสร้างรายได้มันต้องสร้างคอนเทนต์มันต้องเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้ได้ไม่ใช่คุณเล่นเล่นแต่คนไม่ได้อยากดูอ่ะกีฬาชนิดนั้นน่ะแล้วมันจะไปสร้างผลกระทบทางธุรกิจได้อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมเชื่อว่าสิ่งที่เป็นคุณสมบัติอันดับแรกเลยเนี่ยอาจจะไม่ได้จำเป็นว่าต้องเป็นนักกีฬาจ๋าก็ควรมีพื้นฐานในการเป็นนักกีฬามาบ้างเล่นกีฬามาบ้างเพราะว่าถ้าคนที่ไม่เล่นกีฬาเลยสักประเภทเนี่ยในชีวิตนี้เนี่ยนะผมว่ามันก็แปลกๆว่ากีฬาเนี่ยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไอ้เล่นการละเล่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้มันมีความเป็นกีฬาเพราะกีฬาเนี่ยมันหล่อหลอมก่อนมันหล่อหลอมคนครับมันเริ่มจากคุณต้องซ้อมคุณต้องอยู่ในกรอบกติกาแล้วคุณต้องยอมรับว่าเมื่ออยู่ในกติกานั้นแล้วผลที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นอย่างไรคุณก็ต้องยอมรับมันได้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นคุณสมบัติของคนที่จะมาเป็นผู้นำกีฬาครับ

0: อ่ะเดี๋ยวผมถามแบบประชาชนเลยนะอ่ะเนี่ยคุณสมบัติอย่างที่กูป๊อกเนี่ยพูดมันโอเคแหละแต่ในเมื่อถ้ามันเข้ากับกีฬาการเมืองเนี่ยสมมติกีฬาการเมืองแน่นอนครับการเมืองเนี่ยโอ้โหมันเป็นพรรคพวกเนาะสมมุติว่าเป็นรัฐมนตรีกูป๊อกเป็นรัฐมนตรีเนี่ยโอเคนะเพื่อนมาเนี่ยโอเคเพื่อนเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่จําเป็นต้องให้คนเนี้ยต้องให้คนเนี้ยทําอ่ะมันจะแก้ไขอะไรกูป๊อกมันสามารถแก้ไขโอ้ใช่ไหมการเมืองมันก็คือมันก็จะมีแบบเป็นล็อกของมันมามันไม่สามารถเอาคนนี้เรารู้แหละคนนี้เก่งแต่ให้คนนี้มาทำไม่ได้แต่เราต้องให้เพื่อนเราทำแต่เพื่อนเราอะรู้คร่าวๆงัวปลามันจะแก้ไขได้ไหมครับกูป๊อกมันจะมีสิทธิ์ไหมอันนี้เราพูดเหมือนประชาชนไม่รู้นะกูป๊อกอาจจะรู้ลึกกว่านี้ก็ได้แต่ขนาดนี้อาจจะยากนิดนึงนะการพอการเมืองมาเข้าคู่กับกีฬาเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะทำแบบที่เราชอบได้ไง
1: คือจริงๆต้องมองอย่างนี้ครับคือต้องมองอย่างนี้ครับว่าณวันนี้อย่างที่ผมน่าจะสัปดาห์ที่แล้วที่เราทิ้งท้ายกันไว้ว่า
0: เคยเป็นปีนโยบายเกี่ยวกับกีฬาเคยเห็นท่านล่าสุดก็เคยทำด้วยใช่ไหมประมาณนี
1: ้ที่เราทิ้งท้ายกันไว้ครั้งที่แล้วครับว่านักการเมืองเนี่ยเข้ามาเพื่อบริหารอำนาจไม่ได้เข้ามาเพื่อบริหารประเทศนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือหัวใจสำคัญนะฮะของคนที่จะเข้ามาทำตรงนี้คือผมเชื่ออย่างนี้ก่อนครับผมเชื่อว่าถ้าประชาชนเนี่ยค่อยๆได้รับความรู้มากพอนะไหนจะใช้เวลาบ้างอะไรบ้างสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือการเลือกคนที่มีความเหมาะสมเข้ามาเป็นตัวแทนก่อนเป็นอันดับแรกก่อนนะมันต้องเริ่มจากจุดนั้นก่อนนะเพราะถ้าเราเลือกจากคนที่มาบริหารอำนาจคือต้องดูให้ออกอะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาจะเข้ามาบริหารอำนาจหรือเข้ามาบริหารประเทศนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีหลักคิดหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เหมือนกับแบบเขามีแผลมาเยอะพอสมควรมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เพราะฉะนั้นพอมีแผลมีอะไรเนี่ยก็อยากจะรักษาอำนาจเพื่อไม่ให้ใครมาหรือตรงนั้นเพื่อไม่มาย้ำแผลนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าตรงเนี้ยก็เลยมองว่าจริงๆเนี่ยมันต้องเปลี่ยนเรื่องของวิธีคิดของคนในประเทศด้วยนะไม่ใช่รอว่าจะเปลี่ยนแต่คนที่จะเข้ามาบริหารอย่างเดียวนะเพราะคนที่จะเปลี่ยนคนที่เข้ามาบริหารได้เนี่ยก็คือประชาชนแบบที่นั่นได้บอกว่านั่นในฐานะเป็นประชาชนคนธรรมดานี่แหละเหนื่อยครับเหนื่อยไม่ง่ายไม่ง่ายแน่นอนครับเพียงแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยเราก็คงจะต้องอยู่อย่างมีความหวังเพราะถ้าอยู่อย่างไม่มีความหวังเราสิ้นหวังแล้วเราไม่ต่อสู้ด้วยเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้แต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะหวังพึ่งโชคชะตาหวังพึ่งโชคชะตาบ้างเหมือนกันว่าไอคนที่เขาแบบจิ้มมาเนี่ยมันดันรู้เรื่องจริงๆนะมันดันมีศักยภาพจริงๆมันดันมีความที่จะเปิดใจเพื่อเป็นคนอย่างที่ผมพูดไปว่าเฮ้ยคุณต้องเป็นคนกลางที่จะเชื่อมต่อทุกภาษาเข้าด้วยกันภาษาการเมืองคุณก็ต้องพูดคุณก็ต้องเข้าใจภาษานักเรียนคุณก็ต้องเข้าใจนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมก็หวังว่ากีฬานะจะพาคนที่มีความเหมาะสมมาอยู่ในตำแหน่งนี้ซึ่งส่วนตัวเนี่ยตอนนี้อย่างท่านรัฐมนตรีสุรศักดิ์เนี่ยเท่าที่ได้สัมผัสมา 2-3 ครั้งผมเชื่อว่านี่คือผมไม่อยากเปรียบเทียบกับอีก5ท่านนะเพราะผมเนี่ยเป็นบอร์ดกีฬาชีพมาเนี่ยบอร์ดกีฬาชีพเนี่ยคนที่เป็นประธานบอร์ดคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพราะฉะนั้นผมเจอรัฐมนตรีมาท่านสุรศักดิ์เนี่ยเป็นท่านที่6แล้วคิดดูแล้วกันผมเป็นบอร์ดอาชีพปีที่6เจอรัฐมนตรีมา6คนนะแล้วนักกีฬาสร้าง1คนเนี่ยนะใช้เวลาสร้างเนี่ยโอ้โหเป็น10ปีอ่ะ10ปี8ปี12ปีอ่ะแต่รัฐมนตรี6ปีเนี่ยมี6คนแล้วนโยบายกีฬาที่ต้องออกจากรัฐมนตรีออกจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยพอเปลี่ยนหัวทีก็เปลี่ยนนโยบายทีเพราะนั้นความต่อเนื่องความยั่งยืนในแน่ที่บอกมันไม่เกิดขึ้นแน่ๆอันนี้ก็เลยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยคือสิ่งที่ผมเจอมานะฮะแล้วก็หวังว่านะฮะสิ่งที่เราเห็นในปัจจุบันนี้นะฮะมันจะถูกพัฒนาต่อยอดไปอย่างที่มันควรจะเป็นสักทีครับ
0: ก็อย่างคำถามเมื่อกี้ก็คือเหมือนจะต่อเนื่องมาถึงข้อที่2ที่ผมจะถามโกป๊อกนะครับก็โอเคแหละที่โกป๊อกพูดมันก็โอเคทุกอย่างครับข้อ2เนี่ยที่มีคนถามมาเนี่ยก็คือนโยบายพรรคการเมืองนะครับแหมทุกพรรคการเมืองเนี่ยจะมีนโยบายกีฬาทั้งหมดมีระบบกีฬา แน่นอนโกป๊อกผ่านจุดนี้มาแน่นอนกับการที่ผ่านมาล่าสุดอย่างที่บอกว่าแหมคนเราก็ต้องเลือกสมมติว่าเราเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถก็คือโกป๊อกนะเอาให้หนึ่งความรู้ความสามารถแต่โกป๊อกไม่ได้อยู่ที่พรรคที่เป็นที่นิยมมากก็คือ1 2อะไรเนี่ยมาเนี้ยไอ้คนที่แบบไม่ได้เลยไปอยู่ข้างบนอันนี้คือยากมากๆอ่าเนี่ยคือโอกาสที่เราจะยากจริงๆนะครับซึ่งเกือบทุกยุคทุกสมัยเนี่ยสนามกีฬาลานกีฬาเนี่ยโอ้โหมีเงินสนับสนุนมากมายเลยทีเดียวนะครับมีการจัดมหกรรมกีฬาแต่สิ่งที่ยังถามได้คือเมื่อไหร่เราจะมี Nation Sport Policy นะครับที่โอ้โหรัฐบาลจะจริงจังหรือยังเราสร้างนักกีฬามานะครับ4ปีกลางต่อเนื่องเลยเปลี่ยนรัฐบาลอีกแล้วเริ่มใหม่อีกแล้วเนี่ยพอการเมืองมายุ่งกับกีฬาแบบเนี้ยมันไม่มีความต่อเนื่องอะแบบทุก4ปีการสร้างนักกีฬาเนี่ยโอลิมปิกเนี่ยต้องใช้ 8-12 ปีใช่ไหมครับการสร้างฟุตบอลทีมชาติต้องวางระบบตั้งแต่ 8-10 ปีโอ้โหหลายๆอย่างพอเป็นการเมืองคู่กับกีฬาแบบเนี้ยโอ้โหมันแบบความต่อเนื่องครับอยากถามโค้ชป๊อกว่ามีความคิดเห็นแบบไหนในฐานะที่โอ้โหเป็นแบบเคยแบบวางนโยบายการกีฬาจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วมาโอ้โหแหมเข้าลึกมากๆอันนี้คือตรงช้อยจากคำถามครั้งที่แล้วเลยมาเลยครับโค้ชป๊อกอันนี้คือเดือดแน่นอนนี่แค่ข้อสอบก็เดือดแล้ว
1: ผมบอกงี้ครับผมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนโยบายกีฬาเนี่ยนะที่ผ่านมาเนี่ยของพรรคการเมืองเนี่ยนะครับถ้าไปย้อนดูเลยนะ
0: ครับ
1: แทบจะเป็นศูนย์ไม่มีพรรคไหนพูดเรื่องนโยบายกีฬาเลยนะเคยมีพรรคของคุณวรรณชนาถัจจกุลหรือว่าวิขอยธรรมชัยสมบูรณ์เนี่ยเคยตั้งพรรคพลังคนกีฬาขึ้นมานะเพื่อจะขับเคลื่อนกีฬาของประเทศนะซึ่งอันนี้ถือเป็นวิชั่นที่สำคัญมากแต่ว่าตอนนั้นผมอาจจะยังไม่ได้ไปลงลึกรายละเอียดว่าแนวนโยบายของพรรคนี้เป็นอย่างไรนะแต่ว่าสิ่งนึงที่เห็นก็คือไม่มีพรรคไหนนำนโยบายกีฬามาใช้ในการหาเสียงเลยต้องใช้คำนี้เพราะอะไรเพราะสิ่งที่การเมืองบ้านเราทำเนี่ยนะเขาก็จะมองเรื่องของเขาเรียกว่านโยบายประชานิยมถูกต้องนะฮะมองเรื่องนั้นเป็นหลักนะฮะไม่มีหลักเรื่องว่ากีฬาเดี๋ยวจะทำให้เรารวยไม่มีนะซึ่งผมเนี่ยเขียนไว้ตั้งแต่ประมาณเลือกตั้งก่อนหน้านี้ครั้งหนึ่งนะฮะที่ไม่ครั้งที่ผ่านมานะก่อนหน้านี้ผมก็เคยเขียนนโยบายแล้วว่าอาจจะมี1จังหวัด1กีฬาอาชีพทุกจังหวัดจะต้องมีกีฬาอาชีพเป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดเป็นประจำจังหวัดสัก1อย่างนะคุณจะเป็นฟุตบอลหรือจะเป็นวอลเลย์บอลหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนนะซึ่งผมก็ค่อยๆพัฒนานโยบายของผมมาโดยตลอดนะซึ่งที่สุดแล้วเนี่ยเชื่อมั้ยฮะว่าอันนี้ผมก็ไม่ได้พูดเพื่อเข้าข้างตัวเองนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เรา
0: ป๊อกดีนะผมฟังตอนออกรายการอะไรหลายอย่างนโยบายกีฬาดี
1: ซึ่งเราไม่ได้พูดเข้าข้างตัวเองนะแต่หลังจากที่ผมพูดนโยบายออกไปเนี่ยขับเคลื่อนนโยบายกีฬาไปเนี่ยหลายพรรคเริ่มออกมาแตะเพราะว่ามันเริ่มหมดมุกกันแล้วไงก็มาหากินกับกีฬาโดยที่หลายคนก็ไม่เคยมีความรู้ไม่เคยศึกษามาก่อนว่าสิ่งที่กีฬามันจะให้กับประเทศได้มันเป็นอย่างไรบ้างนะ
0: ใช
1: ่บางคนเนี่ยถึงขนาดเข้าไปหาคณะกรรมการโอลิมปิกซึ่งคณะกรรมการโอลิมปิกเนี่ยเขาไม่ได้มองกีฬาแบบเชิงอุตสาหกรรมเขามองเป็นแค่กีฬาเป็นเลิศซึ่งอันเนี้ยคือเข้าไปก็จะเจอแต่ว่าเอ้ยคุณต้องไปทำอย่างนั้นคุณต้องไปทำอย่างนี้คุณต้องไปแก้ปัญหาให้กับสมาคมกีฬาอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งอันเนี้ยผมมารู้หมดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมถึงสามารถที่จะกำหนดนโยบายได้แต่ว่าสิ่งนึงที่ท่านเนตถามว่าเอาละพอมันเกิดความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศไทยเนี่ยเพราะประเทศไทยเป็นแบบนี้ในการเมืองเนี่ยมันก็บริหารแต่อำนาจเนี่ยพูดง่ายๆถ้าทำท่าจะสั่นคลอนอำนาจจะสั่นคลอนโอ้ยุบสภาซะนะฮะ
0: เริ่มใหม่กัน
1: อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่เกิดความยั่งยืนไม่มีเสถียรภาพไม่เกิดความต่อเนื่องของการพัฒนาไม่ใช่เฉพาะกีฬาทุกเรื่องแหละนะฮะพอเปลี่ยนรัฐบาลทีนโยบายเปลี่ยนวิธีการคิดก็เปลี่ยนหมดนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยสิ่งนึงที่ผมไม่รู้หรอกว่าวงการอื่นเขาจะทำมาหากินจะโคดโกงกันอย่างไรแต่กีฬาเนี่ยเริ่มจากการปลอดเงินทอนก่อนพอกีฬาปลอดเงินทอนเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะสิ่งที่สำคัญคือพวกสมาคมกีฬาต่างๆควรจะมีแผนยุทธศาสตร์ตัวเองที่ชัดเจนนะฮะแล้วก็ทำให้มันเป็นเหมือนแผนพัฒนาประเทศด้วยกีฬาพูดง่ายๆนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยอย่างน้อยมันจะมีสารตั้งต้นมันจะมีตัวตั้งมีธงเป็นหลักอยู่ว่ากีฬาเราจะเดินไปทางไหนนะฮะเราจะไปรอให้รัฐมนตรีมาใหม่ แล้วก็มากำหนดนโยบายใหม่มันก็ช้าครับเพราะมาทีก็กำหนดใหม่ทีเพราะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าจริงๆแล้วตอนนี้หน่วยงานหลักที่มีอยู่ก็คือการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยควรจะเป็นคนช่วยกันกำหนดหลักยุทธศาสตร์ของกีฬาชาตินะฮะว่ามันจะมีด้านไหนบ้างซึ่งที่ผ่านมาเขาก็มีแผนยุทธศาสตร์กีฬาชาตินะผมก็เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าไปช่วยกันให้แนวคิดให้หลักคิดว่าแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนากีฬาของชาติเนี่ยมันควรจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นแผนแบบราชการมันไม่ใช่แผนแบบเอกชนนะแผนแบบราชการคืออะไรคือแผนที่สวยงามสวยหรูมีแบบไปดาวอังคารได้เลยพูดง่ายๆนะคุณจะไปถึงดาวเสาร์คุณก็ไปได้แต่มันไปไม่ได้จริง
0: เหมือนพี่เต้ไหมพี่เต้บอกเอาแมนยูไปดาวอังคารอะไรพี่เต
1: ้ไม่อันนี้อีกแบบ
0: อันดาวอังคาร
1: อันนี้เป็นแผนแบบโหมีแผนแม่บทมีแผนยุทธศาสตร์กีฬาชาติครบcover ทุกอย่างนะฮะทำนู่นทำนี่เต็มไปหมดเลยแต่ว่าเป็นแผนที่เชื่อไหมฮะผมก็ไม่ได้อยากจะตำหนิกกท.นะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเขาไปเชิญวิทยากรไปเชิญทีมที่ปรึกษามานะแล้วมาทำวิจัยมาทำอะไรต่างๆนานากับคนในวงการกีฬาบางคนเนี่ยยังไม่เข้าใจเลยฮะเพราะบางคนผมไปเซิร์ชประวัติดูผมก็ควรพูดภาษาหยาบๆก็คือควรตีนนั่นแหละผมก็ไปหาประวัติก่อนผมอยากรู้วิทยากรที่จะมาสอนเราจะมารวบรวมข้อมูลจากเราเนี่ยเขาเข้าใจกีฬาขนาดไหนเขามีพื้นฐานกีฬาขนาดไหนบางคนเป็นแพทย์เกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจเป็นนักวิจัยด้านโรคหัวใจซึ่งไม่เกี่ยวข้องเลยกับการกีฬาเนี่ยเพราะนั้นแล้วเขาจะมาพัฒนากีฬาอย่างไรนะฮะเขามาตั้งสมมติฐานว่าเกณฑ์ในการประเมินศักยภาพของกีฬาต่างๆนานาเขาก็สมมติฐานตามหลักวิชาการแต่ตามหลักความจริงเนี่ยกีฬามันมีทั้งหลายประเภทมันมีธรรมชาติของมันแต่ละแบบที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นคุณประเมินโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันทั้งหมดกับกีฬาไม่ได้
0: คร
1: ับ เอาแค่ง่ายๆนะครับกีฬาเนี่ย1ทีมเนี่ยสมมติฟุตบอลเนี่ยเอาตอนผมเล่นฟุตซอลแล้วกันฟุตซอลทีมชาตินะฮะมันก็มีนักเตะหลายตำแหน่งให้ทุกคนวิ่งเหมือนกันหมดได้มั้ยไม่ได้เพราะวิธีการเคลื่อนที่ของแต่ละคนเนี่ยมันเคลื่อนที่แตกต่างกันผู้รักษาประตูก็ต้องซ้อมอีกแบบนึงนะซึ่งอันเนี้ยถ้าเป็นโค้ชไทยเหรอซึ่งก็เหมือนกันเลยกับเนี่ยระบบราชการไทยเนี่ยโค้ชไทยก็คือวิ่งเหมือนกันหมดวิ่งเท่ากันหมดทุกคนต้องวิ่งได้เท่านี้ซึ่งจริงๆแล้วมันมี2ซึ่งจริงมันมี2ส่วนส่วนนึงคือเกณฑ์ที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานกลางความฟิตทดสอบยังไงนะฮะความคล่องตัวของแต่ละตำแหน่งมันก็ต้องแตกต่างกันอะไรเงี้ยมันก็แยก2ส่วนส่วนที่เป็นเฉพาะทางและส่วนที่เป็นมาตรฐานกลางซึ่งกลายเป็นว่าณวันนี้เกณฑ์การประเมินของกกท.ใช้เกณฑ์มาตรฐานกลางกับทุกกีฬาทั้งหมดซึ่งมันไม่ได้กีฬาแต่ละชนิดไม่เหมือนกันนะฮะคุณบอกว่าสนุกเกอร์เนี่ยเป็นกีฬาชีพกับฟุตบอลที่เป็นกีฬาชีพคุณต้องมีแฟนบอลเท่านั้นเท่านี้ต้องมีแฟนชมเท่านั้นเท่านี้คนเข้าเป็นสนามบอลกับแมตช์การแข่งขันเนี่ยมันเยอะกว่าเท่าไหร่ถ้าไปเทียบกับสนุกเกอร์ก็กลายมาสนุกเกอร์ก็อาจจะได้รับการสนับสนุนที่น้อยกว่าหรือเปล่าหรือประเมินแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมเลยมองว่านี่คือสิ่งที่
0: เขาคิดอย่างนั้นจริงเหรอป๊อปเขาคิดอย่างนั้นจริงเหรอ
1: จริง
0: ตลก
1: จริงซึ่งสิ่งที่เรามองเราก็เลยมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะกกท.เนี่ยในฐานะที่เป็นองค์กรที่กำกับดูแลโดยตรงเนี่ยควรจะเป็นคนที่ทำแผนตรงนี้เพื่อรัฐบาลไหนมาก็แล้วแต่คุณมาแล้วคุณจะเห็นว่ามันทำได้เลยมันเดินไปอยู่แล้วมันเดินของมันอย่างเหมาะสมอยู่แล้วแต่ถ้าคุณทำแล้วไม่เหมาะสมเขามาเขาก็อยากรื้อถูกไหมถ้าคุณทำเพื่อเอื้อการเมืองของกลุ่มที่ผ่านมากลุ่มใหม่มาทำไงล่ะครับก็รื้อถูกไหม
0: ลืม
1: เพราะมันไปเอื้อของกลุ่มเก่ากลุ่มใหม่มาเขาก็ต้องอยากให้เอื้อกลุ่มตัวเองแต่ถ้าคุณทำที่เป็นมาตรฐานที่ไม่ได้เอื้อใครแต่มันเอื้อการพัฒนานักกีฬาเอื้อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศผ่านกีฬาเพื่อการทำให้มันเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทุกคนมาโอ้โหมันง่ายมากเลยนะฮะแค่มาดูว่ามันติดขัดตรงไหนที่ทำให้โปรเจกต์นี้มันล่าช้ามันไม่สำเร็จคุณก็ใช้ศักยภาพในการเป็นผู้นำองค์กรในฐานะรัฐมนตรีตามคุณสมบัติที่ผมบอกไปก็ไปแก้ปัญหาให้ติดขัดเรื่องสำนักงบประมาณไปคุยสิวิธีการเป็นยังไงนะฮะเราเจอปัญหาหลายครั้งครับเวลาจัดมหกรรมกีฬานานาชาติเนี่ยยิ่งระดับสูงเนี่ย ทั้งอุปกรณ์ทั้งอะไรต่างๆนานาต่างชาติเขาต้องขนเข้ามาอะไรเข้ามาเก็บภาษีเขาซึ่งมันกลายเป็นว่าแบบต้องไปขอเป็นแต่ละครั้งว่าต้องอันนี้ต้องขอลดหย่อนนะเพราะเอาเข้ามาแข่งขันกีฬานะนู่นนี่นั่นไม่ได้เอาเข้ามาขายไม่ได้เอาเข้ามาเพื่อเป็นสินค้าแต่เขานักกีฬาเขาเอาเพื่อมาใช้แล้วหลายชิ้นเนี่ยมันเป็นของใหม่อย่างเช่นชุดแข่งขันชุดอะไรเนี่ยก็มันยังไม่แข่งไงมันยังไม่แกะไงนึกออกว่ามันมีป้ายราคาที่ติดมากับการเดินทางเข้ามาก็จะไปเก็บภาษีเขาอะไรเขาเพราะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องเห็นภาพแล้วก็คนที่จะเป็นผู้นำองค์กรต้องเข้าใจปัญหาพวกนี้เพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่อย่างที่บอกว่าไอ้การเมืองเนี่ยมันก็คงจะต้อง
0: โหมันซับซ้อนนะ
1: คือการเมืองก็ให้เขาว่าไปแต่ว่าการกีฬาเนี่ยต้องวางยุทธศาสตร์ตัวเองให้ชัดเจนพอที่การเมืองเข้ามาแล้วไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยไอ้ยุทธศาสตร์ที่มีอยู่เนี่ยรับใช้การเมืองชุดก่อนเว้ยไอ้การเมืองชุดก่อนมันได้ประโยชน์เว้ยแต่เข้ามาเห็นแล้วว่านี่คือประโยชน์ของชาติไม่มีใครหรอกครับที่เข้ามาแล้วเห็นว่านี่คือประโยชน์ของชาติแล้วไม่อยากทำต่อนอกจากเข้ามาแล้วเห็นว่านี่คือประโยชน์ของไอ้การเมืองชุดก่อนเราก็อยากรู้ถูกไหมทีนี้รู้ปุ๊บอ้าวไปเจอช่องเจออะไรเราไอ้นู้นมันเอาได้เว้ยเราก็เอาบ้างนี้มันก็ไม่ดีไงนะครับประมาณนี
0: ้เวลาเดี๋ยวเท่าไหร่ครับพี่อนุชา
1: เวลา4นาที
0: โอเคเดี๋ยวว่าสรุปดีกว่าโอ้โหก็เรียกว่าแค่2ข้อก็เดือดพอสมควรนะเตรียมมา5ข้อ2ข้อเนี่ยยังเดือดและแบบว่ามันยังมีอีกยาวมากที่เราจะต้องศึกษานะครับก็เดี๋ยวยกไปอาทิตย์หน้าคราวนี้ให้สโกป็อกสรุปดีกว่าสรุปเอาสั้นๆแล้วกันครับเป็นแบบทิ้งติ่งนิดๆแล้วเดี๋ยวไปสรุปเต็มอีกอาทิตย์หน้าแล้วกันนะครับก็อยากจะถาม
1: ไม่ได้
0: ที่ต้องการว่า
1: อีกยัง4นาทีว่ามัน
0: งั้นก็เดี๋ยวเอางี้แล้วกันมันสรุปได้กบป๊อกทำได้แน่นอนมั่นใจว่ามันมีเรื่องยาวแน่ๆก็อยากถามสรุปเลยการเมืองที่กีฬาไทยต้องการเนี่ยครับโอ้โหต้องเป็นแบบไหนควรมีอะไรบ้างสรุปเป็นแบบหาเรื่องเลยระบบเงินอุตสาหกรรมเด็กในโรงเรียนกีฬาเยาวชนสโมสรทีมชาติกีฬาอาชีพสปอร์ตอินดัสตี้ควรเป็นอย่างไหนสรุปเลยแบบในสไตล์ของโกป๊อกแล้วกันเอาแบบที่โกป๊อกอยากได้อันนี้ก็คือแบบสรุปแบบที่โกป๊อกอยากได้เลยถ้าเราพูดมา2ข้อเนี่ยยังไม่ครบอีก3นะยังมีเรื่องของงบประมาณในการลงทุนอบจ.อบต.หลายๆอย่างที่เราเตรียมมาให้พูดเนี่ยแต่แบบเอาที่โกป๊อกต้องการก่อนเลยว่าแบบไหนสรุปไปเลยวันนี้ก่อนประมาณนี้ครับ
1: ก็ต้องไม่สรุปดีกว่าไม่งั้นก็เป็นเปิดไว้ดีกว่า
2: ครับก่อนไม่ได้ครับก่อนอนุญาตกบล็อกนิดนะครับก็คืออย่างนี้เดี๋ยวอาจจะต้องไม่ต้องสรุปก็ได้เอาแค่ทิ้งท้ายแล้วก็เราจะไปต่อกันในเราจะไปต่อกันในวันพุธหน้านะครับแล้วก็เดี๋ยวกบล็อกเข้าตรงนี้แล้วก็ทิ้งท้ายแล้วก็ปิดด้วยนะปิดรายการด้วยครับ
0: โอเคครับ
1: ครับก็ส่วนตัวนะครับถ้ามองว่าการเมืองกับกีฬาเนี่ยเราต้องการการเมืองแบบไหนเพื่อทําให้กีฬาเนี่ยมันสามารถพัฒนาได้เนี่ยคือเราต้องการการเมืองที่เข้ามาบริหารประเทศนะแค่นั้นเองหลักคิดสําคัญเลยนะฮะไม่ใช่เข้ามาเพื่อบริหารอำนาจคือการเข้ามาบริหารประเทศเนี่ยมันจะมีเจตนารมณ์ที่แตกต่างกันกับการเข้ามาบริหารอำนาจนะเพราะว่าการเข้ามาบริหารประเทศเนี่ยถ้าในมุมของกีฬาแล้วเนี่ยก็เข้ามาเพื่อทำให้กีฬาที่เรามองว่ามันสามารถสร้างคุณูปการให้ได้ในทุกๆมิตินะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพระเบียบวินัยความอดทนความมุ่งมั่นนะฮะอาชีพนะฮะรวมถึงสิ่งที่แวดล้อมกีฬาอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทั้งทางตรงและทางอ้อมนะเอาง่ายๆแค่สร้างสนามกีฬา1สนามเนี่ยมันก็สร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนอีกเยอะแยะมากมายนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ถ้าเขาเข้ามาเพื่อพัฒนาประเทศเข้ามาเพื่อบริหารประเทศเนี่ยการเมืองแบบนี้เป็นการเมืองที่ไม่เฉพาะวงการกีฬาแต่ทุกวงการของประเทศจะกลายเป็นอย่างที่เคยมีท่านลิฟบอกไว้นะว่าประเทศไทยเนี่ยถนนทุกสายเนี่ยสร้างด้วยทองคำยังได้เลยถ้าไม่มีการคอร์รัปชันดังนั้นเนี่ยการเข้ามาเพื่อบริหารอำนาจก็จะเกิดการคอร์รัปชันเพราะการคอร์รัปชันเนี่ยมันเอาเงินเน
3: ี่
1: ย
3: ไปบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอปตส่งกำลังใจถึงผู้บาดเจ็บเหตุการณ์ความไม่สงบในปัตตานีพร้อมเร่งประสานสิทธิการเยียวยาที่โรงพยาบาลปัตตานีนายชัยยะเจ๊แล่ผู้ช่วยเลขาธิการสอปตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเยียวยาสอปตและศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจังหวัดปัตตานีและอำเภอลงพื้นที่เยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้กำลังใจและติดตามการดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดในการนี้นายชัยยะเจ๊แล่ได้พูดให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมมอบกระเช้าเยี่ยมในนามสอปตเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจำนวน2รายได้แก่1ดาบตำรวจจักรพงศ์โรสันตาอายุ38ปีซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมากรณีคนร้ายลอบยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจบริเวณพรุน้ำดำหมู่ที่4ตำบลน้ำดำอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีส่งผลให้ถูกกระสุนปืนบริเวณโคนขาด้านซ้าย1นัดกระสุนทะลุขาด้านในและทำให้กระดูกต้นขาแตกขณะนี้รู้สึกตัวดีแต่ยังไม่สามารถเดินได้ด้วยตนเองและ2นางสาวนูรหายาตีสาแมอายุ21ปีได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาเมื่อเวลาประมาณ 11:20 นกรณีคนร้ายลอบยิงบริเวณสำนักงานสัมภาษามิตรพื้นที่ปัตตานีสาขามายอถนนขาขึ้นปัตตานีนราธิวาสบ้านปารัตหมู่ที่5ตำบลลางงาอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีโดยถูกกระสุนปืนบริเวณเอวด้านขวาล่างทะลุเข้าท้องส่งผลให้ลำไส้ฉีกขาดขณะนี้รู้สึกตัวดีอยู่ระหว่างการทำแผลอย่างต่อเนื่องและเฝ้าระวังภาวะติดเชื้อทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงสิทธิและแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวโดยเจ้าหน้าที่เยียวยาสอปตประจำอำเภอจะประสานและติดตามการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของการเยียวยาตามเอกสารรับรองแพทย์ตลอดจนสิทธิประโยชน์อื่นๆตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและทั่วถึง
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: รู้รักภาษา
10: ดอนกฐินประถิ่น
11: ก้อยคุณพ่อคุณแม่ไปไหนกันแต่เช้านะ
12: ไปทอดกระถินเมื่อวานคุณแม่บอกแล้วพี่เก่งลืมหรอ
11: เออจริงสิแต่ว่าก้อยพูดผิดนะเขาเรียกทอดกระถินจ้ะไม่ใช่ทอดกระถิน
12: มันต่างกันยังไงจ๊ะพี่เก่ง
11: กระถินที่คุณพ่อคุณแม่ไปทอดน่ะเขียนกอไก่ทอฐานสระอีนอหนูหมายถึงผ้าไตรจีวรพิเศษที่ถวายแก่พระภิกษุสงฆ์เฉพาะในช่วงเวลา1เดือนหลังออกพรรษา
12: แล้วกระถิ่นที่พี่เก่งว่าก้อยพูดผิดล่ะหมายถึงอะไรจ๊ะ
11: กระถิ่นเขียนกอไก่รอเรือสระอะถอถุงสระอินอนหนูหมายถึงต้นไม้ชนิดหนึ่งที่เขาเอายอดอ่อนกับฝักอ่อนมาจิ้มน้ำพริกยังไงล่ะจ๊ะ
10: กระถิ่นคือผ้าไตรจีวรพิเศษที่ถวายแก่พระภิกษุสงฆ์เฉพาะในช่วงเวลา1เดือนหลังออกพรรษาส่วนกระถินเป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งยอดอ่อนและฝักอ่อนใช้เป็นอาหารได
13: ้แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
8: และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: นับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: เดี๋ยวพี่จะไปห้องครัวจะเอาอะไรเพิ่มไหมครับ
1: เอาน้ำแดงแล้วก็น้ำแข็งในตู้เย็นใส่กระติกค่ะ
0: นะครับ
1: พี่อินคะแล้วก็รบกวนขอองุ่นกับแอปเปิลมาเพิ่มด้วยก็ดีค่ะ
0: นะครับ
1: แล้วก็
2: เฮ้ยคุณน้องครับเยอะไปแล้วครับพี่จะถือมาหมดเหร
0: ออย่างนี้เขาเรียกว่าได้คืบจะเอาศอกนะ
1: พี่ทินพูดผิดอีกแล้วนะคะ
0: พูดผิดยังไง
1: สำนวนว่าได้คืบจะเอาศอกมีความหมายว่าต้องการจะได้มากกว่าที่ได้มาแล้วค่ะอย่างเช่นพอบริษัทเพิ่มเงินค่าล่วงหน้าให้ตามคำขอพนักงานก็ขอเพิ่มเงินเดือนอีกอย่างนี้เขาจึงเรียกว่าได้คืบจะเอาศอกหรือเขาแบ่งขนมหวานให้กินครึ่งนึงก็น่าจะพอใจแล้วจะขอกินทั้งหมดเลยได้ยังไงได้คืบจะเอาศอกอย่างนี้ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นที่พี่ทินนำสำนวนนี้มาเปรียบว่าหนูได้คืบจะเอาศอกจึงไม่ถูกต้องค่ะเพราะว่าหนูยังไม่ได้ของอะไรจากพี่ทินเลย
0: อ๋อเข้าใจละสำนวนได้คืบจะเอาศอกหมายความว่าต้องการได้มากกว่าสิ่งที่ได้มาแล้วถ้าเกิดพี่ไปเอาของที่น้องสั่งมาทั้งหมดแล้วน้องยังสั่งให้พี่ไปเอาแล้วเอาอีกอย่างนี้เขาเรียกได้คืบจะเอาศอกใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะพี่ทินไปเอาของตามที่หนูบอกได้แล้วค่ะ
0: ครับเจ้านาย

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าววันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมเป็นวันครบ1สัปดาห์หลังเกิดฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์ในจังหวัดชิบะประเทศญี่ปุ่นใกล้กับกรุงโตเกียวเจ้าหน้าที่ทางการระบุว่ามีผู้เสียชีวิต13คนและมีผู้สูญหายอีก1คนบ้านเรือนประมาณ 2,700 หลังถูกน้ำท่วมเจ้าหน้าที่ในเมืองชิบะกล่าวว่ารถยนต์ที่ถูกทิ้งร้างบนถนนเกือบทั้งหมดถูกเคลื่อนย้ายออกไปแล้วแต่การระบุตัวเจ้าของรถยังคงเป็นหนึ่งในความท้าทายปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในจังหวัดชิบะตั้งแต่เย็นวันที่13สิงหาคมจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นนั้นมากเป็นประวัติการณ์โดยเมืองชิบะได้รับปริมาณน้ำฝนราว3เท่าของปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยของเดือนสิงหาคมภายในเวลาเพียงครึ่งวันทางการได้ออกประกาศแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินระดับ5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดสำหรับฝนตกหนักใน22เมืองและเขตปกครองส่วนท้องถิ่นและยังออกประกาศแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินระดับ5สำหรับดินถล่มในอีก6เมืองด้วยเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดกล่าวว่าบ้าน3หลังพังเสียหายอย่างสิ้นเชิงบ้านอีก78หลังเสียหายอย่างหนักขณะที่บ้าน49หลังเสียหายบางส่วนรวมแล้วมีบ้าน 2,695 หลังที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรถประมาณ 2,700 คันทั่วทั้งจังหวัดเสียหายจนใช้งานไม่ได้เนื่องจากจมอยู่ใต้น้ำท่วมมีรายงานว่ามีการเคลื่อนย้ายรถออกไปแล้วประมาณ 2,500 คันที่ถูกทิ้งไว้บนถนนเมื่อวันพุธที่19นายโมเตงิโทชิมิตสึรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นกล่าวว่าญี่ปุ่นจะจัดทำแผนความร่วมมืออย่างครอบคลุมเพื่อช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจและภาคพลังงานของซาอุดีอาระเบียและอีก5ประเทศในอ่าวเปอร์เซียที่ได้รับผลกระทบทางลบจากสถานการณ์ในอิหร่านเมื่อวันพุธที่19สิงหาคมนายโมเตงิได้เข้าเฝ้าเจ้าชายไฟซอลบินฟาร์ฮานอัลซาอูดรัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุดีอาระเบียที่กรุงริยาดทั้งสองสนทนากันประมาณ2ชั่วโมงรวมทั้งการหารือกันช่วงรับประทานอาหารกลางวันด้วยนายโมเตงิกล่าวต่อเจ้าชายไฟซอลว่าญี่ปุ่นจะช่วยเพิ่มปริมาณสำรองน้ำมันในภูมิภาคเอเชียภายใต้กรอบโครงการ Power Asia ของญี่ปุ่นเขายังได้แสดงความปรารถนาของญี่ปุ่นที่จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับซาอุดีอาระเบียซึ่งมีทรัพยากรพลังงานอุดมสมบูรณ์เจ้าชายไฟซอลทรงยินดีกับข้อริเริ่มของญี่ปุ่นและตรัสว่าซาอุดีอาระเบียจะดำเนินการในเชิงบวกเพื่อรักษาความมั่นคงด้านพลังงานสำหรับตลาดระหว่างประเทศรวมถึงญี่ปุ่นด้วยกระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นวางแผนที่จะขออนุมัติงบประมาณสูงเป็นประวัติการประมาณ9ล้านล้านเยนหรือประมาณ 1.87 ล้านล้านบาทสำหรับปีงบประมาณ 2,570 นอกจากนี้กระทรวงยังจะขออนุมัติงบประมาณสำหรับมาตรการต่างๆเช่นการนำระบบสนับสนุนการตัดสินใจโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยไม่ได้ระบุถึงต้นทุนที่คาดการไว้ค่าใช้จ่ายบางส่วนยังไม่สามารถคาดการได้เนื่องจากคาดว่าการหารือเพื่อแก้ไขเอกสารสำคัญด้านความมั่นคงแห่งชาติของญี่ปุ่น3ฉบับจะดำเนินต่อไปจนถึงสิ้นปีคำขอของทางกระทรวงจะมุ่งเน้นไปที่ขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศเพื่อตอบโต้รูปแบบการทำสงครามแบบใหม่ที่ใช้ AI และโดรนนอกจากนี้ยังจะให้ความสำคัญกับความพยายามในการเสริมสร้างรากฐานการป้องกันประเทศและรักษาขีดความสามารถในการต่อสู้ที่ยืดเยื้อทางกระทรวงมีแผนจะจัดตั้งระบบสนับสนุนการตัดสินใจโดยใช้ AI ที่กองบัญชาการปฏิบัติการร่วมซึ่งกำกับดูแลกองกำลังป้องกันตนเองทางบกทางทะเลและทางอากาศนอกจากนี้
ยังมีแผนที่จะนำระบบคลาวด์ที่ได้รับการปรับปรุงมาใช้และพัฒนาขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่ยิงจากใต้น้ำด้วย

นายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนแสดงความพร้อมที่จะมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์เพื่อสันติภาพและเสถียรภาพในคาบสมุทรเกาหลีต่อไปในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญที่สุดนายหวังกล่าวข้อความข้างต้นในการหารือกับนายโชฮยอนรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีใต้ที่กรุงโซลเมื่อเย็นวันพุธที่19สิงหาคมนายหวังได้ตอบรับคำขอของนายโชซึ่งต้องการความร่วมมือจากจีนในการทำให้คาบสมุทรเกาหลีปลอดอาวุธนิวเคลียร์และช่วยให้เกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือได้กลับมาเจรจากันอีกการหารือครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่หนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกำลังเร่งรัดให้คณะผู้ช่วยจัดการประชุมกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือในฤดูใบไม้ร่วงปีนี้เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าจีนจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางการประชุมสุดยอดหรือไม่นายหวังตอบว่านั่นเป็นสิ่งที่เกาหลีเหนือและสหรัฐควรตัดสินใจพร้อมเสริมว่าสหรัฐต้องเปลี่ยนนโยบายที่เป็นปรปักษ์มาอย่างยาวนานต่อเกาหลีเหนือจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาญี่ปุ่นในเดือนกรกฎาคมแตะระดับ 3.44 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าถือเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมีนาคม

คิดถึงชีวิตภายใต้ร่มกาสาวพัทไม่ยอมกินอาหารถึง7วันบิดามารดาปรึกษากันว่าถ้าไม่อนุญาตให้ลูกบวชก็คงจะตายเราจะไม่ได้เห็นเขาอีกเลยถึงลูกบวชเป็นพระภิกษุก็ยังได้เห็นหน้าต่อไปยังดีกว่าตายครั้นเห็นตรงกันอย่างนี้จึงอนุญาตให้ลูกบวชชายหนุ่มดีใจมากจึงน้อมลงกราบแทบเท้าบิดามารดาออกจากกรุงสาวัตถีมุ่งตรงไปยังพระเชตวันมหาวิหารถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบรรพชาพระศาสดารับสั่งพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์บวชให้กุลบุตรนั้นเป็นสามเณรตั้งแต่สามเณรบวชแล้วลาภสักการะเกิดขึ้นมากมายเพราะพ่อแม่ข้าทาสบริวารจัดข้าวของมาถวายเป็นประจำครั้นอยู่ต่อมาสามเณรก็ได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุเล่าเรียนธรรมะอยู่กับพระอุปัชฌาย์และอาจารย์ 5,000 ษาจึงคิดว่าอยู่ที่นี้ก็เกลื่อนกล่นไปด้วยหมู่ญาติไม่สมควรต้องการบำเพ็ญวิปัสสนาธุระจึงเรียนพระธรรมกถาจากพระอุปัชฌาย์แล้วจาริกออกจากวิหารเชตวันไปอาศัยอยู่ในป่าใกล้หมู่บ้านชายแดนแห่งหนึ่งพระภิกษุรูปนั้นเจริญวิปัสสนาในป่าแห่งนั้นด้วยความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าแม้เพียรพยายามอยู่ถึง12ปีก็ไม่สามารถบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งได้ชีวิตที่เปลี่ยนไปฝ่ายโยมบิดามารดาของพระภิกษุรูปนั้นอายุมากแล้วเมื่อวันเวลาล่วงเลยไปสังขารร่างกายก็แก่ชราร่วงโรยลงเพราะขาดลูกชายจิตใจก็ห่อเหี่ยวไม่มีจิตใจจะบริหารกิจการงานเหล่าชนที่ประกอบการพาณิชย์ก็คดโกงเพราะคิดว่าสกุลนี้ไม่มีบุตรหรือพี่น้องคอยควบคุมดูแลฟ้องร้องเอาโทษเมื่อมีโอกาสคดโกงพวกเขาก็ใส่หนี้สินยักยอกทรัพย์ตามชอบใจแม้กระทั่งทาสและกรรมกรในเรือนก็แอบยักยอกเงินทองทรัพย์สมบัติหลบหนีไปจึงกลายเป็นคนขัดสนลงทุกขณะครั้นอยู่ต่อมาคนชราทั้งสองจึงกลายเป็นคนตกทุกข์ได้ยากสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีแม้กระทั่งน้ำที่จะล้างมือจำต้องขายเรือนแม้เช่นนั้นก็ยังถูกคดโกงจึงไม่มีเรือนอยู่อาศัยกลายเป็นผู้ที่น่าสงสารอย่างยิ่งนุ่งห่มผ้าเก่าคร่ำคร่าถือกระเบื้องเที่ยวขอทานไปในที่ต่างๆในการนั้นได้มีพระเถระรูปหนึ่งจาริกออกจากพระเชตวันมหาวิหารไปถึงที่อยู่ของพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีอนาถานั้นพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีนั้นทำอคันตุกะวัดปฏิสันถานต้อนรับให้พักครู่หนึ่งแล้วจึงถามถึงที่มาของพระเถระครั้นทราบว่ามาจากพระเชตวันจึงถามถึงความผาสุกแห่งพระศาสดาและพระมหาสาวกทั้งหลายแล้วเลียบเคียงถามถึงข่าวคราวความเป็นอยู่ของสกุลเศรษฐีผู้เป็นบิดามารดาในกรุงสาวัตถีพระภิกษุอคันตุกะตอบว่าท่านอย่าถามถึงข่าวคราวสกุลนั้นเลยทราบมาว่าสกุลนั้นมีลูกชายคนเดียวบวชเป็นพระภิกษุตั้งแต่เขาบวชสกุลนั้นก็เริ่มเสื่อมไปบัดนี้เศรษฐีผู้เฒ่าทั้งสองน่าสงสารยิ่งเป็นคนอนาถาไร้เรือนนอนต้องระเหเร่ร่อนถือกระเบื้องเที่ยวขอทานนอนตามชายคาบ้าน

0: ท่านคนอื่นพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีได้ยินเช่นนั้นไม่อาจทรงตัวอยู่ได้พรันน้ำตาก็เอ่อท้นออกมาร้องไห้น้ำตานองหน้าด้วยความรู้สึกผิดและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นพระเถระจึงถามว่าเธอร้องไห้ทำไมพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีตอบว่าท่านทั้งสองคนนั้นเป็นบิดามารดาของกระผมเองกระผมเป็นบุตรชายของท่านพระเถระตำหนิพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นอย่างรุนแรงว่าบิดามารดาถึงความพินาศล่มจมเพราะท่านคนเดียวกลับไปปรนนิบัติท่านอย่าให้ได้รับความลำบากอีกต่อไปพระภิกษุหนุ่มผู้เป็นบุตรเศรษฐีคิดว่าแม้ตัวท่านเองจะเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอยู่ถึง12ปีก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลอย่างไรเลยเห็นจะเป็นคนอาภัพในพระศาสนาและจะมีประโยชน์อะไรที่จะบวชอยู่อีกต่อไปแม้สึกไปเป็นคฤหัสถ์เลี้ยงดูบิดามารดาทำบุญให้ทานตายไปก็ได้ไปเกิดในสวรรค์เช่นกันจึงตัดสินใจที่จะลาสิกขาได้มอบสถานที่อยู่ในป่าให้พระเถระนั้นช่วยดูแลต่อไปกราบลาพระเถระครั้นรุ่งขึ้นจึงออกจากป่าเดินทางไปโดยลำดับจนลุถึงวิหารหลังพระเชตวันซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงสาวัตถีมากนักณที่ตรงนั้นมีทางสองแพร่งทางหนึ่งไปพระเชตวันอีกทางหนึ่งไปกรุงสาวัตถีพระภิกษุหนุ่มหยุดยืนคุ้นคิดอยู่บนทางสองแพร่งว่าจะไปหาบิดามารดาก่อนหรือจะไปเฝ้าพระบรมศาสดาก่อนแล้วคิดต่อไปว่าเราไม่ได้เห็นหน้าบิดามารดานานมากแล้วก็จริงแต่ต่อจากนี้ไปเราจะได้เฝ้าพระพุทธเจ้ายากมากเอาเถอะถึงอย่างไรเราก็จะได้พบบิดามารดาอยู่แล้ววันนี้เราจะไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนรุ่งขึ้นก็ไปหาบิดามารดาแต่เช้าจึงเปลี่ยนเส้นทางที่จะไปกรุงสาวัตถีมุ่งหน้าไปพระเชตวันมหาวิหารถึงพระเชตวันเมื่อเวลาเย็นแล้วซึ่งเป็นเวลาที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมใกล้รุ่งวันที่พระภิกษุหนุ่มรูปนั้นเดินทางถึงกรุงสาวัตถีนั่นเองพระบรมศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกทรงเห็นอุปนิสัยพระภิกษุหนุ่มรูปนี้ว่ามีบุญเคยทำไว้ในชาติก่อนพอที่พระองค์จะอนุเคราะห์ให้บรรลุธรรมได้เย็นวันนั้นพระองค์จึงแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาคุณของบิดามารดาเรื่องมาตุโปสกสูตรเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตุโปสกพราหมณ์ผู้เลี้ยงดูบิดามารดาได้แสวงหาภิกษุโดยชอบนำมาเลี้ยงบิดามารดาเกิดความสงสัยว่าการที่ตนทำเช่นนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำหรือไม่จึงได้ทูลถามพระพุทธองค์พระบรมศาสดาได้ตรัสว่าพราหมณ์ทำสิ่งที่ชอบยิ่งการทำเช่นนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำแล้วด้วยว่าผู้ใดแสวงหาภิกษาโดยชอบและนำมาเลี้ยงบิดามารดาผู้นั้นย่อมได้บุญเป็นอันมากพระพุทธองค์ได้ตรัสคาถาประพันธ์เพิ่มเติมว่าบุคคลใดเลี้ยงดูบิดามารดาโดยชอบเพราะการบำรุงบิดามารดานั่นเองบัณฑิตจึงสรรเสริญเขาผู้นั้นเขาละจากโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงอยู่ในสวรรค์ในเวลาที่พระภิกษุหนุ่มเดินทางมาถึงท่านได้ยืนอยู่ท้ายบริษัทสดับธรรมกถาอันไพเราะจึงรำพึงในใจว่าเราคิดไว้ว่าจะสึกไปเป็นคฤหัสถ์เพื่อเลี้ยงดูบิดามารดาแต่พระบรมศาสดาตรัสว่าแม้บวชเป็นพระภิกษุก็สามารถเลี้ยงดูบิดามารดาได้ถ้าเราไม่ตัดสินใจมาเฝ้าพระศาสดาก่อนก็จะเสื่อมจากการบวชที่มีคุณมากมายเช่นนี้เราไม่จำเป็นต้องสึกออกไปเป็นคฤหัสถ์บวชเป็นพระภิกษุอยู่นี่แหละจะเลี้ยงดูบิดามารดาพระภิกษุรูปนั้นถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วออกจากพระเชตวันไปสู่โรงสลากรับอาหารและข้าวต้มตามสลากบวชเป็นภิกษุอยู่ป่ามา12ปีไม่เคยรับอาหารจากโรงสลากนอกจากเดินบิณฑบาตด้วยลำแข้งเลี้ยงชีพมาตั้งแต่วันที่ออกบวชวันนี้ต้องมาเดินเข้าโรงสลากรับอาหารจึงรู้สึกเก้อเขินทำตัวไม่ถูกเหมือนคนที่พ่ายแพ้ภิกษุรูปนั้นเข้าไปยังกรุงสาวัตถีแต่เช้าตรู่กลับคิดว่าเราจะรับข้าวต้มก่อนหรือจะไปหาบิดามารดาก่อนแล้วคิดว่าการมีมือเปล่าไปหาคนอนาถาไม่สมควรจึงรับข้าวต้มในโรงทานแล้วไปสถานที่ซึ่งเคยเป็นเรือนของบิดามารดาได้เห็นบิดามารดาเที่ยวขออาหารจากชาวบ้านเมื่อได้อาหารแล้วก็เข้าไปแอบอาศัยริมชายคาเรือนคนอื่นนั่งอยู่กลายเป็นคนกำพร้าเข็นใจถึงขนาดนี้ท่านจึงเกิดความเศร้าโศกอย่างมากไม่อาจจะอดกลั้นน้ำตาไว้ได้จึงเข้าไปยืนอยู่ใกล้ๆบิดามารดา บิดามารดาเห็นท่านแล้วแต่ก็จำไม่ได้คิดว่าเป็นพระภิกษุมายืนรอรับบิณฑบาตจึงกล่าวว่าของเคี้ยวของฉันที่คุณถวายพระคุณเจ้าไม่มีนิมนต์ไปโปรดสัตว์ข้างหน้าเถิดพระภิกษุหนุ่มได้ยินบิดามารดาพูดเช่นนั้นพลันก้อนสะอื้นก็วิ่งขึ้นมาจุกอยู่คอหอยเกิดความเศร้าโศกเกินที่จะอดกลั้นไว้ได้โลกทั้งโลกหมุนคว้างทำอะไรไม่ถูกจึงยืนร้องไห้น้ำตาหนองหน้าอยู่ตรงนั้นเพราะได้รับความสะเทือนใจจากภาพที่เห็นแม้มารดาจะกล่าวซ้ำอีก2ครั้ง3ครั้งก็ยังยืนนิ่งอยู่นั่นเองบิดาของพระภิกษุรูปนั้นรู้สึกคล้ายลูกชายตนจึงบอกให้มารดาเดินไปดูใกล้ๆนางจึงลุกขึ้นเดินเข้าไปหามองดูถนัดก็จำได้จึงหมอบลงร้องไห้สะอึกสะอื้นแทบเท้าพระภิกษุผู้เป็นลูกชายฝ่ายบิดาเดินไปบ้านก็ร้องไห้อยู่ตรงนั้นเหมือนกันพระภิกษุหนุ่มเห็นบิดามารดาก็ไม่อาจจะทรงกายอยู่ได้จึงร้องไห้ด้วยความรู้สึกผิดกล่าวว่าโยมทั้งสองอย่าคิดอะไรเลยอาตมาจะเลี้ยงดูโยมทั้งสองไม่ให้ลำบากอีกต่อไปปลอบโยนบิดามารดาให้อุ่นใจแล้วให้กินข้าวต้มให้นั่งพักในที่อันควรแห่งหนึ่งแล้วไปบิณฑบาตมาให้บิดามารดาบริโภคก่อนแล้วจึงไปบิณฑบาตสำหรับตนอีกรอบหนึ่งจากนั้นมาพระภิกษุหนุ่มจึงได้ปฏิบัติบิดามารดาทั้งสองโดยทำนองนี้ได้อาหารสิ่งใดมาก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนออกบิณฑบาตฉันเองทีหลังเมื่อบิณฑบาตไม่ได้ก็อดเมื่อมีผู้ถวายผ้าจำนำพรรษาหรือผ้าอย่างใดอย่างหนึ่งก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนซักย้อมผ้าเก่าๆที่บิดามารดานุ่งห่มนำมาเย็บย้อมทำเป็นจีวรนุ่งห่มเองวันที่ออกบิณฑบาตได้อาหารมีน้อยแต่วันที่บิณฑบาตไม่ได้มีมากผ้านุ่งผ้าห่มของพระภิกษุนั้นก็เศร้าหมองเต็มทีเมื่อท่านปฏิบัติเลี้ยงดูบิดามารดาอยู่อย่างนั้นร่างกายก็ผ่ายผอมผิวพรรณก็เศร้าหมองไม่ผ่องใสทั้งร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นหนุ่มพระภิกษุที่เป็นเพื่อนผู้คุ้นเคยกับภิกษุนั้นรู้สึกแปลกตาที่เห็นท่านผิวพรรณเศร้าหมองผิดปกติจึงถามว่าเมื่อก่อนร่างกายผิวพรรณของเธองามสดใสแต่ทำไมเดี๋ยวนี้จึงผ่ายผอมเศร้าหมองไม่ผ่องใสร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นเธอมีโรคอะไรบ้างหรือเปล่าพระภิกษุนั้นตอบว่าผมไม่มีโรคอะไรแต่มีความกังวลบางอย่างจึงบอกข้อที่ตนบิณฑบาตเลี้ยงดูบิดามารดาให้เพื่อนภิกษุทราบพระภิกษุเหล่านั้นจึงกล่าวว่าพระศาสดาไม่อนุญาตให้ภิกษุทำชาวบ้านให้เสื่อมศรัทธาการที่เธอนำของที่เขาให้ด้วยศรัทธาไปให้คฤหัสถ์เช่นนี้เป็นเหตุให้ชาวบ้านเสื่อมศรัทธาเป็นสิ่งที่ไม่สมควรพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นรู้สึกละอายใจที่ถูกเพื่อนพระด้วยกันตำหนิจึงละทิ้งการเลี้ยงดูบิดามารดาผู้แก่ชราแม้เช่นนั้นพระภิกษุก็ยังไม่พอใจจึงพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุรูปโน้นนำของที่เขาถวายด้วยศรัทธาไปเลี้ยงดูคฤหัสถ์พระศาสดาตรัสเรียกพระภิกษุหนุ่มมาตรัสถามท่านกราบทูลรับตามความเป็นจริงเมื่อจะทรงสรรเสริญการกระทำของเธอและต้องการจะประกาศข้อปฏิบัติในอดีตชาติของพระองค์จึงตรัสถามว่าคฤหัสถ์ที่เธอเลี้ยงดูนั้นเป็นใครพระภิกษุหนุ่มกราบทูลว่าท่านทั้งสองเป็นบิดามารดาของข้าพระองค์เพื่อจะให้กำลังใจพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงประทานสาธุการแล้วตรัสว่าเธอปฏิบัติตามปฏิปทาที่ตถาคตปฏิบัติมาแล้วแม้เมื่อครั้งที่ตถาคตยังประพฤติบุรพจริยาก็ได้นำบำรุงเลี้ยงบิดามารดามาก่อนเช่นกันพระภิกษุหนุ่มกลับได้ความชุ่มชื่นเบิกบานใจหมู่ภิกษุกราบทูลวิงวอนให้ทรงตรัสเล่าเรื่องข้อประพฤติในการก่อนพระบรมศาสดาจึงทรงนำอดีตชาติมาแสดงเพื่อจะทำให้การเลี้ยงดูบิดามารดาที่เป็นบุรพจริยาของพระองค์แจ่มชัดยิ่งขึ้นคำมั่นสัญญาในอดีตชาติมีหมู่บ้านนายพรานสองหมู่บ้านอยู่ไม่ไกลจากกรุงพาราณสีหมู่บ้านหนึ่งหนึ่งมีนายพรานอยู่รวมกันประมาณ500ครอบครัวอยู่คนละริมฝั่งแม่น้ำนายพรานผู้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านทั้งสองคนเป็นเพื่อนรักกันตอนที่ยังหนุ่มเคยให้สัญญากันไว้ว่าถ้าฝ่ายหนึ่งได้ลูกสาวอีกฝ่ายหนึ่งได้ลูกชายจะให้ทั้งสองคนแต่งงานกันอยู่ต่อมาไม่นานหัวหน้านายพรานทั้งสองหมู่บ้านแต่งงานมีครอบครัว นายพรานในบ้านริมฝั่งนี้ได้ลูกชายญาติทั้งหลายเอาผ้าทุกกุลพัสดุ์รองรับกุมารนั้นในขณะเกิดบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกชายว่าทุกกุละแปลว่าเด็กชายผู้นอนบนผ้าทุกกุละส่วนหัวหน้านายพรานอีกคนหนึ่งได้ลูกสาวเพราะเกิดที่หมู่บ้านริมฝั่งแม่น้ำบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกสาวว่าปาริกาแปลว่าเด็กหญิงผู้เกิดที่ริมฝั่งแม่น้ำเด็กทั้งสองคนมีรูปร่างหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูผิวพรรณสะอาดหมดจดเกลี้ยงเกลาแม้เกิดในสกุลนายพรานก็มีจิตใจงดงามไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต่างจากเด็กในหมู่บ้านนายพรานทั่วไปเมื่อทุกกุลกุมารอายุได้16ปีบิดามารดาต้องการให้แต่งงานแต่ทุกกุลกุมารจุติมาจากพรหมโลกเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะความที่พรหมโลกไม่เกี่ยวข้องด้วยกามจึงเอามือปิดหูทั้งสองข้างบอกว่าผมไม่ต้องการมีครอบครัวโปรดอย่าพูดอย่างนี้แม้บิดามารดารบเร้าถึง2ครั้ง3ครั้งทุกกุลกุมารก็ไม่ต้องการที่จะมีครอบครัวฝ่ายปาริกากุมารีแม้บิดามารดาพูดว่าเพื่อนพ่อกับแม่มีลูกชายหน้าตาดีจะให้แต่งงานกับลูกเธอก็เอามือปิดหูทั้งสองข้างกล่าวห้ามเพราะความที่เธอจุติมาจากพรหมโลกเช่นเดียวกันในคราวนั้นทุกกุลกุมารส่งข่าวลับไปบอกนางปาริกาว่าถ้าเธอต้องการมีครอบครัวก็แต่งงานกับคนอื่นเถิดฉันไม่ต้องการมีครอบครัวส่วนนางปาริกาก็ส่งข่าวลับไปถึงทุกกุลกุมารเหมือนกันแต่บิดามารดาก็ได้ให้ทั้งสองแต่งงานกันทั้งที่ชายหนุ่มและหญิงสาวไม่ปรารถนาแม้เช่นนั้นเธอทั้งสองก็ไม่ได้ร่วมประเวณีอยู่ด้วยกันเหมือนมหาพรหมสององค์ทุกกุละนั้นไม่ฆ่าปลาหรือเนื้อแม้เนื้อที่คนนำมาให้ขายก็ไม่ยอมขายบิดามารดาพูดกับลูกชายว่าลูกเกิดในสกุลนายพรานไม่อยากมีครอบครัวไม่ฆ่าสัตว์แล้วลูกจะประกอบอาชีพอะไรทุกกุละกล่าวว่าถ้าท่านอนุญาตเราทั้งสองจะบวชบิดามารดาเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะเหนี่ยวรั้งไว้จึงอนุญาตให้บวชชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองยินดีเป็นอย่างมากกราบเท้าบิดามารดาแล้วเดินทางออกจากหมู่บ้านมุ่งหน้าสู่หิมมวันตประเทศลัดเลาะไปตามฝั่งแม่น้ำคงคาพ้นแม่น้ำคงคาจึงเข้าเขตแม่น้ำมิคสัมมตาที่ชาวบ้านสมมุติเรียกกันว่าปากะโคซึ่งไหลลงมาจากภูเขาหิมมวันแล้วมาบรรจบกับแม่น้ำคงคาขณะนั้นพบเท้าสักกะเทวราชเกิดรุ่มร้อนพระองค์พิจารณาก็ทราบว่ามหาบุรุษทั้งสองจะบวชเป็นฤาษีจึงมีบัญชาให้วิสุกรรมเทพบุตรไปเนรมิตอาสมและบริขารนักบวชให้ท่านทั้งสองบรรณศาลานั้นห่างจากแม่น้ำมิคสัมมตาประมาณกึ่งเสียงคนกู่ถึงกันวิสุกรรมเทพบุตรไปจัดการตามพระอินทร์บัญชาไล่เนื้อและนกที่มีสำเนียงน่ากลัวให้หนีไปแล้วเนรมิตทางเส้นเดียวไปยังอาสมนั้นชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองเห็นทางที่คนเดินทอดอยู่เบื้องหน้าจึงเดินไปตามทางนั้นจนถึงอาสมทุกกุลบัณฑิตเข้าสู่บรรณศาลาเห็นบริขารนักบวชก็ทราบว่าพระอินทร์ประทานให้จึงเปลื้องเครื่องนุ่งห่มคฤหัสถ์ออกนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งพาดหนังเสือบนบ่าผูกมณฑลชดาครองเพศฤาษีแล้วให้นางปาริกาบวชเป็นฤาษีนีกำเนิดพระสุวรรณสามเมื่อดาบทและดาบทสินีทั้งสองบวชแล้วได้เจริญเมตตาอาศัยอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้ฝูงเนื้อและนกทั้งปวงก็กลับได้เมตตาจิตต่อกันและกันด้วยอนุภาพเมตตาแห่งนักบวชทั้งสองท่านสัตว์ป่าเหล่านั้นจึงไม่เบียดเบียนทำอันตรายกันและกันปาริกาดาบทสินีลุกขึ้นแต่เช้าตรู่จัดเตรียมน้ำดื่มและของฉันแล้วกวาดอาสมทำหน้าที่ทุกอย่างจากนั้นดาบทและดาบทสินีทั้งสองก็ออกหาผลไม้นานาชนิดมาฉันแล้วเข้าสู่บรรณศาลาของตนเจริญสมณธรรมพักอิริยาบถสำราญอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้เท้าสักกะเทวราชได้เสด็จมาดูแลพระมุนีทั้งสองเช่นกันวันหนึ่งพระองค์เห็นว่าจะเกิดอันตรายแก่นักบวชทั้งสอง ถึงตาบอดเพราะความเป็นห่วงจึงลงมาจากเทวโลกเข้าไปหาทุกกูลบัณฑิตนมัสการแล้วนั่งณที่อันสมควรตรัสว่าจะเกิดอันตรายแก่ท่านทั้งสองควรที่ท่านทั้งสองจะต้องมีบุตรไว้สำหรับคอยปฏิบัติบำรุงขอท่านทั้งสองจงเสพโลกธรรมทุกกูลบัณฑิตได้สดับคำของท้าวสักกะจึงกล่าวว่าพระองค์ตรัสอะไรแม้เราทั้งสองอยู่เรียนก็ยังไม่เสพโลกธรรมเกลียดดุจกองคูดซึ่งเต็มไปด้วยหมู่นอนบัดนี้เราเข้าป่าออกบวชเป็นฤาษีจะทำเช่นนี้ได้อย่างไรท้าวสักกะตรัสว่าพระคุณเจ้าไม่ต้องทำอย่างนั้นแต่ขอให้เอามือลูบท้องปาริกาดาบสินีเวลานางมีฤดูทุกกูลบัณฑิตรับว่าอย่างนี้ทำได้ท้าวสักกะนมัสการทุกกูลดาบทแล้วกลับไปที่อยู่ของตนฝ่ายทุกกูลบัณฑิตบอกนางปาริกาให้ทราบแล้วเอามือลูบท้องนางในเวลาที่นางมีฤดูในการนั้นพระโพธิสัตว์จุติจากเทวโลกมาถือปฏิสนธิในครรภ์นางปาริกาครั้นล่วงไปได้10 เดือนนางคลอดบุตรมีผิวพรรณสะอาดงดงามผุดผ่องดังทองคำบิดามารดาจึงตั้งชื่อบุตรว่าสุวรรณสามเวลาที่นางปาริกาไปป่าเก็บผลไม้นางกินรีทั้งหลายที่อยู่บนขุนเขาได้ทำหน้าที่นางนมแทนเมื่อดาบทสินีทั้งสองอาบน้ำให้พระโพธิสัตว์แล้วให้บรรทมในบรรณศาลาพากันไปหาผลไม้นางกินรีทั้งหลายก็อุ้มสุวรรณสามไปอาบน้ำที่แอ่งน้ำในซอกเขาแล้วพาขึ้นสู่ยอดบรรพตประดับด้วยดอกไม้หลากสีฝนหอระดานและมโนศิลาแต้มที่หน้าผากแล้วนำกลับมาให้นอนในบรรณศาลาตามเดิมครั้นนางปาริกากลับมาก็ให้บุตรดื่มนมเมื่อบิดามารดาเลี้ยงดูบุตรมาเช่นนี้จนมีอายุได้16 ปีให้บุตรนั่งคอยอยู่ในบรรณศาลาตนเองพากันออกป่าหาผลไม้ส่วนสุวรรณสามได้เฝ้าสังเกตทางที่บิดามารดาไปและกลับเพราะเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายแก่บิดามารดาได้เผชิญกรรมกลางป่าใหญ่อยู่มาวันหนึ่งเมื่อบิดามารดาของสุวรรณสามไปเก็บผลไม้ในป่าเดินทางกลับในเวลาตะวันบ่ายคล้อยเย็นลงแล้วครั้นใกล้ถึงอาสมเกิดฝนตกหนักในระหว่างทางจึงพากันเข้าไปยืนหลบฝนที่โคนต้นไม้บนจอมปลวกแห่งหนึ่งงูพิษซึ่งอาศัยอยู่ที่จอมปลวกได้กลิ่นเหงื่อเจือน้ำฝนจากกายของสองดาบทจึงพ่นพิษออกมาถูกตาทั้งสองข้างของดาบทและดาบทสินีนั้นบอดสนิทไม่สามารถมองเห็นกันและกันทุกกูลบัณฑิตเรียกนางปาริกาว่าปาริกาตาฉันมองไม่เห็นเธออยู่ไหนฉันมองไม่เห็นเธอแม้นางปาริกาก็กล่าวอย่างนั้นเหมือนกันทั้งสองมองไม่เห็นทางก็ยืนคร่ำครวญว่าชีวิตของเราทั้งสองคงจะหาไม่แล้วบิดามารดาของสุวรรณสามได้ทำกรรมไว้ในอดีตชาติแม้จะออกบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญสมณธรรมก็ยังประสบเคราะห์กรรมมีเหตุทำให้ต้องตาบอดในอดีตชาติทั้งสองคนเคยเกิดในตระกูลแพทย์เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุเป็นจักษุแพทย์ผู้มีชื่อเสียงโปรดติดตามพระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูในการออกอากาศครั้งต่อไป
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-248-0555

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ081-616-2399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: รู้รักภาษาไทย
10: โดนเปรอะเปื้อน
11: ก็เต้นไปทำอะไรมาเนื้อตัวเปื้อนไปหมดก้าวแต้มเนี่ยสนจริงๆ
12: คงไปไล่จับหนูตรงที่รกๆหลังบ้านละสิ
11: เฮ้เฮ้เดาเก่งนี่ฉันวิ่งไล่หนูและจับหนูได้ด้วยแต่ต้องแลกกับเนื้อตัวเลอะเทอะเปอะเปื้อนอย่างเงี้ย
12: เลอะเทอะและอะไรอีกนะพูดอีกทีสิ
11: เลอะเทอะเปอะเปื้อน
12: ก้าวแต้มพูดคำควบกล้ำไม่ชัดอีกแล้ว
11: คำไหนล่ะ
12: ก็คำว่าเปรอะเปื้อนไงไม่ใช่เปอะเปื้อน
11: เลอะเทอะเปอะเปื้อน
12: คำว่าเปรอะ ต้องออกเสียงปอปลาควบรอเรือให้ชัดเจน
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: อผ้าไหมลายแก้วชิงดวงลายลีลาวดีและลายดอกมะลิซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของบ้านโคกไทรงามช่วยให้สมาชิกมีรายได้เสริมหลังทำนาการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมสมาชิกโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ครั้งนี้เพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการโดยทรงมุ่งมั่นที่จะให้ประเทศไทยมีพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ดีมีคุณภาพสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยและเป็นต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพให้คงอยู่สืบต่อไปสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานบุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครเวลา 19:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอคสงสารในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบจากนั้นอุบาสกโรงเจซัมเป้าจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์นำหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปประดิษฐานหน้าเครื่องนมัสการมณฑลพิธีแล้วพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จตามธงพุ่มลงมายังมณฑลพิธีแล้วประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกอุบาสกโรงเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์จากนั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาอุบาสกโรงเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคสงสารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณแล้วทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อทรงพระดำเนินจนครบ7เที่ยวแล้วหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มไปประดิษฐานหน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีอุบาสกโรงเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์แล้วนำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวกลับ3เที่ยวพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณแล้วทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานจากนั้นอุบาสกโรงเจซัมเป้าเดินนำหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือพระที่นั่งด้านตะวันตกพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จตามเครื่องทองน้อยและถงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอุบาสกโรงเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรแล้วทรงกราบที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสด็จไปประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จกลับในวันเดียวกันนั้นเวลา 19:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีถวายอาลัยและพิธีเผาเครื่องกระดาษในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักพระราชวังร่วมกับรัฐบาลจัดพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2: พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นประธานในพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยอธิบดีกรมสรรพากรและอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเข้าร่วมพิธีณอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถือเริ่มเวลา 11:09 น.ประกอบพิธีใช้ขวานฟันต้นไม้จันหอม3ต้นเป็นปฐมฤกษ์
3: 1 ล้าน 2 แสนคนอันนี้ตัวเลขกลมๆนะครับ
4: ครับ
3: เยอะมั้ยครับพี่ผู้ชายเยอะมากนะครับโอ้โหแล้วที่สำคัญพี่ผู้ชายเป็นการจ้างงานเกือบทุกระดับหมายถึงว่าแรงงานประเภทกรรมกรพูดง่ายๆเลยประเภทแบกสับหามมีความรู้น้อยก็จ้างประเภทช่างช่างกึ่งมีฝีมือนะประเภทว่าช่างออกช่างตอกนะครับช่างหนังช่างอะไรพวกนี้ช่างกระจกช่างออกช่างมีหมดแล้วก็เป็นช่างมีฝีมือประเภทในช่างไฟฟ้าในช่างระบบในช่างเสียงในช่างตรวจจับระบบขับเคลื่อนระบบไอออโตเมติกอะไรต่างๆและวิศวกรแรงงานขนาดเล็กมันไม่ค่อยมีกลุ่มอุตสาหกรรมที่สามารถตอบโจทย์แบบนี้ได้มากนะดังนั้นอุตสาหกรรมยานยนต์จึงสำคัญอุตสาหกรรมยานยนต์ในบ้านเรามี3ชนิดตัวใหญ่ครับที่ข้อมูลที่ได้มานะครับ1ก็คือเครื่องยนต์สันดาปที่เราเรียกว่ารถยนต์เบนซินกับรถยนต์ดีเซลเนี่ยนะครับอันที่สองก็คือรถไฮบริดรถไฮบริดก็คือรถยนต์สันดาปบวกกับไฟฟ้านะครับพวกรถยนต์ไฮบริดเนี่ยจะขับเคลื่อนด้วยสองระบบคือใช้ไฟฟ้าก็ได้ใช้แบตเตอรี่ก็ได้หรือเราขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าระดับที่สามคือรถไฟฟ้าที่เราจะเรียกกันย่อยๆว่ารถ EV นี่ประเด็นที่น่าสนใจครับบอกเราบอกว่าทำไมเมื่อโตโยต้าหรือฮอนด้าหรือบริษัทอื่นลดขยายฐานการผลิตไปประเทศอื่นแล้วมันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายสำหรับบ้านเราคอขาดบาดตายจริงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวขีดเส้นเท้าด้วยก่อนนะครับแล้วทำไมจึงเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเพราะว่านอกจากจะจ้างแรงงานถึง1,200,000 คนแล้วเนี่ยอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับที่เราผลิตการผลิตเป็นรถยนต์ออกมาขายกันเนี่ยแล้วก็อะไหล่ชิ้นส่วนที่ขายเอาไปซ่อมเอาไปทดแทนเอาไปเปลี่ยนเนี่ยปีหนึ่งพี่กุจายสร้างเงินมีรายได้ถึง2 ล้านล้านบาทอันนี้ตัวเลขกลมๆนะครับโอ้โหมากมายมหาศาลเทียบได้นะครับพอเราพูดถึงรายได้ของประเทศเนี่ยเราก็จะพูดถึง GDP คือรายได้รวมของประเทศทั้งหมดนะครับอันเนี้ยมันจะมีรายได้จากอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยเทียบเท่าประมาณ 18-20% ของรายได้รวมทั้งประเทศถ้าประเทศเรามีรายได้ปีละ1 ล้านแต่ว่าเป็นรายได้จากอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยถึงเกือบ 20% นะ
4: ครับ
3: เยอะมากนะครับเยอะมาก
4: เยอะ
3: แล้วที่สำคัญครับพี่กุจายให้อุตสาหกรรมชิ้นส่วนเนี่ยมันทำให้เกิดร้านเล็กโรงงานเล็กๆซึ่งอาจจะกระจายมาทั่วประเทศอาจจะอยู่ที่เชียงรายอาจจะอยู่ที่น่านนะครับซึ่งอาจจะกำลังถูกน้ำท่วมอยู่ตอนนี้ก็ได้นะครับเพราะอะไรเพราะชิ้นส่วนของรถยนต์เนี่ยอย่างรถยนต์บินซินรถยนต์สันดาปเนี่ยนะครับรถยนต์บินซิน1 คันจะเป็นรถเก๋งก็ดีจะเป็นปิกอัพก็ดีโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรชิ้นส่วนเช่นมีไฟเลี้ยวไฟเบรกมีหน้าปัดมีกระจกมียางตัดน้ำฝนมีท่อไอเสียมีระบบต่างๆเนี่ยประมาณ 20,000 ถึง 30,000 ชิ้นโอ้โหถ้าเป็นไฮบริดพี่ผู้ชายถ้าเป็นรถไฮบริดนะคือรถสันดาปบวกกับแบตเตอรี่เนี่ยมันจะมีชิ้นส่วนประมาณ 30,000 ถึง 35,000 ชิ้น ลองจินตนาการนะครับว่าสำคัญมากเพราะอะไรเพราะชิ้นส่วนต่างๆเหล่านี้โรงงานโตโยต้าหรือฮอนด้าหรือโรงงานใดก็ตามผลิตเองไม่ได้หรอกครับเขาก็ต้องไปจ้างนะครับจ้างคนอื่นผลิตที่เราเรียกว่าซัพพลายเออร์จ้างผลิตกระจกจ้างผลิตไอ้ยางคันคิ้วรอบกระจกจ้างใบปัดน้ำฝนใบปัดน้ำฝนก็มีก้านใบที่เป็นเหล็กมียางนะครับไอ้ยางรถยนต์ก็จะมีแบบอะไรนะตัวเราเรียกว่าตัวยางนะครับกับตัวล้อก็คือจะเรียกว่าล้อแบกหรือล้ออะลูมิเนียมเนี่ยทุกอย่างเหล่านี้มันทำให้เกิดการผลิตขนาดเล็กโรงงานขนาดเล็กที่เราเรียกว่า SME วันนี้อุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยที่สำคัญเนี่ยไปตั้งเหมือนศูนย์กลางอยู่ที่8ริ้วครับจากเชิงเซาจะมีโรงงานประกอบขนาดใหญ่นะครับแล้วเมื่อก่อนเนี่ยยางรถยนต์ไฟสโตนบ้างบริดสโตนหรือจะเป็นมิชลินจะอยู่แถวรังสิตนครนายกถนนรังสิตนครนายกก็จะมีนะครับทุ่งรังสิตเมื่อก่อนเนี่ยวันนี้ไปก็ยังมีอยู่มิชลินก็ยังตั้งอยู่ที่นั่นผมมีโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตได้ไปดูการผลิตยางก็จะยางพาราจากพี่น้องชาวใต้เนี่ยนะครับก็กรีดยางมาปั๊บเราก็ทำเป็นยางลูกถ้วยเนาะเป็นยางแผ่นยางลมควันอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ส่งเข้ามาไอ้ยางดิบๆเนี่ยพอส่งเข้ามาโรงงานผลิตยางรถยนต์มันจะเข้าไปอัดไปหลอมไปรวมแล้วก็มีเขาเรียกว่าคาร์บอนแบล็คหรือเม็ดสีดำๆจากน้ำยางเป็นสีขาวมาเปลี่ยนเป็นยางถ้วยมาเปลี่ยนเป็นผ่านยางเป็นสีน้ำตาลพอเข้าโรงงานก็จะมีการบ่มการอัดการหลอมรวมแล้วก็หยดเม็ดไอ้คาร์บอนสีดำๆมันก็ออกมาเป็นยางรถยนต์สีดำแล้วก็จะเข้าเครื่องโม่เป็นโม่ฉีดขึ้นมาปุ๊บกลายเป็นยางผมพูดง่ายๆครับผม
4: มีคำถามนั่นแหละเขาถามว่าเขาถามว่าน้อยใจอะไรทำไมถึงจะย้ายฐานจากประเทศไทยไปประเทศอื่น
3: นี่ดีครับคำถามนี่ดีต้องบอกแบบนี้ครับในเมื่อชิ้นส่วนมันเยอะคนที่เกี่ยวข้องมันก็เยอะทีนี้บังเอิญว่าในช่วงประมาณสัก 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพบว่านโยบายรัฐบาลส่งเสริมรถไฟฟ้าหรือ EV มากแล้วรถ EV เนี่ยมันจะทะลักมาจากจีนเราจะเห็นรถยนต์ยี่ห้อจีนเยอะมาก BYD นะครับรถยนต์ยี่ห้อนั้นเต็มไปหมดแล้วคนก็นิยมขับรถพวกนี้เสียภาษีในอัตราต่ำมากครับเขาก็มีข่าวเปิดผมยังไม่เห็นตัวต้นฉบับนะครับแต่มีข่าวว่าภาษีที่เราเก็บจากรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ย 0% ครับพี่ผู้ชาย
4: ครับ
3: คือไม่เก็บภาษีก็พูดง่ายนะพูดแบบง่ายๆนะไม่เก็บภาษีเมื่อไม่เก็บภาษีมันก็ถูกกว่าครับรถยนต์ที่ผลิตในประเทศจะเป็นโตโยต้ามิตซูนะครับจะเป็นรถอะไรก็ตามเนี่ยต้องเสียภาษีดังนั้นราคามันก็ถูกบังคับให้แพงกว่าแล้ววันนี้กระแสโอ้รถ EV มันเยอะบอกว่าประหยัดประหยัดประหยัดไอ้รถยนต์สันดาปที่ใช้น้ำมันเนี่ยมันก็ขายยากเกิดสงครามน้ำมันขึ้นราคาอีกเอายิ่งขายยากซ้ำยิ่งอีกท้ายสุดโรงงานเหล่านี้ก็ไม่ไหวต้นทุนสูงขายยากตลาดแคบลงคนหันไปนิยมรถจีนปัญหาก็คือการแข่งขันของรถยนต์ค่ายญี่ปุ่นกับรถไฟฟ้าค่ายจีนเนี่ยมันไม่ค่อยยุติธรรมถ้าเราพูดกันแบบง่ายๆเนาะคือต้นทุนจริงๆเนี่ยบวกกับภาษีกับต้นทุนจริงแต่ไม่ต้องเสียภาษีเนี่ยยังไงก็แพ้นะครับเพราะฉะนั้นรถที่ผมเข้าย่อมน้อยใจผมพูดเลยย่อมน้อยใจแล้วสมควรน้อยใจไหมสมควรนะครับแล้วที่สำคัญพี่ผู้ชายท่านผู้ฟังเวลาที่รถยนต์ญี่ปุ่นเนี่ยมาอยู่ในเมืองไทยเนี่ย 3-40 ปีนะครับเรียกว่าพัฒนาการในเศรษฐกิจการอุดหนุนการช่วยเหลือการสร้างฐานเศรษฐกิจเนี่ยญี่ปุ่นทำเยอะแต่รถจากจีนเนี่ยที่มีชิ้นส่วนประมาณหมื่นกว่าชิ้นหรือน้อยกว่ากันสัก3เท่าเนี่ยมันประกอบในจีนแล้วก็ส่งเข้ามาในไทยเราแทบไม่มีบริษัทผลิตชิ้นส่วนในไทยเลย อันนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดมากพี่ใจถ้าเรายิ่งส่งเสริมรถจีนณวันนี้นะครับณวันนี้นะโดยที่ยังไม่ตั้งบริษัทผลิตอะไหล่ผลิตชิ้นส่วนเนี่ยเท่ากับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราซื้อรถจีนเนี่ยเข้าไปจีนแต่เงินทุกบาททุกสตางค์ที่เคยซื้อรถ Toyota Honda Isuzu มันเป็นเงินที่ตกอยู่ในประเทศไทยเนี่ยประมาณ 80%
4: อืมครับ
3: เอ๊ะพูดอย่างนี้ถามว่ารถญี่ปุ่นมีสิทธิ์น้อยใจไหม
4: น้อยใจถ้าเป็นผมก็น้อยใจนะ
3: โอ้โหน้อยใจมากทีนี้พอมีข่าวเนี่ยถามว่ามีข่าวเนี่ยจริงเท็จผมก็บอกว่ามีข่าวจริงเพราะว่ากลุ่มของอินโดเนี่ยเขาก็มีงานมอเตอร์โชว์นะเหมือนบ้านเราจัดมอเตอร์โชว์นะครับมอเตอร์โชว์ที่ใต้จะมีที่เหนือยังไม่มีที่อีสานยังไม่มีแต่มีที่กรุงเทพฯก็มีใต้งานมอเตอร์โชว์ของอินโดนีเซียเนี่ยกลุ่มรัฐมนตรีกับกลุ่มเหมือนกับสภาอุตสาหกรรมของเขาเนี่ยเขาก็คุยกันแล้วเขาก็อยากชวนโตโยต้าเนี่ยไปลงทุนโตโยต้ามีไปลงทุนบ้างแล้วนะครับผลิตรถบางรุ่นเนี่ยผลิตจากอินโดซึ่งแน่นอนบริษัทใหญ่ๆขนาดนี้อุตสาหกรรมใหญ่ๆขนาดนี้เขาต้องกระจายความเสี่ยงเขาก็ไปลงทุนประเทศโน้นประเทศนี้ผลิตยางจากประเทศไทยผลิตกระจกจากอินโดผลิตตัวถังจากมาเลแล้วไปประกอบที่ลาวสมมุตินะครับเขาต้องกระจายแบบนี้หนึ่งเขาก็เวลาไปขายในประเทศนั้นเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าอย่างน้อยฉันก็มาผลิตในประเทศเธอนะเธอก็จะเก็บภาษีหนักนะอันที่สองในแต่ละประเทศจะมีวัตถุดิบและมีแรงงานจำงานต่างกันก็จะได้ต้นทุนที่ถูกหน่อยนะว่าไปประกอบรถเขาก็จะมีราคาที่สู้ได้ในเมืองไทยเนี่ยเรามี SME ที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เนี่ยประมาณ 80% เพราะฉะนั้นราคาในประเทศไทยเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆก็คือว่าราคาต่อต้นทุนเนี่ยค่อนข้างคุ้มค่านะครับอันนี้ผมไม่ได้เชียร์รถญี่ปุ่นนะค่อนข้างคุ้มค่าและหมายความว่าทุกบาทที่ต่างที่ซื้อเนี่ย 80% จะอยู่ในเมืองไทยนะครับอันที่สองเมื่อเขาเนี่ยอยากไปที่อินโดเขาย่อมอยากไปอยู่แล้วนะครับวันนี้ตลาดขายรถน้ำมันหรือรถสันดาปในประเทศไทยเนี่ยมันหดตัวลงเขาก็ต้องไปขายที่ประเทศอื่นที่มีกำลังซื้อมากขึ้นอาจจะไปขายที่ลาวแต่ว่าลาวก็เอารถจากไทยไปได้นี่มันไม่ได้ยากนะข้ามโขงเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้เรามีสะพานข้ามโขงต้อง 4-5 จุดเรียกว่าขนส่งได้แต่อินโดเนี่ยเขาเป็นประเทศเกาะเมื่อเป็นประเทศเกาะเนี่ยการขนส่งมันจะยากมันจะแพงเพราะนั้นไปตั้งที่โน่นเลยก็ดีกว่าและเมื่ออินโดเขายืนยันว่าเขาจะให้ส่วนลดให้แรงจูงใจในการมาตั้งโรงงานที่เขาเนี่ยใครจะไม่อยากไปนะครับหนึ่งตลาดก็ง่ายขึ้นสองยอดขายก็เพิ่มขึ้น3ได้ส่วนลดจูงใจอีกเยอะแยะ4อินโดเนี่ยมีทรัพยากรดีกว่าไทยจะเป็นนิกเกิลก็ดีจะเป็นเหล็กก็ดีเพียงแต่ว่าแรงงานเขามีน้อยแรงงานกลุ่มฝีมือแรงงานฝีมือช่างหรือว่าวิศวกรเนี่ยเขายังมีน้อยกว่าเรานะครับเวลาไปเนี่ยต้นทุนคนแรงงานคนอาจจะสูงกว่าแต่อยู่บ้านเรามันขายก็ได้อยู่บ้านเขาเนี่ยมันอาจจะได้ดีกว่าและแนวโน้มเนี่ยเมื่อเขาประมวลแล้วรู้สึกว่าไปเมียนาคตดีกว่าใครจะไม่ไป
4: ใช่ครับ
3: นะครับทีนี้สิ่งที่ผมอยากนำเสนอและขออนุญาตพี่ผู้ชายชวนคุยวันนี้ก็คือว่าหนึ่งการที่เรามีข่าวว่าเพื่อนมิตรของเราเนี่ยนะครับรถญี่ปุ่นเรากำลังจะย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศเนี่ยเป็นเรื่องต้องสนใจแต่อย่าตื่นตูมผมเห็นข่าวบอกโอ้โหรัฐมนตรีอุตสาหกรรมตื่นตูมรีบเชิญมาคุยเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเพิ่มจำคือวันนี้ต้องยอมรับว่ารถสันดาปหรือรถน้ำมันนี่ครับพี่ผู้ชายมันยอดขายลดลงเนาะรายได้เขาลดลงเขาก็ต้องอยากต่อรองมากขึ้นต่อรองแล้วบังเอิญรัฐมนตรีก็ดันไปพูดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะลดปรับอัตราภาษีคือลดลงให้ถูกอ้าวพูดอย่างนี้ก็เหมือนกับรัฐบาลชอบแจกอีกแล้วไม่รู้จักหาเงินดีแต่เอาเงินในกระเป๋าเราไปแจกเอาไปคืนเขาผมก็บอกเอ้ยไม่ได้เนี่ยต้องคุยละรายการประเด็นโดนใจเนี่ยต้องขอคุยหน่อยคือจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมคิดว่ารัฐบาลควรทำในฐานะที่เรามองแบบสื่อมวลชนนะพี่ผู้ชาย
4: ครับ
3: เราเนี่ยขึ้นภาษีรถไฟฟ้าได้รถ EV จากจีนเนี่ยเก็บ 0% ก็เก็บสัก 20-25%
4: ใช
3: ่หรือถ้าจะยุติธรรมอีกพี่ไหมครับนะเราเก็บเท่ากับรถที่ผลิตในเมืองไทยก็ได
4: ้
3: พูดง่ายๆว่าให้ฐานต้นทุนเนี่ยของเขาเนี่ยมันพอฟัดพอเหวี่ยงกันแล้วเขาไปสู้กันในเกมการตลาดอย่างนี้เรียกว่าโอเคแต่พอรัฐมนตรีอุตสาหกรรมพี่กุจายแล้วเอ่ยปากว่าเราจะลดภาษีศุลกากรให้เขาเนี่ยผม กุมขมับเลยตายแล้วนักการเมืองเราเสียท่
4: า
3: เสียท่าอีกแล้วแทนที่จะเก็บเงินเข้ากระเป๋าให้เก็บที่เห็นไหมครับเอาไปคืนเขาดิไอ้ส่วน EV เนี่ยพอมีเหตุแบบนี้แหมมันเป็นจังหวะดีก็ต้องเรียกเก็บเขาเพิ่มขึ้นจะได้มีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้น
4: ใช่ถูกต้อง
3: นี่น่าประเด็นที่น่าสนใจที่ผู้ชายทำไมบ้านเราจึงเก็บภาษีรถ EV จากต่างประเทศเนี่ย 0% ฟังแล้วเจ็บจี๊ดฟังแล้วเจ็บจี๊ด
4: เพราะ
3: มันเป็นอย่างนี้ครับคือโดยปกติเนี่ยในกลุ่มอาเซียนหรือในประเทศที่เราเป็นคู่ค้ากันเราจะมีเรียกว่ามีบัญชีภาษีสินค้าที่เราช่วยกันช่วยกันหมายความว่าฉันรู้แหละว่าฉันซื้อสินค้าเธอก็ซื้อสินค้าฉันแลกเปลี่ยนกันแล้วเพื่อให้การแลกเปลี่ยนเนี่ยมันมีนิดในตีเราก็จะเก็บภาษีน้อยๆภาษีต่ำๆหรืออาจจะไม่เก็บเลยนะครับเขามีชื่อเป็นศัพท์ทางการค้าว่า FTA คือ free tax นะครับ free tax หมายว่าไม่เก็บภาษีเราส่งไปอเมริกาก็มีนะครับมีสินค้าหลายตัวที่แบบ free tax ไม่เก็บภาษีหรือเก็บภาษีถูกๆนะครับก็อาจจะเก็บเรา 3% 5% ในฐานะมหามิตรบังเอิญคนที่ไปเจรจาเรื่องไอ้เก็บภาษีต่ำๆหรือไม่เก็บภาษีเนี่ยกับจีนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นใครเขาไม่ยอมเปิดเผยชื่อเขาบอกว่าคนที่ไปเจรจาเนี่ยเข้าใจว่ารถไฟฟ้าคือรถไฟฟ้ารถกอล์ฟที่เราเห็นในสนามเหมือนรถที่เราเห็นที่สนามบินน่ะไอ้รถเล็กๆไอ้ที่นั่งได้ประมาณ4คนน่ะไอ้ล้อเล็กๆอ่ะพอไปเข้าใจว่ารถแบบนั้นก็เลยให้สิทธิ์รถไฟฟ้า 0% ที่ไหนได้จีนเนี่ยผลิตรถไฟฟ้าโอ้โหปีนึงหลายล้านคันส่งเข้ามาเมืองไทยโอ้รถ Toyota Honda Isuzu Mitsu Mazda ก็อาบเลือด เรียกว่าอาบเลือด
4: กับ
3: รถไฟฟ้าอะไรครับ
4: เดี๋ยวขออนุญาตระบายความในใจของคนนี้หน่อย
3: ครับผู้ชมทางบ้านผู้ชมทางบ้านครับ
4: เขาคุยเรื่องภาษีเมื่อกี้เราคุยเรื่องภาษีว่าไม่เก็บภาษีรถจนนำเข้าแต่เขาบอกว่าที่กับประชาชนแล้วเก็บภาษีซ้ำซ้อนมากมายเลยสินค้าเก็บภาษี 7% ทุกอย่างเก็บหมดข้าราชการคือหมายถึงว่าถ้าเป็นประชากรของคนไทยเนี่ยรัฐเก็บภาษีแบบโหดเลยแบบโหดทุกคนเนี่ยแบกภาระภาษีมากมายแต่กับนักลงทุนต่างประเทศต่างชาติทำไมไม่เก็บภาษีมันคืออะไรก็ตั้งคำถามคืออะไรตอบครับ
3: ตอบให้ผมเองพี่กุจายและมิตรรักแฟนเพลงที่อยู่ทางบ้านนะครับมิตรรักแฟนรายการตอบให้เจ็บใจเรามีผู้บริหารที่เรียกว่าเรียนเยอะครับแต่ไม่มีความรู้เรียนสูงแต่ไม่มีความรู้ฉลาดแต่ไม่มีปัญญาแล้วก็มีความโลภไม่นึกถึงส่วนรวมผมพูดอย่างนี้เลยนะผู้บริหารเสือกทุกระดับเราดูข่าวเราสลับตาฟังข่าววันนี้

0: 50ปีก่อนสมัยผมเด็กๆเนี่ยคนที่ประพฤติชั่วโกงกินแบบเนี้ยไม่มีที่ยืนในแผ่นดินเลยนะแต่วันนี้คนที่ทำแบบเนี้ยทำหน้าตาเฉยมีข่าวที่กรุงเทพพี่กระจายว่าสวมสิทธิ์ต่างชาติคือต่างชาติเนี่ยเขาไม่มีประชาชนไทยอยู่แล้วนะครับเขาจะมีบัตรสีชมพูบัตรสีชมพูซึ่งพอเห็นบัตรเขารู้ว่าคนต่างด้าวแล้วเขาก็จะถูกจํากัดสิทธิ์เพราะเขาไม่ใช่คนในแผ่นดินไทยเป็นคนที่เข้ามานะครับไปจะทำนู่นทำนี่ไม่ได้แต่ว่าปรากฏว่าข้าราชการเขตกรุงเทพเอาชื่อเนี่ยไปใส่ในบ้านคนบ้านหนึ่ง50-60คนแล้วคนที่ทําผมก็ได้ยินข่าวแวบๆนะจริงเท็จก็ต้องขออภัยเขาบอกแกชื่อป้าน้อยนะป้าน้อยแกบอกว่าเขาก็ทํากันทุกเขตแหละคุณพระช่วยคุณโยมช่วยเถรชีมาช่วยด้วยเทวดาทุกชั้นฟ้าถ้าข้าราชการเราเป็นแบบนั้นประเทศจะเหลืออะไรพระราชดำรัสของมีหลวงที่เราเคยได้ยินนะครับว่าเราแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนก่อนว่าเราต้องส่งเสริมให้คนดีปกครองบ้านเมืองมันแทบจะหมดไปเลยพี่กุจายไม่รู้จะพูดยังไงสอบอบต.สอบท้องถิ่นโกงกัน 5,000 ตำแหน่งผมไม่นึกว่าเนี่ยวันนี้ยังจับคนโกงไม่ได้เลยก็ไล่เบี้ยชั้นสอบสวนอาจจะมีอธิบดีสัก 2-3 คนหนึ่งรองอธิบดีสัก2คนแล้วก็อาจจะมีแพะในอบต.อีกสัก10คนแต่คำถามคือทุจริต 5,000 ตำแหน่งเนี่ยรัฐมนตรียังไม่อายนะยังอยู่ต่อนะประหลงประหลัดยังอยู่ต่อนะ
1: ครับคืออ
0: ย่าถามว่า
1: ขออนุญาตคุยนิดหนึ่งในการที่จะนำคุยเรื่องของการสอบไม่ว่าสอบท้องถิ่นหรือสอบข้าราชการหรือสอบอะไรก็แล้วแต่นะครับเมื่อมีคนมานำเสนอว่าคุณน่ะสอบเดี๋ยวผมช่วยคุณยกตัวอย่างผมจะช่วยคุณฉันจะช่วยคุณแต่คุณต้องมีค่าน้ำร้อนค่าน้ำชาค่าอะไรก็แล้วแต่ให้เขาผมเชื่อนะครับว่าไอ้คนที่ไปสอบไอ้คนที่จะเข้าไปทำเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีใครมาเสนอไม่มีใครไปชักจูงเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็ต้องสอบไปตามวิธีการของเขาที่จะเข้าสอบไปให้ได้
0: ใช
1: ่แต่ไอ้คนที่โกงอ่ะไม่ใช่คนสอบโกงมันต้องเจ้าหน้าที่พวกนี้เป็นคนโกงแต่คนที่ต้องรับเคราะห์คือคนที่สอบนอกจากจะเสียเงินแล้วเสียตังค์นะให้กับพวกนี้แล้วสองยังโดนคดีโดนโน่นนี่นั่นนี่อีกเยอะแยะมากมายเลยผมจึงเลยมองว่าไม่เป็นธรรมมันควรจะจัดการกับไอ้คนที่ไปรับตังค์เข้ามาเนี่ยต้องไอ้พวกที่ไปสอบมานี่แหละและไปจ่ายตังค์ก็คุณควรจะไปแจ้งความเนาะว่าคนนี้เอาตังค์คุณไปให้เสนอแล้วก็แล้วแต่นะครับเขาจะได้รู้ว่ามันคือใครมันคือใครและมันจะต่อไปได้ยอดต่อยอดไปได้แต่ณวันนี้อ่ะมีแต่เขาบอกว่ารายชื่อคนนี้ให้คนนี้ออกฉะนั้นคนนี้เมื่อถูกเขาว่าอย่างนี้คุณก็ต้องสู้สิสู้ขบวนตามกฎหมายมันก็ต้องมีช่องว่างนะที่บอกว่าเมื่อคุณใส่ไว้ฉันได้บอกฉันเป็นแพะอะอะไรประมาณนี้มันได้ผมว่านะมันไม่ใช่เราวิ่งหาว่าไอ้ใครนำฉันเข้าไปได้ฉันให้เท่านี้มันต้องมีคนที่คนเรียกอะไรมันก็เล่นหวย
0: อะไรนะ
1: คนเล่นหวยไอ้คนเล่น
0: เป็นคนจัดการ
1: เป็นคนจัดการมีเจ้ามือต้องบอกว่าซื้อของฉันสิบาทนึงฉันให้1,000นึงให้2,000เออไปซื้อสิเดี๋ยวมันจะได้
0: ครับพี่กุจายดังนั้นตอบคำถามของพี่ๆทางบ้านที่ถามว่าที่อย่างเนี้ยเก็บภาษีกับชาวบ้านเยอะมากเก็บทุกเม็ดเก็บทุกหน่วยคำตอบคือเรามีผู้บริหารแทบทุกระดับ
1: ครับ
0: มีความรู้ได้เรียนหนังสือครับแต่ไม่มีความรู
1: ้
0: ถึงจะมีความรู้แต่ก็ไม่มีความคิดว่าอะไรควรไม่ควร
1: ครับ
0: วันนี้มีความฉลาดเราเห็นเลยนะวิธีการมีฉลาดแต่ไม่มีปัญญาคือไม่ได้มองว่าอะไรเนี่ยมันสำคัญหรือไม่สำคัญอย่างนี้ชาติบ้านเมืองล่มจมนะเราเนี่ย

0: ผมเนี่ยอ่านประวัติศาสตร์สมัยที่เราเสียกรุงเนี่ยเพราะว่ามีข้าราชการเจ้าพระยาจักรีเนี่ยเรารู้กันว่าโลกอยากได้ก็ร่วมกับคนนายโยกย้ายทหารที่รักษาพระนครท้ายสุดบ้านเมืองก็ทั้งยิงปืนใหญ่ตอบโต้ศัตรูยังไม่ได้มันเหมือนสมัยนี้เลยแล้วเอาต่างชาติเข้ามายึดครองที่ดินยึดครองที่ทำกินขายทุกอย่างนะครับต่างชาติที่ขายยาเสพติดขายแรงงานค้าผู้หญิงค้าอาวุธกระทั่งคอลเซ็นเตอร์เราก็ส่งเสริมเอาไฟไปให้เขาใช้เขาถูกจับได้ก็ฟ้องร้องมีคดีเล็กๆแก้ปัญหาแก้ไปแก้มาหลุดไม่ต้องถูกจับอย่างเงี้ยเหมือนยุคเสียกรุงเลยนะครับตามประวัติศาสตร์นะผมก็ไม่ได้เกิดทันสมัยนู้นเนาะถ้าเกิดทันแล้วจำได้มาเกิดใหม่ในชาตินี้แหมอยากจะฉายเป็นหนังให้คนไทยดูนั่นพอย้อนกลับมาเรื่องนโยบายนโยบายอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยรัฐบาลควรทบทวนไม่ใช่ไปลดแต่ควรจะเพิ่มในฝั่ง EV แล้วก็ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ผู้จ่ายครับ
1: ครับ
0: ในกลไกโครงสร้างของนโยบายรัฐเนี่ยผมเนี่ยพูดหลายครั้งเลยว่ารัฐบาลที่ไม่มีความรู้หรือมีแต่ไม่มีความคิดเนี่ยและมีความโลภเนี่ยนโยบายจะบิดเบี้ยวๆยกตัวอย่างในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เรามี SME นะครับมี SME เนี่ยมีมูลค่าถึงเกือบ 20% ของ GDP มีคนที่อยู่ในระบบประมาณล้านกว่าคนเนี่ยก็อาจจะเหลือเชื่อหรือฟังแล้วจริงเหรอเรามีโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนให้อุตสาหกรรมยานยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็น Isuzu Toyota Honda Mazda หรือเล็กๆเนี่ยกระจายเกือบทั่วประเทศพี่กระจาย
1: ครับ
0: กระจายเกือบทั่วประเทศและโรงงานเหล่านี้สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าของสินค้าตัวเองเนี่ยให้ดีขึ้นแทนที่รัฐจะส่งเสริมพวกนี้รัฐกลับไปเอาสินค้าด้อยคุณภาพจากเมืองจีนเมืองจีนเนี่ยผลิตได้แต่ของเกรดบ๊วยสุดจนกระทั่งเกรด A++ผลิตใบพัดเครื่องบินได้แต่ก็ผลิตใบพัดไอ้ตุ๊กตุ่นตุ๊กตาประเภทว่า100 ชิ้น5 บาทก็ผลิตได้ถามว่าเราเนี่ยไปซื้อเขาเนี่ยเราซื้อแบบไหนอะเราซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเสียบปั๊บช็อตเขาก็มีขายใช้ได้5 วันไม่เขาก็มีขายหรือจะใช้แบบว่าใช้กัน50 ปีเขาก็มีขายเราซื้อแบบไหนมาใช่ไหมครับดังนั้นประมวลนโยบายเนี่ยสำคัญมากทีนี้เราอาจจะไม่เชื่อเลยว่าจริงๆแล้วเรามีสภาอุตสาหกรรมที่กูจ่ายครับสภาอุตสาหกรรมคือใครสภาอุตสาหกรรมก็คือกลุ่มเอกชนเนี่ยที่อยู่ในอุตสาหกรรมนั้นๆเรามีอุตสาหกรรมในประเทศไทยเนี่ยประมาณ48แขนงอุตสาหกรรมเช่นอุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมยางอุตสาหกรรมสิ่งทออุตสาหกรรมสีอันนี้ตัวอย่างนะครับเรามีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศและเราก็มีสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศเรามี76สภาอุตสาหกรรมที่สงขลามีหาดใหญ่ก็คืออยู่สงขลาตรังมีกระบี่มีอุทัยธานีมีกรุงเทพมีนะครับอุบลขอนแก่นสกลเชียงรายเชียงใหม่หาดใหญ่น่านมีหมดทุกจังหวัดแล้วในสภาอุตสาหกรรมเนี้ยเขาก็จะมีตัวแทนจาก47แขนงอุตสาหกรรมอยู่ในนั้นนะครับกลไกการทำงานเขาเนี่ยเขาในเมื่อเขาอยู่ในอุตสาหกรรมนั้นเขาก็จะรู้สิรู้ว่าอุตสาหกรรมเขาเป็นยังไงเทคโนโลยีเป็นยังไงใช้แรงงานคนเป็นยังไงทำรายได้เป็นยังไงและกำลังเผชิญคู่แข่งกับใครถ้ารัฐนะภาครัฐนะจะเป็นส.ส.ก็ได้จะเป็นเทศมนตรีก็ได้จะเป็นอบจ.ก็ได้จับมือกับเขาอะแล้วก็มาดูตัวเลขข้อเท็จจริงดูความจริงว่าวันนี้ที่นครนายกอุตสาหกรรมยานยนต์ชิ้นส่วนยานยนต์เป็นยังไงที่ภาคใต้อุตสาหกรรมยางที่เอาไปผลิตยางรถยนต์เนี่ยยางแบบไหนที่กำลังเป็นที่นิยมยางแบบไหนที่มันต้องโลกไปเจอตลาดรถยนต์มีหลายแบบเนาะพี่กุญแจเนาะเรามีรถเก๋งใช้ยางแบบประเภทอะไร1 2 3 × 24แล้วก็ว่าไปมีรถปิ๊กอัพใช้ยางใหญ่หน่อยมีรถบรรทุกที่ใช้ยางโอ้โหวงโตเลยมีรถแทรกเตอร์มีรถบรรทุกใหญ่คือยางเนี่ยเรามีเยอะมากแล้วอุตสาหกรรมยางก็เป็นชิ้นส่วนของยานยน ผมเชื่อว่าได้คุยแต่ทุกวันนี้ชาวสวนยางราคาก็ตกอุตสาหกรรมยางที่เรานำหน้าโลกก็ไม่รู้ไปถึงไหนนะครับแล้วพออุตสาหกรรมยานยนต์จะย้ายเนี่ยมันจะกระทบสิ่งเหล่านี้หมด
1: ครับ
0: ถ้ารัฐจับมือคุยกับสภาอุตสาหกรรมเขาอาจจะจับอยู่แล้วแหละแต่เมื่อมันมีเหตุการณ์ว่าบริษัทรถยนต์น้อยใจเตรียมย้ายค่ายแสดงว่าคุยไม่พอแล้วแสดงว่าบ้านเรานโยบายแบบนี้ปรับตัวไม่ทันวันนี้เราเปิดห้ารับรถยนต์ไฟฟ้าคำถามคือสภาอุตสาหกรรมบอกไปว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยถ้าเราทำ SME เนี่ยเราจะมีแผงวงจรเราจะมีระบบขับเคลื่อนเราจะมีระบบไฟกำลังเราจะมีระบบมอเตอร์เราจะมีระบบแบตเตอรี่ใครจะเป็นคนผลิตซึ่งวันนี้ชิ้นส่วนที่ผมเอ่ยมานะครับพี่กุจายของรถไฟฟ้าเราผลิตไม่ได้เลยนะแบตเตอรี่เราก็ผลิตไม่ได้ไอ้มอเตอร์ขับเคลื่อน
1: แสดงว่าทุกชิ้นเนี่ยต้องมาจากจีนทั้งหมด
0: ถูกต้องถูกต้องเลย
1: แล้วประเทศไทยได้อะไร
0: ประเทศไทยได้อะไรนี่เป็นคำถามที่ฝ่ายบริหารภาครัฐหรือฝ่ายการเมืองต้องคิดต้องคิดเลยเปิดเขาบอกเปิดความร่วมมือดีแต่ในขณะที่ความร่วมมือยังไม่เกิดผลผลิตยังไม่เกิดเนี่ยเราควรจะรักษาน้ำใจของไอ้รถยนต์บินเซนรถยนต์ดีเซลหรือรถยนต์สันดาปไว้ก่อนไห
1: ม
0: นะครับแล้วก็ทำคู่ขนานกันไหม
1: ครับ
0: จู่ๆคุณไปเปิดรับ EV เลยแล้วก็ไม่คำนึงถึงผลกระทบด้านอื่นมันเสียหายประเทศชาติขนาดไหนจริงอยู่รถยนต์โรงงานรถยนต์เดี๋ยวนี้ใช้หุ่นยนต์นะครับอย่างเขาบอกว่าโตโยต้าวันนี้เราเห็นรถยนต์หนึ่งคันเนี่ยใช้เวลาผลิตคันหนึ่งประมาณ5 นาทีนะนับจากไอ้แผ่นชิ้นส่วนนี้เข้าไปเลยอ่ะไล่ตั้งแต่ต้นโรงงานเนาะมันก็วิ่งไปตามสายพานปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บอีก5 นาทีไปรอที่ปลายสายพานเห็นรถมาเป็นคันนะ
1: คร
0: ับระบบอุตสาหกรรมมันก็แบบนั้นก็จะมีหุ่นยนต์มีกลไกแต่มันก็ต้องการแรงงานที่มีทักษะมากขึ้นต้องการชิ้นส่วนที่พลาดไม่ได้แต่ว่าชิ้นส่วนต้องมีคุณภาพไม่ใช่ผลิตจากจีน5 บาท 10 บาทอาจจะต้องเป็น50,000-50,000เข้าไปรับใช้ได้เลยเพราะนั้นเราเรียกว่าเรายกระดับมาตรฐานของผลผลิตของอุตสาหกรรมของเทคโนโลยีขึ้นไปอีกระดับหนึ่งถามว่าคุ้มไหมผมเนี่ยคิดว่าคุ้มแต่ถ้าเราเอาจากต่างประเทศมาหมดพี่ผู้ชายเราไม่มีคนที่ไปเรียนรู้เราไม่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีแม้ว่าจะเซ็นสัญญามันแต่สัญญามันเป็นแค่ตัวหนังสือเราเอาคนไปเรียนไม่ใช่ว่าเรียนปั๊บเป็นเลยบางทีมันต้องผ่านระยะเวลา2 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปีกว่าเราจะทำได้ช่องว่างตรงนี้ผมรู้สึกว่ารัฐบาลหรือนักการเมืองเนี่ยคิดไม่เป็นเนี่ยน่าเสียดาย
1: ครับ
0: มีอีกประเด็นนึงครับผม
1: นิดนึงมีคำถามนะครับเขาถามว่าเมื่อทางอะไรนะอ๋อทางเมื่อกี้เราบอกว่ารถที่ผลิตอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเขาจะย้ายค่ายไปอยู่ที่ประเทศอื่น
0: ครับ
1: โดยเพราะว่ารัฐน่ะไม่ได้ส่งเสริม
0: รัฐอุดหนุนรถไฟฟ้ามากกว่า
1: ก็ใช่ฮะแล้วก็รัฐก็เก็บภาษีเขาแพงเป็นเพราะว่ารถที่นำเข้ามาเนี่ยรถที่นำเข้ามามาถึงว่ารถไฟฟ้าเนี่ยซึ่งนำเข้ามาเนี่ยไม่เก็บภาษี
0: เก็บ 0%
1: เก็บ 0% แล้วถามก็ถามว่าแล้วรถธรรมดาที่มีอยู่นี่เขาเก็บภาษีเท่าไหร่นะ
0: อันนี้ไม่ได้เช็คแต่ว่าเมื่อเป็นผลิตชิ้นส่วนในประเทศก็จะเสียภาษีถูกถ้านำเข้าจากต่างประเทศเนี่ยเสียตั้งแต่300-600
1: นะครับ
0: 100% เอาตีตัวเลขผมว่า 300% สมมุตินะครับอย่างเช่นสมมุติเช่นผมนำเข้ากระจกกระจังหน้ารถเนี่ยจากต่างประเทศเนี่ยก็จะเสียภาษีมากคือไม่ใช่ 0% นะครับแต่ภาษีเนี่ยมันก็จะแยกชิ้นส่วนแต่ละตัวเนาะแชสซีอัตรานึงตัวสมมติว่าตัวเรียกว่าอะไรนะตัวโครงล้อที่อาจจะเป็นอลูมิเนียมบ้างอาจจะเป็นอะลอยบ้างนะครับไอตัวล้อนะครับตัวโครงเหล็กของมันเนี่ยก็เสียภาษีตามอัตราซึ่งจะมีหลายอัตราแต่เสียภาษีแน่นอน แต่โดยเฉลี่ยถ้าเหมากลางๆรถที่นำเข้าหรืออะไรที่นำเข้าอาจจะเสียภาษี 300-400% แต่ในขณะที่รถ EV เสีย 0% อย่างเงี้ยนะครับ
1: อืมครับ
0: อันนี้เปรียบเทียบนะแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยอาจจะมีข้อผิดพลาดเช่นสมมุติว่าเอาเราเรียกว่าอะไรนะ EC ระบบควบคุมระบบเบรกเสื้อสูบนะครับซึ่งบางรุ่นต้องสั่งเข้ามาก็อาจจะเสียภาษีถูกนะครับอาจจะเป็นหลักสิบเท่านั้นแต่บางทีเราเสียหลักร้อยแต่โดยเฉลี่ยเปรียบเทียบให้เห็นว่ารถที่ผลิตจากบ้านเรารถญี่ปุ่นเนี่ยที่มีโรงงานเนี่ยชิ้นส่วนในบ้านเราก็จะเสียภาษีเหมือนกับภาษีทั่วไปนะครับคือภาษีศูนย์กรนะครับในแง่ของเมื่อผลิตชิ้นส่วนมาแล้วประเมินนะครับแล้วก็เสียภาษีแวดอย่างเงี้ยนะครับภาษีรายได้เพราะว่าเขาผลิตและขายในเมืองไทยก็ต้องเป็นเสียภาษี
1: มีคำถามนั่นแหละมีคำถามอีกเขาบอกว่าปกติแล้วนะครับปกติแล้วรถที่นำเข้าจากต่างประเทศเนี่ยที่นำเข้าประเทศไทยเนี่ยจะต้องเสียภาษีค่อนข้างจะสูงแต่แต่ท่านถามว่าแต่ทำไมรถนี้ที่นำเข้าจากต่างประเทศเนี่ยทำไมไม่เสียภาษีมันมีอะไรอยู่หรือเปล่า
0: อาจเป็นไปได้ครับพี่ผู้ชายคือเราก็ไม่รู้นะว่าคนที่ไปเจรจาแล้วคิดว่ารถไฟฟ้าคือรถกอล์ฟอันนี้ตามข่าวนะ
1: ครับ
0: คนที่ไปเจรจาคนนั้นเนี่ยผมก็อยากรู้ชื่อนะว่าไอ้หมอนี่หรือแม่นี่เนี่ยเป็นใครความรู้และความคิดจึงทำให้ผลประโยชน์ของชาติเนี่ยเสียหายขนาดนี้แล้ววันนี้ยังไม่แก้นะวันนี้ยังไม่แก้นะยังไม่แก้ไขมันต้องแก้ไขแล้วท่านเอาละผิดพลาดได้แต่เมื่อรู้ว่าผิดพลาดต้องรีบแก้ไขจะไปรอชาติหน้าได้ไงใช่ไหมครับเนี่ย เราคนไทยเนาะพอเราฟังแบบนี้เนี่ยเราก็รู้สึกผมจะเล่าความอันหนึ่งผมว่าพี่กุจาตกใจผมได้เห็นแล้วตกใจมีครูคนหนึ่งเขาตั้งโรงเรียนที่สามารถเปลี่ยนรถมอเตอร์ไซค์เป็นรถไฟฟ้าได้ทั้งคัน
1: ครับ
0: เปลี่ยนเรือเครื่องยนต์ที่เรามีเครื่องยนต์และมีใบพัดทางท้ายเนี่ยจะเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้อะไรเปลี่ยนรถทั้งคันให้เป็นรถไฟฟ้าได้เลยเทคโนโลยีคนไทยแต่มาตรฐานโลก
1: ครับ
0: ตั้งมา20ปีแล้วเปิดไปโรงเรียนสอน
1: ครับ
0: ฟังนี้แล้วดีใจไหมผมบอกคุณพระช่วยถ้าคนไทยสามารถแปลงรถยนต์เป็นรถไฟฟ้าได้มันน่าจะมีโรงเรียนแบบนี้ทั่วประเทศเราผลิตช่างซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าประกอบไฟฟ้าได้เป็นหมื่นคนปรากฏว่าโรงเรียนนี้มี2โรงพี่กุจายโรงนึงอยู่ที่ปทุมธานีโรงเรียนนะและเป็นโรงเรียนที่แบบนักเรียนจำกัดนะอีกโรงจำไม่ได้แล้วอยู่ยุธยาหรืออยู่รังสิตโรงนึงอยู่ปทุมนะครับสองโรงแต่โรงเรียนเนี้ยเปลี่ยนได้ทั้งคันคำถามคือกระทรวงศึกษารู้ไหมสภาคมอุตสาหกรรมรู้ไหมกระทรวงอุตสาหกรรมรู้ไหมแบบนี้มันควรส่งเสริมไหมถ้าเราคิดว่ารถ EV กำลังจะเป็นรถใหม่เป็นยานยนต์ชนิดใหม่ในประเทศไทยเราควรจะเร่งไม่ต้องไปเรียนแล้วให้โรงเรียนตัดผมเนี่ยโรงเรียนช่างปั้นเนี่ยหรือโรงเรียนทอผ้าเนี่ยเพราะตลาดมันเล็กแล้วต้องยอมแล้วส่งเสริมเลยเปิดโรงเรียนดัดแปลงรถยนต์เป็นรถไฟฟ้าดัดแปลงมอเตอร์ไซค์เป็นรถไฟฟ้าเขาเอามาให้ดูจริงๆไอ้รถเวฟฮอนด้าเวฟนะครับซึ่งวัยรุ่นชอบมากแปลงเป็นรถไฟฟ้าเลย
1: ครับ
0: แล้วคนทำข่าวคนทำรายการเขาก็ขี่ให้ดูแล้วก็ทดจอดไปดูโอ้โหมันเร็วมากแต่เงียบเราทำได้แต่รัฐไม่มีข่าวสารน่าเสียดาย
1: ไม่มีการส่งเสริมมากกว่ามั้ง
0: ไม่ซึ่งถามคำถามว่าแล้วรัฐไม่รู้เหรอผมว่ารัฐรู้แต่รัฐทำไมไม่ส่งเสริมเนี่ยนี่รถไฟฟ้าเลยแต่รัฐกลับไปส่งเสริมโดยการนำเข้าเอามาจากต่างประเทศ
1: ผมเข้าใจ
0: แล้วก็มาครับ
1: ที่ผมเข้าใจว่าที่เขาไม่ส่งเสริมอ่ะก็คือกลัวผู้ว่าเกรงไปว่านะครับผลประโยชน์มันไม่ได้ครับ
0: นี่
1: แต่ถ้านำเข้ามาเนี่ยเขาก็จะได้
0: เนี่ยผมถึงชวนไงพี่ปุจาย วันนี้ผู้บริหารเกือบทุกระดับในประเทศไทยนะครับมีความเรียกว่าได้เรียนแต่ไม่รู้มีความรู้แต่ไม่มีความคิด
1: ครับ
0: มีความฉลาดแต่ไร้สติปัญญาแล้ววันนี้มีความโลภมากบ้านเมืองจะไปเหลืออะไรพี่ผู้ชายอันนี้ผมยกตัวอย่างอุตสาหกรรมยานยนต์นะถามว่าวันนี้คนทำไงผมว่าวันนี้ในกลุ่มผู้ประกอบกิจการยานยนต์นะครับเอสเอ็มดีคุณจะผลิตน็อตตัวนึงผลิตบานกระจกหรือจะผลิตยางใบตัดน้ำฝนหรือกระทั่งยางไอ้ปั๊มๆหรือกระทั่งน็อตตัวเล็กๆเนี่ยต้องออกมาเรียกร้องนะครับบอกว่ารัฐต้องดูแลหน่อยอันนี้ที่รวมยานยนต์นะพี่ผู้ชายอุตสาหกรรมยางซึ่งผมว่าประมาณเกือบหนึ่งในสามเอาไปผลิตเป็นยางยนต์ยางในกระบวนการอุตสาหกรรมรถยนต์จะเป็นล้อรถก็ดีจะเป็นยางกันนู่นกันนี่กันกระจกซิลเวอร์ตัวข้างตัวถังใช้ยางเยอะมากเราต้องออกมาแล้วนะครับจะไปรอให้อยู่ในชะตากรรมของนักการเมืองแบบนี้มันไม่ไหวแล้วล่ะผมไม่อยากจะพูดเลยว่าวันนี้เขาไม่มีความรู้แล้วหรือมีแต่ไม่มีความคิดเราปล่อยชะตากรรมลูกหลานไปอยู่ในมือคนพวกนี้ไม่ได้แล้วแล้วยิ่งข่าวสารออกมาว่าทุจริตบิดเบี้ยวเนี่ยยิ่งไม่ได้เลยอันนี้นอกจากอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับอุตสาหกรรมอื่นๆด้วย47ชนิดอุตสาหกรรมอาหารทะเลอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปต้องออกมาปกป้องนะเพราะไม่ไหวละผมคิดว่าไม่ไหวนะ
1: ครับ
0: มีคำถามจากทางบ้านนี้ไหมครับ
1: ค่ะก็เหลือเวลาอยู่แค่2-3นาที
0: งั้นผมขออนุญาตสรุปท้ายนิดหนึ่งครับว่ากรณีของอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยผมรู้สึกว่าประเทศเราอย่าเพิ่งตื่นตูมใช้คำนี้นะเมื่อวัน2วันก่อนรัฐบาลเปิดโอกาสให้ลงทะเบียนใช้ซอฟต์แวร์ AI ฟรีผมบอกว่าคนไทยอย่าเพิ่งตื่นตูมมีคนออกมาบอกว่าเราเนี่ยให้โอกาสอุดหนุนนักเรียนต่างชาติปีหนึ่งเนี่ยหลายพันล้านบาทแล้วเราก็แห่ด้วยโกรธแค้นใช้คำนี้นี่ครับคนไทยอย่าเพิ่งตื่นตูมเราฟังไว้ก่อนบางเรื่องเนี่ยมันก็เป็นความจำเป็นแต่บางเรื่องมันเป็นความเหลวไหลยกตัวอย่างกรณี AI เนี่ยนะครับที่แจกฟรีเนี่ยสำหรับผมเองเนี่ยผมว่าน่าตกใจคือการประมวลผลวันนี้เราได้ยินข่าวนะครับการประมวลผลเนี่ยมันต้องประมวลในประเทศถามว่ามันสำคัญยังไงผมไปดูคลิปหนังจีนคลิปสั้นหนังแนวตั้งเนี่ยที่ดูทั้งมือถือเนี่ยพี่กุจางมันมีเรื่องหนึ่งเรื่องนายช่างเขาทำงานเล็กๆอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยเขาได้สินค้าได้ออเดอร์แล้วคนเนี่ยสนใจเทคโนโลยีคือความชำนาญเขาเนี่ยถึงจุดหนึ่งคนอยากรู้เราเรียกว่าเหมือนกับเป็นความลับทางการค้าเนาะมีคนจะมาร่วมลงทุนแต่เงื่อนไขข้อหนึ่งก็คือว่าจะต้องเขียนในเทคนิคเขาเนี่ยเป็นตำราเขาบอกไม่ได้เพราะความรู้เขาเนี่ยถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาเขาไม่สามารถให้คนอื่นได้มีนักลงทุนจากต่างประเทศจะมาซื้อบริษัทเขาบอกว่าซื้อได้ลงทุนได้แต่ลิขสิทธิ์เนี่ยต้องเป็นของคนจีนในหนังเป็นหนังจีนมีนักข่าวจะมาสัมภาษณ์เสนอค่าตอบแทนให้หลายแสนบาทในการทำข่าวทำสัมภาษณ์เขาบอกว่าไม่ใช่เขาไม่ให้สัมภาษณ์การสัมภาษณ์ด้วยการรับเงินเนี่ยมันจะต้องเปิดเผยข้อมูลหมายความว่าความลับเทคโนโลยีหรือเทคนิคในการทำของเนี่ยจะถูกเปิดเผยและเขาฉลาดนะแต่คนไทยยกข้อมูลของคนที่จะลงทะเบียนเนี่ยตามเป้าหมายกี่ล้านคนเนี่ย15 ล้านแล้วมั้งไปให้ต่างชาติฟรีๆเนี่ยเขาก็คัดค้านเรื่องข้อมูลความลับส่วนบุคคลวันนี้มันมีราคามากวันนี้เราไถ TikTok นะครับท่านผู้ชมทางบ้านท่านผู้ฟังไถไป4-5เรื่องเนี่ยแป๊บเดียวอ่ะมันจะมีแต่เรื่องนั้นปรากฏบนมือถือท่านอันนี้คือ AI เขาเรียกว่าตามรอยภาษาอังกฤษเรียกว่า tracking อันนี้สำคัญมีมูลค่าเป็นล้านล้านบาทแต่เรามีรัฐมนตรีที่ดึงดันจะใช้โปรเจกต์เนี่ยซึ่งการประมวลผลในต่างประเทศเนี่ยมันก็คือเป็นทรัพย์สินต่างประเทศไปแล้วจะมาเถียงว่าเป็นของคนไทยไม่ได้หรอกครับนะครับเนี่ยพอพูดอย่างนี้ปั๊บรัฐมนตรีก็ต้องโกรธเราอะแต่ถึงจะฟ้องร้องผ ผมก็ไม่ว่าเขาฟ้องนะแต่ว่าผมเนี่ยทักด้วยความห่วงใยวันนี้ท่านหยุดได้แล้ววันนี้ถ้าท่านไปลงทะเบียน
2: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
3: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
4: สคร.1เชียงใหม่เตือนผู้ที่กำลังจะเดินทางไปนครย่างกุ้งระมัดระวังอาหารและน้ำหลังพบการระบาดของอหิวาตกโรคแนะยึดหลักสุกร้อนสะอาดส่วนผู้ที่เดินทางกลับหากมีอาการถ่ายเหลวเป็นน้ำจำนวนมากหรืออาเจียนให้รีบพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทางทันทีแพทย์หญิงเสาวนีวิบุญสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เตือนผู้ที่กำลังจะเดินทางไปนครย่างกุ้งระมัดระวังอาหารและน้ำหลังพบการระบาดของโรคอุจจาระร่วงหรืออหิวาตกโรคหากไม่มีความจำเป็นควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่พบผู้ป่วยจำนวนมากหากจำเป็นต้องเดินทางอาจพิจารณารับวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคซึ่งเป็นวัคซีนชนิดรับประทาน2ครั้งห่างกัน2สัปดาห์และควรดื่มเฉพาะน้ำบรรจุขวดที่ปิดสนิทหรือน้ำต้มสุกหลีกเลี่ยงน้ำแข็งที่ไม่ทราบแหล่งผลิตเลือกรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่และยังร้อนงดอาหารดิบอาหารทะเลดิบผักสดผลไม้ที่ปอกทิ้งไว้และอาหารริมทางที่ไม่ถูกสุขลักษณะรวมทั้งล้างมือด้วยสบู่ก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำติดตามประกาศของทางการเมียนมาและควรเตรียมผงน้ำตาลเกลือแร่ ORS ไว้ใช้เบื้องต้นสำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากเมียนมาขอให้สังเกตอาการตนเองเป็นเวลา5วันหากมีอาการถ่ายเหลวเป็นน้ำมากอาเจียนกระหายน้ำปากแห้งปัสสาวะน้อยอ่อนเพลียหรือหน้ามืดให้จิบสารละลายเกลือแร่ORS ตามคำแนะนำบนซองและรีบพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการเดินทางไม่ควรซื้อยาปฏิชีวนะหรือยาหยุดถ่ายรับประทานเองและควรงดประกอบอาหารให้ผู้อื่นจนกว่าจะได้รับการประเมินจากบุคลากรทางการแพทย์หรือสาธารณสุขอหิวาตกโรครักษาได้หากได้รับสารน้ำและการดูแลอย่างรวดเร็วแต่ในรายที่ถ่ายเหลวรุนแรงอาจสูญเสียน้ำจนช็อกและเสียชีวิตได้ขอให้ยึดหลักสุกร้อนสะอาดดื่มน้ำสะอาดและล้างมือด้วยสบู่เป็นประจำหากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ทั้งนี้จากข้อมูลปัจจุบันกรมควบคุมโรคประเมินความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปในประเทศไทยยังอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากโรคติดต่อผ่านการบริโภคอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนไม่ติดต่อทางการหายใจหรือการสัมผัสทั่วไปโดยผู้เดินทางไปพื้นที่ระบาดมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นและยังมีโอกาสพบผู้ป่วยเดินทางเข้าประเทศเนื่องจากมีการเดินทางระหว่างไทยกับเมียนมาอย่างต่อเนื่องพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
3: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
7: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
8: English please press 1
9: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
10: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
11: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: ตอนตู้ไทยโบราณ3จิตรกรรมบนตู้คนโบราณเนี่ยเขาทำจิตรกรรมบนตู้ไทยโบราณสวยจริงๆเลยนะ
14: เอ๊ะทำอะไรบนตู้นะสีสว่าง
13: จิตรกรรมจ้ะคือการตกแต่งตัวตู้นั่นแหละจ้ะจิตรกรรมบนตู้ไทยโบราณส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นงานจิตรกรรมแบบเอกรงจ้ะ
15: เอกรงคือจิตรกรรมที่มีสีเดียวใช่ไหมจ๊ะ
13: ใช่แล้วจ้ะเป็นจิตรกรรมแบบเอกรงลายรถน้ำ
14: อ้าวลายรถน้ำอย่างนี้ตู้ก็เปียกหมดละสิ
15: ใช่ที่ไหนละก้าวแต้มลายรถน้ำเป็นลวดลายและภาพประกอบต่างๆที่ปิดด้วยทองคำเปลวบนพื้นรัก โดยขั้นตอนสุดท้ายคือการเอาน้ำรดให้เกิดลวดลายจ้า
14: อ๋ออย่างนี้นี่เองเนาะวิเชียรมาศเนี่ยก็รอบรู้เหมือนกันเนาะ
15: ก็ฉันไม่ได้เอาแต่กินเหมือนแมวอ้วนๆนี่นา
14: ว่าแต่ภาพพวกเนี้ยมีลักษณะยังไงบ้างเหรอ
15: ฉันว่าให้สีสว่างตอบดีกว่านะ
13: ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นภาพสิ่งมีชีวิตเป็นภาพคนหรือสัตว์ซึ่งมีลักษณะเป็นภาพประดิษฐ์มีกิริยาท่าทางเป็นที่เข้าใจง่ายใช้แทนอาการเคลื่อนไหวที่ให้ความรู้สึกนอกจากนี้ช่างสามารถเขียนให้เห็นสภาพป่าเขาบ้านเมืองชนชั้นต่างๆสัตว์หิมพานต์สัตว์ป่ายักษ์ลิงเป็นต้นทำให้ผู้ดูสามารถอ่านภาพได้ทันทีว่าเป็นภาพอะไรหรือถ้าเป็นภาพเล่าเรื่องก็จะรู้ว่าเป็นตอนใดของเรื่องจ้ะ
15: ภาพเล่าเรื่องคืออะไรล่ะจ๊ะ
14: เหมือนภาพเล่าเรื่องในหนังสือนิทานหรือเปล่า
13: จริงๆก็ใกล้เคียงนะจ๊ะภาพขาวกระหนกที่มักปรากฏอยู่ตามตู้ไทยโบราณแบ่งเป็นหลายประเภทภาพเล่าเรื่องเป็นภาพเกี่ยวกับเรื่องพุทธประวัติทศชาติชาดกและรามเกียรติ
15: ์และนอกจากหมวดภาพเล่าเรื่องแล้วมีหมวดอะไรอีกล่ะจ๊ะ
13: มีหมวดภาพทวารบานนิยมเขียนเป็นภาพเทพรักษ์เทพทวารบานยืนบนแท่นหรือนาคบัลลังก์มีลายช่อกระหนกหรือช่อดอกไม้เป็นพื้นหลังจ้ะและหมวดภาพจับเป็นภาพตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์พื้นหลังเป็นลวดลายตัวภาพแสดงอิริยาบถต่างๆเช่นภาพทศกัณฐ์รบกับพระรามจ้ะ
14: เข้าใจแล้วล่ะออกไปหาอะไรกินกันเถอะก็แต้มหิว
15: เมียวจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ก้าวแต้มเนี่ย
16: แล้วพบกันใหม่นะคะ
17: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
18: ขึ้นโลโก้ช่อง9 Mcot HDขึ้นข้อความได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้นโลโก้บริษัทคิดซอนพลัสจำกัดกราฟิกเคลื่อนไหวไปตามท่ามกลางตึกสูงระฟ้าตรงกลางมีจอ LED ด้านในปรากฏภาพผู้เข้าแข่งขันและคอมเมนเตอร์ในรายการขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบซีซั่น2ในสตูดิโอล่ามภาษามือบอยวิเค้กก้มหัวสวัสดี
19: สวัสดีครับ
20: สวัสดีค่ะ
19: ต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2แน่นอนนะครับรายการของเรานั้นจะเปิดโอกาสให้กับคนพิการได้มาโชว์ความสามารถและก็ศักยภาพกันบนเวทีแห่งนี้นะครับและมาร่วมกันนะครับเรียนรู้แล้วก็ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิและสวัสดิการของคนพิการและการรู้เท่าทันสื่อด้วยนะครับ
20: และเราก็ได้ผู้ชนะมาแล้วนะคะสำหรับคนหูหนวกและคนตาบอดค่ะขอต้อนรับม่อนและยูโรค่ะ
19: เชิญครับผมม่อนกับยูโรครับนี่คือแชมป์ของเราครับทั้งคนหูหนวกและก็คนตาบอดนะครับ
20: เค้กทำภาษามือค่ะทางรายการสื่อยอดนักสืบของเรานะคะก็ได้พาทั้งสองหนุ่มหล่อนะคะทั้งม่อนทั้งยูโรนะคะไปทำกิจกรรม Exclusive ค่ะว่าแต่กันไปกันที่ไหนคะอยากถามม่อนกับยูโรรู้สึกยังไงบ้างคะครับก็รู้สึกสนุกสนานมากเลยครับได้ไปทำกิจกรรมต่างๆครับซึ่งกิจกรรมเนี่ยผมไม่เคยทำมาก่อนเลยแล้วก็คล้ายๆว่าเป็นกิจกรรมที่เหมือนได้เปิดโอกาสได้เปิดโลกให้กับผมเหมือนกันครับ
21: ครับส่วนของผมนะครับก็คล้ายๆของม่อนเลยครับรู้สึกสนุกแล้วก็ตื่นเต้นมากๆหลายๆอย่างก็ที่ได้ไปทำกิจกรรมอ่ะก็ไม่เคยทำมาก่อนเหมือนกันครับ
19: เอาละครับถ้าเกิดอยากจะรู้ว่าสองคนนี้ไปทำอะไรกันบ้างนั้นถ้าพร้อมแล้วไปชมวีดีอาร์ครับ
18: ถนนกว้างใหญ่รถวิ่งไปตามทาง
22: เห็นป้ายแบบนี้ใช่แล้วล่ะครับที่เมืองพัทยานั่นเองซึ่งที่นี่ก็ถือได้ว่ามีกิจกรรมสนุกสนุกให้ทำมากมายทั้งสายแอดเวนเจอร์สายคาเฟ่สายดอกไม้เรียกได้ว่าครบครันเลยล่ะครับและที่สำคัญเมืองพัทยายังเป็นเมืองต้นแบบการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลโดยได้มีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ
23: และวันนี้ม่อน
0: ซึ่งเป็นคนหูหนวกและยูโรซึ่งเป็นคนตาบอดทั้งสองคนจะไปทำกิจกรรมร่วมกันและสื่อสารกันได้เข้าใจก็ต้องอาศัยตัวช่วยนั่นก็คือต๊อกแต๊กล่ามภาษามือของเรานั่นเองครับ
22: ว่าแต่จะมีที่ไหนบ้างนั้นตามสองหนุ่มไปกันเลยครับ
1: ขึ้นตัวหนังสือสวนนงนุชพัทยา
2: สวัสดีครับตอนนี้พวกเราสองคนก็อยู่ที่สวนนงนุชพัทยานะครับก็ที่นี่เรียกได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนาะที่ขึ้นชื่อในพัทยาเลยพวกเราสองคนก็เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่มีโอกาสได้มาที่นี่ก็เรียกว่าก็ตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นครับแล้วก็จะบอกว่าที่นี่ครับเห็นเขาบอกว่ามีเรื่องของอารยสถาปัตย์ด้วยอารยสถาปัตย์เนี่ยมันคือในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกหรือว่าโครงสร้างพื้นฐานนะครับที่ทำให้คนทุกคนเข้าถึงได้ว่าไม่ว่าจะเป็นคนพิการผู้สูงอายุหรือว่าคนที่ใช้วีลแชร์อะไรอย่างเงี้ยครับก็เรียกได้ว่าทุกคนเข้าถึงเหมือนกันครับมอนแล้วก็เรียกได้ว่าที่เนี่ยก็ได้ยินว่ามันจะมีเรื่องของสวนพุทธศาสตร์แล้วก็หลากหลายมากเลยแบบผมยังตื่นเต้นเลยนะครับแบบถ้าพูดตรงนี้ก็คือไม่หมดเนาะว่ามันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราให้มอนลองแนะนำก็ได้ครับว่าที่เห็นผ่านๆมาที่เราเดินเข้ามาเนี่ยเห็นอะไรผ่านๆมาแล้วบ้างครับ
20: โหผมมาตื่นเต้นมากเลยรู้สึกว่าที่นี่ใหญ่มากแล้วก็มาที่นี่เป็นครั้งแรกรู้สึกว้าวมากเลยครับก็ที่นี่ครับก็มีสวนพฤกษศาสตร์มากเลยตอนที่เราเข้ามาเราเห็นต้นไม้เยอะมากแล้วก็มีไดโนเสาร์ด้วยนะครับแล้วก็ไดโนเสาร์ที่นี่เยอะมากเป็นพันๆตัวเลย
2: โอ้ครับมันมีเป็นพันตัวแบบนี้เราจะโดนจับกินกันไหมเนี่ยแล้วก็ที่นี่นะครับก็อย่างนึงคือคนพิการนะครับเข้าฟรีแล้วก็อยากเชิญชวนนะครับเพื่อนๆคนพิการเนี่ยลองออกมาใช้ชีวิตเนาะลองมาเที่ยวที่นี่ครับสวนนงนุชก็น่าจะเป็นประสบการณ์ดีๆให้กับเพื่อนๆคนพิการนะครับแล้วเห็นเขาบอกว่าแบบที่มันกว้างไงเนาะอาจจะสงสัยว่าเราต้องเดินจนเมื่อยไหมไม่ต้องนะครับเรามีที่สวนนงนุชนะครับเขามีบริการรถรับส่งเนาะเหมือนเป็นรถรับส่งพาเราไปในที่ต่างๆจะได้ไม่ต้องเดินเมื่อยขากันนะครับถ้างั้นเราไปกันเลยไหมครับม่อน
20: ดีเลยครับก็ถ้าพร้อมกันแล้วเราไปขึ้นรถกันดีกว่านะครับ
2: ไป
18: ขึ้นตัวหนังสือสวนลอยฟ้า
22: ได้เวลาเริ่มต้นกิจกรรมความสนุกของวันนี้แล้วครับม่อนยูโรระหว่างทางก่อนจะไปนั่งรถรางสองหนุ่มก็ขอแวะถ่ายรูปกับสวนสวยๆให้อาหารช้างกันก่อน
18: ม่อนยูโรให้กล้วยเป็นอาหารช้างทั้งสองคนเอามือลูบไปที่งวงช้าง
22: เอาล่ะเราไปนั่งรถรางชมสวนกัน
18: ม่อนพายูโรเดินไปขึ้นรถราง
22: สำหรับสวนนงนุชแห่งนี้นะครับเป็น1ใน10สวนสวยที่สุดในโลกโดยคนพิการเข้าฟรีสามารถเข้าชมสวนสวยได้ทุกโซนถ่ายรูปเช็คอินได้ทั้งวันและไม่จำกัดเวลาเลยนะครับ2หนุ่มของเราก็ขอซึมซับบรรยากาศช่วงเวลาความสุขนี้ก่อนนะครับ
18: ม่อนยูโรนั่งบนรถรางชมสวนข้างทางเรื่อยๆจนถึงสวนกระถาง
20: นี่ครับยูโรตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่สวนกระถางนะครับก็คือที่เนี่ยเนี่ยเขาเอากระถางเล็กๆเนี่ยเอามาร้อยเรียงกันให้เป็นซุ้มนะครับตอนนี้โอ้โหสวยมากเลยเป็นซุ้มเยอะมากเลยแล้วตอนนี้ก็ข้างๆเราก็จะมีนกแก้วด้วยตัวสีฟ้าเหลืองนะครับแล้วที่นี่เขายังมีให้อาหารนกอีกด้วยยูโรสนใจไหมอยากถ่ายรูปไหม
2: ได้
20: ถ้างั้นเราไปถ่ายรูปกันไหม
2: ได้เลยครับไปถ่ายรูปกัน
22: น้องนกแก้วที่ประจำการที่สวนกระถางแห่งนี้พี่ม่อนกับพี่ยูโรเลยขอให้อาหารถ่ายรูปน่ารักน่ารักด้วยซะเลยดูแล้วก็เผลอยิ้มตามได้เลยนะครับ
18: กราฟิกภาพนิ่งม่อนยูโรถ่ายรูปคู่กับนกแก้ว
22: ไปกันต่อครับสองหนุ่มจะไปถ่ายรูปต่อที่ไหนดีล่ะครับ
18: ขึ้นตัวหนังสือหุบเขาไดโนเสาร์
20: ตอนนี้นะครับยูโรเราก็มาอยู่กันที่หุบเขาไดโนเสาร์นะครับตรงนี้เนี่ยมีไดโนเสาร์โอ้โหเยอะมากมีหลายสายพันธุ์เลยได้ยินว่ามีประมาณกว่า500สายพันธุ์แล้วมากกว่าพันตัวเลยนะครับ
2: โอ้เยอะเยอะมากเลยม่อนแบบม่อนก็ระหว่างทางม่อนก็เห็นเนาะตรงเนี้ยที่เรามายืนกันอยู่ตรงเนี้ยครับเราก็ได้ยินเสียงไดโนเสาร์อะร้องอยู่ข้างหลังเลยนะทำให้แบบรู้สึกว่าบรรยากาศมันย้อนมาอยู่ในแบบยุคเป็นล้านปีแล้วแบบที่ม่อนเห็นผ่านๆมาในม่อนชอบตัวไหน
20: ผมอ่ะ
3: ชอบตัวที่คอยาวๆเลยครับแต่ว่าชื่ออะไรนี่ไม่แน่ใจจะชอบตัวนี้มากเลยครับ
21: ได้ได้งั้นเดี๋ยวม่อนพาไปจับได้ไหมจะได้รู้ด้วยว่าม่อนชอบตัวไหนเดี๋ยวไปจับกัน
18: พื้นที่หุบเขาไดโนเสาร์กว้างใหญ่มีไดโนเสาร์ขนาดเท่าตัวจริงตั้งอยู
22: ่ก็อย่างที่ม่อนบอกเลยนะครับว่าหุบเขาแห่งนี้มีไดโนเสาร์ตัวใหญ่ที่จำลองไว้มากกว่า500สายพันธุ์โดยอ้างอิงรูปลักษณ์ที่เหมือนที่สุดและมีมากกว่า 1,700 ตัวตั้งสูงเด่นตระหง่านบนเนื้อที่25ไร่ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญอีกหนึ่งสวนของสวนนงนุชพัทยา
4: ทั้งยูโรและม่อนได้มาเห็นได้มาสัมผัสกับไดโนเสาร์ตัวใหญ่แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างครับ
18: ม่อนพายูโรไปที่ไดโนเสาร์คอยาวม่อนจับมือยูโรให้สัมผัสไดโนเสาร์
22: นอกจากนี้ทั้งม่อนและยูโรยังได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุชพัทยาอีกด้วยทั้งสองหนุ่มมีอะไรจะถามคุณกำพลบ้างล่ะครับ
21: อยากมีคำถามหนึ่งครับจะถามคุณอำพลว่านอกจากที่คุณอำพลนะครับมีการออกแบบหรือว่าดีไซน์สวนนะครับให้สวยงามแล้วก็มีความหลากหลายนะครับนอกจากเรื่องนี้ครับคุณอำพลมีแนวคิดหรือวิธีคิดยังไงให้คนทุกคนนะครับสามารถเข้าถึงหรือว่าเข้าชมสิ่งที่คุณอำพลพยายามออกแบบหรือพยายามสื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้เช่นคนพิการต่างๆเช่นคนพิการทางการได้ยินทางการเห็นเป็นวีลแชร์หรือว่าผู้สูงอายุหรือเด็กอะไรเงี้ยให้คนกลุ่มนะครับเขาเข้าถึงได้หมดครับผม
5: ครับก็ที่เราทำทุกวันนี้นะครับก็เริ่มต้นเลยเนี่ยสำหรับคนพิการที่มีอริยสาบัติให้เขาได้ไปได้ทั่วถึงมากที่สุดเท่าที่เราทำได้ส่วนเราเป็นสวนเก่าแต่ก่อนนี้ก็ยังไม่มีเราก็ค่อยๆแก้ปรับปรุงไป คนพิการเนี่ยเราก็ให้เขาเข้าฟรีนะครับทุกวันได้ตลอดรวมทั้งคนที่พามา
21: คร
5: ับ เราอันนี้เราอยากให้ทุกคนเนี่ยได้สัมผัสกับสิ่งที่เราได้สร้างขึ้นมาสิ่งที่เราได้ปรับปรุงเนี่ยโดยมากเราจะได้จากคนที่มาเที่ยวคนพิการมาเที่ยวว่าปัญหาอยู่ตรงไหน
21: เรา
5: ก็แก้ปรับปรุงตรงนั้นเพราะสวนเราเนี่ยเราต้องการให้สำหรับทุกๆคนที่จะมาเที่ยวได
21: ้
5: ตอนนี้เนี่ยก็ยังมีอีกหลายอย่างที่เราจะต้องปรับปรุงและทำไปก็ตามที่พวกคุณได้มาเที่ยวกันแล้วก็ได้คอมเมนต์นะครับ แต่จุดหมายเนี่ยเราต้องการให้ส่วนนี้สำหรับคนทุกๆคนทุกชั้นทุกวัยผู้สูงอายุหรือคนพิการเนี่ยได้มาเที่ยวและได้มีความสุขกับธรรมชาติของส่วนที่เราสร้างขึ้นมานี่นะครับ
21: ครับผม
18: พื้นที่สวนนงนุชกว้างใหญ่สุดตา
22: เป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่สำคัญที่ทำให้มวลชนทุกคนสามารถท่องเที่ยวได้อย่างเท่าเทียมหรือที่เรียกว่าอารยสถาปัตย์ที่ออกแบบมาเพื่อทุกคนในสังคมนั่นเองครับ
18: คุณกำพลพาม่อนยูโรเดินชมพื้นที่และพาไปดูจุดบริการห้องน้ำคนพิการ
21: ตรงนี้ที่ท่านพามาเป็นห้องน้ำสำหรับคนพิการใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับทุกจุดที่เรามีห้องน้ำเนี่ยเราก็จะมีห้องน้ำสำหรับคนพิการ
21: ครับ
5: มีทางลาดขึ้นมาได้แล้วก็เข้าห้องน้ำได
21: ้
5: ในสวนเนี่ยเรามีห้องน้ำเยอะมากเพราะว่าผู้สูงอายุมาเที่ยวและเดิมมาจะใช้ห้องน้ำกันบ่อย
21: ๆ
5: ดังนั้นจะเห็นว่าสวนนี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับที่อื่นเรามีห้องน้ำตามจุดต่างๆมากมายเลยครับ
21: ครับผมเรียกได้ว่าดีมากๆเลยครับเพราะว่าวีลแชร์อาจจะเป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือผู้สูงอายุเนี่ยก็สามารถเข้ามาใช้บริการแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้ครบเหมือนกันก็เรียกได้ว่าเป็นแนวคิดที่ดีแล้วก็ให้ทุกคนเข้าถึงจริงครับผม
5: ครับ
21: ครับ
18: คุณกำพลม่อนยูโรเดินออกมาคุยกันต่อที่ด้านหน้า
23: ค่ะก็วันนี้ค่ะที่เราได้มาเที่ยวชมที่สวนนงนุชเนี่ยค่ะเราจะสังเกตได้เลยว่าตรงถนนทั้งในสวนเนี่ยเรียบร้อยเป็นสะอาดมากเป็นระเบียบมากไม่มีสิ่งกีดขวางไม่มีอุปสรรคให้สำหรับคนพิการได้เจอเลยเนาะผมเนี่ยอยากจะฝากเพื่อนเพื่อนคนพิการก็อยากให้มาเที่ยวที่สวนนงนุชกันเยอะๆนะครับก็ทางด้านเจ้าของเขาบอกแล้วเนาะว่าเปิดให้บริการฟรีสำหรับคนพิการก็มาเที่ยวกันเยอะๆนะครับ
5: ที่เราไม่มีสิ่งกีดขวางเนี่ยเราก็เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ทุกท่านที่มาที่นี่เพื่อที่จะได้สามารถไปมาได้สะดวกสบายครับและตรงนี้เป็นจุดกลางเลยของไดโนเสาร์ซึ่งเป็นแม่เหล็กหลักของคนที่มาเที่ยวสวนนงนุชเราเด็กๆ ก็อยากมาดูนะครับผู้ใหญ่ก็ ได้มาเห็นไดโนเสาร์ที่มีมากที่สุดในโลกที่นี่มีถึง 1,700 กว่าตัวแล้วตอนนี้ก็ยังทำไม่หยุดอยู่ครับ
23: ผมก็อยากจะขอขอบคุณคุณกำพลมากเลยนะคะที่ให้โอกาสพวกเรานะครับได้มาเที่ยว เยี่ยมชมสวนนงนุชวันนี้แล้วก็ขอบคุณสำหรับคนพิการล่วงหน้าเลยนะครับที่คนพิการจะมาเที่ยวกัน
1: ไดโนเสาร์ตั้งเรียงเป็นแถวยาว
23: ยูโรครับก็วันนี้เรามาเที่ยวกันใช่ไหมโอ้โหยังจริงๆอ่ะที่นี่ยักษ์กว้างใหญ่มากแล้วยังเหลือที่เที่ยวอีกเยอะมากทั้งสวนฝรั่งเศสโรงละครแล้วก็การแสดงของช้างอีกที่เรายังไม่ได้ดูเสียดายมากเลยกิจกรรมของเรายังมีต่ออีกกันใช่ไหมครับ
6: ใช่ครับก็อาจจะเป็นไว้โอกาสหน้าเนาะแบบเพราะว่าเข้าใจว่าวันเดียวอาจจะเที่ยวไม่ครบเพราะที่เที่ยวหลากหลายมากนอกจากแบบที่เที่ยวที่มันเยอะมากๆแล้วมอนเราก็ได้สังเกตเนาะที่คุณกำพลพาไปดูเรื่องของห้องน้ำคุณมิการเนาะก็จะมีทางลาดแล้วก็พอเข้าไปครับห้องน้ำก็จะมีความแบบกว้างเพื่อให้วีลแชร์สามารถเข้าไปใช้บริการได้แล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีราวจับภายในห้องน้ำด้วยตรงนี้ก็เรียกได้ว่าอำนวยความสะดวกมากแล้วก็ที่ม่อนพาเราเดินในส่วนของส่วนนงนุชเนี่ยที่เราสังเกตอะทางอะเรียบมากแล้วก็เดินสะดวกเลยก็คือเดินไม่สิ่งกีดขวางอะก็คือแทบไม่มีเลยแล้วก็ทางอะเป็นระเบียบเรียบร้อยมากก็เรียกได้ว่ามันแบบทำให้คนพิการหรือว่าคนอื่นๆเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็รับชมสิ่งที่อยู่ในสวนเนี่ยได้ดีมากๆเลยม่อนแล้วก็ระหว่างที่เรานั่งไปเนาะก็สำหรับคนตาบอดเนาะที่นั่งรถรางเมื่อเช้าที่เรานั่งกันตอนที่เรานั่งกันตอนแรกครับก็คือจะมีเสียงบรรยายด้วยว่าฝั่งซ้ายคืออะไรฝั่งขวาเช่นฝั่งขวาเป็นต้นไม้นะเป็นต้นมะพร้าวทะเลที่จะออกลูกทุกๆกี่ปีและลูกเนี่ยกี่ปีจะสุกอะไรเงี้ยก็ได้บรรยายได้ให้เราเห็นภาพมากขึ้นว่าระหว่างทางที่เรานั่งรถไปเนี่ยบรรยากาศรอบๆอ่ะมีอะไรบ้างตรงนี้ก็เรียกได้ว่าสำคัญสำหรับคนตาบอดเหมือนกัน
23: แล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราสองคนเนี่ยยังมีกิจกรรมกันต่ออีกนะครับยูโร
6: ครับ
23: ยูโรรู้ไหมว่าพี่เขาจะพาเราไปที่ไหน
6: ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่เห็นแต่ว่าพี่เขาบอกว่าสนุกมากๆเลยม่อนเราจะยังไงกันดีเราจะไปต่อกันเลยไหม
23: ถ้างั้นเราไปต่อกันเลยดีกว่าเนาะไปด
6: ู
23: กันเลยว่าเราจะไปไหนต่อ
1: ในสตูดิโอ
19: โอเคมาแล้วครับเดี๋ยวแอบถามก่อนได้ไหมเพิ่งเคยเจอที่รายการแต่ว่าดูในวิดีอาร์นี่คือแบบสนิทสนมกันมากเหมือนกับเป็นเพื่อนสนิทคู่ซีล่ามคุณต๊อกแต๊กก่อนแล้วก็ไปด้วยใช่ไหมครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปพบกับเจ้าของสวนนงนุชด้วย
6: ใช่คร
19: ับ เป็นยังไงบ้างฮะ
6: ครับก็เจ้าของสวนนงนุชนะครับก็ชื่อว่าคุณกำพลใจดีมากๆครับหลังการพูดคุยท่านก็ให้ความสำคัญนะครับว่าการออกแบบสวนของท่านเนี่ยต้องออกแบบให้มวลชนหรือว่าคนทุกคนนะเข้าถึงจริง
19: ๆ
6: ไม่ว่าจะเป็นเด็กคนพิการผู้สูงอายุครับหรือว่าจะเป็นใครเนี่ยก็สามารถเข้าถึงใช้บริการสวนของท่านได้อาจจะเป็นห้องน้ำคนพิการหรือว่าในระหว่างนั่งรถที่พี่บอยเรียกรถอะไรครับจะเป็นรถรางเนาะรอบสวนก็จะมีคนอธิบายให้ว่าแต่ละจุดเนี่ยที่เราไปถึงเนี่ยถึงจุดไหนแล้วก็เขาจะอธิบายครับผมก็เรียกได้ว่าเป็น AD สำหรับคนตาบอดเลยครับ
19: ครับ
1: ม่อนทำภาษามือ
23: ใช่แล้วครับยูโรสำหรับผมนะผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยครับได้ลองเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ไปเที่ยวสำคัญเลยที่นี่คนพิการเข้าฟรีด้วยค่ะคนพิการนะคะที่จะไปสถานที่ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่สวนนงนุชหรือที่ไหนเนี่ยตอนนี้นะคะก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลยค่ะ
7: ยูโรล่ะคะ
6: ครับ
7: คิดว่ามีอะไรคะที่เป็นอุปสรรคในการเที่ยวของตัวเองบ้างไหมคะ
19: นั่นน่ะสิครับ
6: ครับหลายคนก็อาจจะมองนะครับว่าแบบการที่คนพิการไปเที่ยวเนี่ยมีอุปสรรคอะไรหรือเปล่าสำหรับผมในมุมมองของคนตาบอดเนา
7: ะ
6: ก็อุปสรรคอะครับก็เรียกได้ว่าแน่นอนถ้าเรื่องของการไปเที่ยวเนี่ยคือเราอาจจะไม่ได้รับรู้ทางรูปภาพเนาะแต่ว่าเราสามารถครับรับรู้ได้ผ่านประสาทสัมผัสอื่นเช่นการฟังเสียงการสัมผัสบรรยากาศรอบตัวผ่านแบบร่างกายหรือการดมกลิ่นการลิ้นตรงนี้ครับแล้วก็สามารถรับรู้ผ่านตรงนี้ได้แทนแล้วก็ที่สำคัญคือก็มีม่อนนะครับพาไปเป็นเพื่อนกันก็เรียกได้ว่าก็อุปสรรคตรงนี้ก็เลยไม่มีด้วยแต่ว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีม่อนไปจริงๆอ่ะไปที่สวนนงนุชหรือว่าไปที่เนี่ยครับเขาก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่คอยให้บริการเราเป็นอย่างดีอยู่แล้วครับ
19: ครับแต่ดูแล้วนะสองคนเนี่ยแรงยังเหลืออยู่เลยนะ
1: ต๊อกแต๊กทำภาษามือแปล
20: ช่แล้วครับยูโรเนี่ยเราเพิ่งไปกันมาที่แรกเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ไหนเนี่ยติดตามชมต่อเลยครับ
19: นะครับไปชมกันต่อเลยครับ
8: คุณผู้ชมครับไม่ไกลจากสวนนงนุชก็เป็นที่ตั้งของสวนน้ำที่มีเครื่องเล่นระดับโลกและทางรายการได้พาสองหนุ่มมาทำกิจกรรมกันด้วยเราตามม่อนกับยูโรเข้าไปด้านในกันเลยครับ
9: สวนน้ำสีฟ้าสดใสมีเครื่องเล่นหลากสีตั้งกลางน้ำ
20: และตอนนี้นะคะทุกคนเราก็มาถึงที่โคลัมเบียพิกเจอร์อโคเวิร์ดพัทยากันแล้วนะครับก็สวนน้ำแห่งนี้นะครับก็จะมีธีมภาพยนตร์ต่างๆนะครับโอ้โหจะบอกว่าที่นี่เป็นที่แรกของโลกเลยก็ว่าได้นะครับ
6: โอ้ได้คำวันเรียกว่าน่าตื่นเต้นเนาะแล้วตอนนี้ผมก็ได้ยินเสียงแบบน้ำดังมากเลยครับน่าจะแบบอลังการแล้วก็ใหญ่โตมากเลยที่นี่แล้วม่อนรู้ไหมว่าที่นี่เขามีกิจกรรมอะไรเล่นบ้าง
20: อาจจะต้องลองไปดูกันนะคะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้าง
6: ได้เลยครับงั้นเราไปหาเจ้าหน้าที่กันเลยไหมครับ
9: ม่อนยูโรเดินไปหาเจ้าหน้าที่ยืนอยู่ริมสระน้ำ
10: สวัสดีครับ
19: สวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
6: ครับผมชื่อยูโรนะครับเป็น
10: ค
6: นพิการทางการเห็นแล้วก
10: ็
6: อันนี้เพื่อนผมครับชื่อม่อนเป็นคนพิการทางการได้ยิน
10: ผมพิการใช่ไหมครับ
6: ใช
10: ่ครับผม
6: ครับอันที่เจ้าหน้าที่ชื่อพี่อะไรครับ
10: ผมชื่อพี่เป้ครับผมเป็นรายการแมเนเจอร์ของสวนน้ำโคลัมเบียพิกเจอร์ฟอร์เวิร์ดครับผม
6: ครับพี่เป้ยินดีที่รู้จักนะ
10: ครับยินดีที่เช่นกันครับ
6: ครับพี่เป้ครับสวนน้ำที่นี่ครับมีกิจกรรมหรือว่ามีเครื่องเล่นอะไรที่เหมาะสำหรับคนพิการที่คนพิการสามารถเล่นได้อย่างปลอดภัยบ้าง
10: อ๋อได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยสวนน้ำของเรานะครับจะเป็นสวนน้ำขนาดใหญ่และมีเครื่องเล่นที่เป็นแอดเวนเจอร์แล้วก็เอ็กซ์ตรีมมากมายเลยครับและทุกเครื่องเล่นเนี่ยมีความปลอดภัยทั้งหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยเป็นผู้พิการทางการมองเห็นใช่ไหมครับ
6: คร
10: ับ ผมขอแนะนำโซนนี้เลยที่เป็นโฮเทลทรานสเปเนียนะครับจะเป็นสไลเดอร์นะครับที่ไม่ได้มีความสูงมากนะครับจะเป็นอะไรที่เหมาะกับทางผู้พิการทางการมองเห็นได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผม
6: ครับถ้าสมมติว่าคนพิการอยากเล่นเครื่องเล่นประเภทอื่นได้ไหมคร
10: ับ ทีนี้ถ้าอยากเล่นประเภทอื่นนะครับเราก็จะมีไลการ์ดเนี่ยที่จะคอยประกบและคอยดูแลให้เป็นพิเศษเลยนะครับแม้แต่กระทั่งโซนนี้เหมือนกันนะครับไลการ์ดของเราเนี่ยมีทุกพื้นที่เลยนะครับจะคอยประกบและดูแลคนพิการให้อย่างดีและเป็นพิเศษเลยครับผม
6: โอ้เรียกได้ว่าแบบความปลอดภัยนี้ต้องมาอันดับแรก
10: ครับผมความปลอดภัยต้องมาก่อนครับผม
6: อันดับอื่นเลยดีมากเลยครับพี่เป้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมกับม่อน2คนขอเนี่ยไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปสนุกกับสวนน้ำที่นี่ก่อนนะ
10: ได้เลยครับได้
6: ขอบคุณมากนะครับ
10: ขอบคุณมากครับผมเช่นกันครับขอบคุณครับ
9: ม่อนยูโรเปลี่ยนเป็นชุดว่ายน้ำเล่นสไลเดอร์เล่นน้ำสนุกสนาน
8: ชุดพร้อมคนก็พร้อมทั้งม่อนและยูโรพากันเล่นเครื่องเล่นอย่างสนุกสนานเลยนะครับทั้งสไลเดอร์สุดท้าทายเรียกว่ารอบเดียวไม่พอจริงๆครับและยังสนุกกับการล่องลอยบนเกลียวคลื่นพร้อมกับปาร์ตี้โฟมสุดมันคลื่นโฟมนุ่มฟูที่บอกเลยว่าฟินสุดๆเลยครับ
9: ม่อนยูโรยืนผายมือน้ำเทลงมาใส่ตัวจากด้านบนเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดยืนอยู่ริมสระที่ยูโรและม่อนเล่น
8: คุณผู้ชมครับสำหรับโคลัมเบียพิกเจอร์สอะควาเวิร์ดที่นี่ก็มีมุมถ่ายรูปเก๋ๆในทีมหนังดังจากโคลัมเบียพิกเจอร์สให้ม่อนและยูโรเก็บความทรงจำได้หลายมุมเลยครับทำให้ที่นี่เป็นจุดหมายปลายทางที่เหมาะกับคนทุกวัยและสนุกได้ตลอดทั้งวันเลยครับ
9: เครื่องเล่นในสวนน้ำหลากสี
8: หลังจากเล่นสวนน้ำกันจุใจแล้วม่อนและยูโรก็ไปเดินชมเครื่องเล่นอื่นๆกันต่อดูไม่เหนื่อยเลยนะครับว่าแต่มาเล่นสวนน้ำแห่งนี้แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างครับ
9: ม่อนยูโรล่าภาษามือยืนพูดที่หน้าเครื่องเล่นจูแมนจี
6: ้รู้สึกดีใจแล้วก็มีความสุขมากๆครับเราเล่นอะไรทั้งสไลเดอร์แล้วก็น้ำที่เป็นทะเลที่เป็นคลื่นด้วยเนาะม่อน
20: ใช่แล้วครับยูโรแล้วคนพิการนะครับคนไหนที่สนใจอยากจะมาเที่ยวที่นี่ก็คือสามารถมาได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวนะแล้วก็ไม่ต้องห่วงอันตรายด้วยว่าจะมีอันตรายอะไรเพราะว่าเรามีพี่ๆคอยเซฟตี้อยู่ตลอดเวลาเลยแล้วก็คอยให้คำแนะนำแล้วก็ดูแลเราเป็นอย่างดีไม่อันตรายเลยครับแล้วก็ที่นี่สนุกมากจริงอยากจะบอกให้ทุกคนมาเลยครับ
6: ได้ครับแล้วก็ที่สำคัญเนาะที่เรามาทั้งสองคนนะครับก็ทางเดินต่างๆก็เรียบถือว่าค่อนข้างเรียบแล้วก็เดินได้สะดวกแล้วก็อาจจะมีสเต็ปบ้างแต่ว่าถ้าเรามาเนี่ยก็จะมีพี่อากาศคอยพาเดินหรือว่าคอยช่วยเหลือเราเนาะที่สำคัญเหมือนที่ม่อนบอกเลยคือพี่กาดเนี่ยเขาดูแลพวกเราดีมากก็เลยอยากลองเชิญชวนเพื่อนๆนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นพี่การหรือว่าไม่พี่การครับมาลองเล่นที่สวนน้ำโคลัมเบียพิกเจอร์สเอาข้าวเวิร์ดดูนะครับก็เรียกได้ว่าต้องใช้เวลาทั้งวันถ้ามีเวลาทั้งวันก็แนะนำที่นี่เลยครับผม
9: ม่อนทำภาษาม
23: ือยังไม่เหนื่อยเลยครับยังอยากไปเที่ยวต่อเลยเนี่ย
21: ใช่ครับมาพัทยาทั้งทีเนาะเราจะมาเที่ยวแค่2ที่ไม่ได้ครับเดี๋ยวเราไปจนภายเอเวนเจอร์กันต่อไปเลยครับม่อน
9: ขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบ2ในสตูดิโอ
19: แสดงว่ายังไม่จบใช่ไหมใช่ไหมยังไม่จบนะแต่เราเอาไว้แค่นี้ก่อนต้องบอกว่าทั้งสองคนนี้ชุ่มฉ่ำกันมากๆเลยเห็นแล้วแบบอิจฉาพี่เป็นคนที่แบบชอบอะไรแบบแอดเวนเจอร์แบบนี้มากเอาจริงๆส่วนตัวเป็นคนแบบนั้นเลยนะอยากจะถามว่าเอาจริงๆแล้วมันมีอุปสรรคอะไรไหมกับการไปเที่ยวแบบว่าความท้าทายแบบนี้ฮะ
9: ม่อนทำภาษามือ
20: สำหรับผมนะครับไม่มีอุปสรรคเลยครับไม่มีปัญหาเลยเพราะว่า

0: คือผมเล่นครบทุกโซนเลย
1: ครับผม
2: ครับส่วนของผมนะครับก็จะมีข้อแนะนำนิดนึงคือเหมือนเจ้าหน้าที่เขาฝากแนะนำมาครับว่าถ้าสมมติว่าเป็นคนพิการแล้วต้องการไปเล่นที่สวนน้ำที่เนี่ยครับอาจจะรบกวนแจ้งเขาก่อนเพื่อในการที่เราเข้าไปครับก็จะมีเจ้าหน้าที่เป็นการ์ดเนี่ยคอยดูแลเราเพื่อความปลอดภัยนะเพราะว่าความปลอดภัยสำคัญคือระหว่างที่เราขึ้นไปเล่นสไลเดอร์ครับก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยจับเราอันนี้ในมุมของตาคนตาบอดเนาะก็จะพาเราแล้วก็สอนวิธีการลงสไลเดอร์อย่างปลอดภัยหรือว่าการเดินเล่นอยู่ในบริเวณนะครับก็จะมีการ์ดคอยดูแลความปลอดภัยตรงนี้ให้เราตลอดเลยครับ
3: แหมพี่บอยคะก็แอบอิจฉาน้องๆเบาๆนะคะพี่วิก็อยากเล่นบ้างอะค่ะ
4: เค้กทำภาษามือ
0: ใจเย็นก่อนค่ะพี่วิกิจกรรม Exclusive ของเราเนี่ยยังไม่จบนะคะยังมีกิจกรรมต่ออีกด้วยค่ะกิจกรรมของเราก็ยังไม่จบนะครับเรายังมีกิจกรรมกันต่อผมเนี่ยชอบมากสนุกมากเอ๊แต่ว่ายูโรสนุกเหมือนผมไหมนะ
2: แน่นอนครับไปด้วยกันก็สนุกด้วยกันครับส่วนกิจกรรมจะเป็นอะไรนั้นก็ให้ภาพแล้วก็เสียงเล่าเรื่องดีกว่าครับผม
5: วันนี้เราขอสปอยกิจกรรมสุด Exclusive ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับส่วนวันพรุ่งนี้รับประกันความมันและความท้าทายแน่นอนพบกันครับในเวลา 10:30 น.ทางช่อง9กดหมายเลข30กับรายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2วันนี้เราทั้งหมดพร้อมทีมงานลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
4: สร้างสรรค์รายการอัชราภูไลขาวอภิญญาปรึกษาดีช่างภาพพนมเกลี้ยงกลมสุนทรพันสวัสดิ์ประยุทธ์คำแพงควบคุมการผลิตกริติกาเกลี้ยงกลมที่ปรึกษารายการวิทยุทธบุญนาคเอกมลแพทยานันภาติยศใจสว่างขึ้นโลโก้บริษัทคิสซอนพลัสจำกัด
6: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
7: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านค คือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนคร

0: นครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
4: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้กลับมากับหนังสือเล่มนี้นะ101 Essays That Will Change The Way You Think นะครับของคุณแบรน่าไวส์นะก็ผมได้หยิบบางบทมารีวิวช่วงนี้อาจจะเอามาบ่อยนิดนึงเพราะว่ามีหลายบทที่จริงๆอ่านจบไปนานแล้วนะแต่ว่าหลายบทผมโน้ตไว้ว่ามันน่าสนใจแล้วก็อยากมันเล่าให้ฟังนะครับก็สลับกับบุ๊ครีวิวบ้างนะครับวันนี้บทที่อยากชวนคุยคือมันมีบทที่เขาบอกว่าทำไมคนที่มีเหตุผลเนี่ยมักจะมีชีวิตที่ดีในบทนี้มันก็มีประเด็นนะที่เขายกขึ้นมานะครับเขาเทียบคนมีเหตุผลกับคนที่ใช้ความลุ่มหลงเป็นตัวนำแล้วเขาบอกว่าไอ้คนมีเหตุผลเนี่ยน่าจะได้เปรียบกว่านะครับลองดูนะว่าระหว่างการมีเหตุผลกับการใช้ความลุ่มหลงเนี่ยมันมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบกันยังไงแต่ผมโน้ตไปนิดนึงนะจริงๆทั้งสองอย่างเนี่ยมันมาด้วยกันได้นะอันนี้หนังสือไม่ได้เขียนนะนะผมคิดว่าเราสามารถที่ลุ่มหลงในสิ่งที่เราทำแล้วก็มีเหตุผลในสิ่งที่เราทำด้วยพร้อมๆกันได้แต่ว่าอ่ะเขาในหนังสือเขารีวิวมาแบบนี้นะเขาเขียนมาแบบนี้แล้วผมมารีวิวเพิ่มนะข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่าความลุ่มหลงเนี่ยมันจะบอกเราว่าเราควรจะใช้ชีวิตแบบไหนคือส่วนใหญ่เราก็รู้อยู่แล้วว่าเราต้องมีคนพูดเยอะมากเลยบอกว่าเราควรทำตามแพชชั่นทำตามความลุ่มหลงแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะการพูดแบบนี้มันก็เหมือนกับมันไม่มีโซลูชันให้การพูดแบบนี้มันเหมือนกับว่าคุณต้องไปหาแพชชั่นแล้วก็ทำตามแพชชั่นนะคุณต้องใช้ชีวิตตามความลุ่มหลงคุณนะแล้วจบความมีเหตุผลจะบอกเราครับว่าจริงๆแล้วอ่ะอะไรคือสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดครับเขาบอกว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญกว่าการบอกแค่ว่าทำตามความลุ่มหลงแล้วไม่บอกว่ามันคืออะไรนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมยกตัวอย่างนะเช่นเรารู้ว่าสิ่งที่เราควรทำสิ่งเราต้องการคือเราอยากมีชีวิตที่ดีเราอยากที่จะเลี้ยงดูครอบครัวเราได้เนี่ยอันนี้ความมีเหตุผลนะเพราะนั้นเรารู้เลยว่างานนี้เราต้องทำส่วนความลุ่มหลงเนี่ยมันเหมือนกับไม่รู้มันคืออะไรนะก็รู้แหละควรทำตามความลุ่มหลงซึ่งเราก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าไอ้ความลุ่มหลงนั้นคืออะไรมันก็ดูเหมือนกับว่างเปล่าอ่ะมันไม่ได้ช่วยให้เราใช้ชีวิตได้ดีขึ้นอ่ะอารมณ์คล้ายๆแบบนั้นมาข้อที่สองฮะเขาบอกว่าคนที่ใช้ชีวิตโดยแพชชั่นอย่างเดียวเนี่ยนำโดยความลุ่มหลงอย่างเดียวเนี่ยมักจะมีความสัมพันธ์แบบใช้อารมณ์เป็นตัวนำอ่ะคือวันไหนรักมากก็รักสุดขีดแบบรักเหลือเกินอะไรเงี้ยแล้วก็วันไหนที่แบบรู้สึกโกรธก็โกรธเหลือเกินแบบอิโมชันนอลอารมณ์นั้นแต่คนที่เป็นคนมีเหตุผลเนี่ยรีเลชั่นชิพเขาเนี่ยเขาจะมีจะเรียกว่ามีจุดมุ่งหมายชัดเจนนะเราอยากมีครอบครัวแบบไหนยังไงสเต็ปที่เราต้องทำคืออะไรนะคนมีเหตุผลจะเป็นคนแบบนั้นซึ่งจะไม่ใช่คนหวือหวาฮะจะไม่ใช่คนแบบรักก็รักสุดขีดวันนี้ซื้อดอกไม้ให้พันดอกอะไรเงี้ยไม่ใช่เขาจะมีเหตุผลคือบางคนอาจจะบอกว่ามันเป็นความน่าเบื่อก็ได้นะแต่ว่ามันเป็นความสม่ำเสมอนะเขารักแล้วเขาก็รักแบบมีเหตุผลด้วยแต่ก็อย่างที่บอกนะผมพูดอีกทีคือมันไม่ได้บอกว่ามีเหตุผลแล้วห้ามมีแพชชั่นห้ามมีความลุ่มหลงเลยแม้มีบางจังหวะที่เราอาจจะต้องเอาใจซื้อของแบบมีอิโมชันด้วยนะไม่งั้นเราจะเป็นหุ่นยนต์แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่อิโมชันซะจ๋าๆ จนไม่มีเหตุผลเลยนะก็มาด้วยกันได้แต่อันนี้เปรียบเทียบก็บอกว่าความมีเหตุผลเนี่ยมันจะมีrelationshipที่มันหรือความสัมพันธ์ที่มันมีจุดหมายชัดเจนส่วนความลุ่มหลงนี่แล้วแต่อารมณ์นะครับแล้วแต่อารมณ์ข้อที่3นะความมีเหตุผลทำให้เรามองสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยแบบจับต้องได้แบบรู้ว่าอันนี้เกิดอันนี้จึงเกิดส่วนความลุ่มหลงเนี่ยมันเหมือนกับใช้ความรู้สึกล้วนๆบางทีเอาผมยกตัวอย่างนี้ผมเพิ่มให้ซื้อของเนี่ยถ้าเราซื้อด้วยใช้เหตุผลเนี่ยเราจะรู้เลยว่าของชิ้นนี้เรามีความต้องการจริงหรือไม่เราจะใช้บ่อยแค่ไหนราคาขนาดนี้เป็นราคาที่เหมาะสมหรือไม่ส่วนใหญ่คนที่มีเหตุผลจะมักจะไม่ใช่คนที่ถังแตกหรือว่าคนที่ใช้เงินแบบสุรุ่ยสุร่ายฮะแต่ถ้าเกิดคุณใช้เงินตามแพชชั่นน่ะหูของมันต้องมีออกมาปุ๊บฉันจัดเลยซื้อทันทีโดยไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีเงินหรือเปล่าเอาบัตรรูดละอย่างเงี้ยเรามักจะเจ๊งหรือเรามักจะถังแตก นั้นแพชชั่นมันไม่ได้มันใช้ลมนำไงมันจึงกลายเป็นสิ่งที่อาจจะทำให้เราใช้ชีวิตแล้วมันออกมาไม่ดีก็ได้อันนี้พูดถึงเรื่องเงินนะข้อที่4นะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นคนมีเหตุผลเนี่ยหรือการใช้เหตุผลเนี่ยมันจะทำให้เราตัดสินใจเนี่ยในมุมมองของคนที่เราควรจะเป็นแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดเราใช้แพชชั่นหรือใช้ความรุ่มหลงในการตัดสินใจเนี่ยมันคือการตัดสินใจโดยตัวเราขณะนี้หรือคนที่เราเคยเป็นอันนี้ผมขยายความให้เช่นเราอยากลดน้ำหนักแล้วกันน้ำหนักเกินเจอเค้กดูน่ากินมากเลยถ้าคุณเป็นคนที่ใช้เหตุผลนำคุณต้องคิดภาพว่าคุณอยากเป็นคนแบบไหนคุณอยากเป็นคนแข็งแรงคุณอยากเป็นคนหุ่นดีคุณอยากเป็นคนที่มีน้ำหนักน้อยกว่าปัจจุบันด้วยเหตุด้วยผลแล้วเค้กอันเนี้ยเราไม่ควรกินอันนี้คือใช้ความมีเหตุผลในการตัดสินใจเพราะนั้นเราจะยึดหลักคือเบสของการตัดสินใจหรือพื้นในการตัดสินใจคือจะเอาคนที่เราอยากเป็นมาเป็นสิ่งตัดสินใจแต่ถ้าเกิดแพชชั่นคือโอ้โหเห็นแล้วมันน่ากินกินเลยอันนี้คือเราเอาตัวปัจจุบันคือตัวเราปัจจุบันที่เราต้องกินหรือตัวเราในอดีตที่เห็นเค้กเมื่อไหร่กินเมื่อนั้นเราจะตัดสินใจไม่ได้คิดอนาคตอารมณ์คล้ายๆแบบนั้นเพราะนั้นเนี่ยหลายๆครั้งในการตัดสินใจซื้อของตัดสินใจออกกำลังกายตัดสินใจเรื่องการกินการนอนอะไรเงี้ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการใช้โลจิกจะช่วยเราได้เยอะนะครับเพราะว่าเราจะรู้ว่าในอนาคตเราอยากเป็นอะไรแล้วเราก็จะตัดสินใจ based on ภาพในอนาคตเหล่านั้นต่อไปนะครับข้อที่5นะเขาบอกว่าคนที่ใช้แพชชั่นนำคนที่ใช้ความรุ่มหลงนำเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเราต้องใช้ชีวิตแบบตามความฝันสุดขีดอะเหมือนประมาณว่าฉันมีความฝันนี้ฉันก็ต้องทำตามความฝันฉันเท่านั้นอะไรเงี้ยอันนี้คือแพชชั่นฟังดูก็ดีนะทำตามความฝันแต่สำหรับคนมีเหตุผลเนี่ยเขาจะคิดว่าชีวิตเราเป็นแบบไหนแล้วเขาก็จะคิดว่าฉันจะทำเต็มที่เหมือนกันแต่ทำเต็มที่ตามศักยภาพที่ฉันมีคือคนมีเหตุผลจะวิเคราะห์รอบด้านนะครับว่าความรู้เรามีพอหรือยังทักษะเรื่องนี้เรามีหรือยังเอาเรื่องสมมติจะออกมาทำธุรกิจก็ได้ถ้าแพชชั่นนำนะออกเลยลาออกพรุ่งนี้เลยชีวิตต้องลุยโดยไม่รู้เลยว่าธุรกิจคืออะไรแต่ฉันได้มีแพชชั่นแน่ๆฉันชอบธุรกิจนี้ฉันจะลุยอะไรเงี้ยซึ่งหลายๆครั้งการตัดสินใจแบบนั้นก็ทำให้เราล้มเหลวได้ง่ายแต่คนมีเหตุผลก็จะรู้เลยว่าpotential ของเราตอนนี้ความรู้เรื่องเป็นการเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเราอยู่ระดับไหนเราต้องไปเสริมตรงไหนเสร็จแล้วเราคิดว่าเราพร้อมเราถึงออกมาแล้วก็มาทำธุรกิจคนมีเหตุผลจะเป็นแบบนั้นนะครับข้อ6นะครับสำหรับคนที่มีแพชชั่นเนี่ยเขาจะมีความยึดติดในสิ่งที่ตัวเองลุ่มหลงฮะแต่คนมีเหตุผลเนี่ยเขาจะมองอีกครั้งนะมองรอบด้านมองทั้งมุมบวกมองทั้งมุมลบอายุตัวอย่างคุณมีไอเดียทางธุรกิจอันนึงนะคนมีแพชชั่นนี่ไม่สนใจเลยฉันจะต้องมีชีวิตทำเรื่องนี้เท่านั้นสมมติคุณชอบกาแฟมากฉันจะเปิดร้านกาแฟแล้วฉันจะทำเรื่องนี้เท่านั้นโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเพราะเขายึดติดกับความฝันนั้นนะซึ่งปกติทางธุรกิจเนี่ยคุณเอาความฝันมานำยากไม่ใช่บอกไม่ดีนะเพราะคุณความฝันคุณมักจะเป็นความฝันที่สวยหรูไงคุณนึกฝันว่าคุณเปิดร้านกาแฟเสร็จแล้วคนจะเข้ามากินกาแฟคุณเต็มเลยแล้วคุณไม่ต้องทำอะไรนั่งจิบกาแฟดูเงินไหลเข้ามาอะไรเงี้ยอันนั้นคือความฝันไงแต่ถ้าคุณมีเหตุผลไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ทำร้านกาแฟนะเขาก็ยังอยากทำนะแต่เขาจะคิดว่าการทำร้านกาแฟมันยังมีอีกหลายอย่างเลยที่ไม่ใช่เรื่องง่ายจะไปซื้อกาแฟจากไหนก่อนเปิดร้านเป็นยังไงคือคนมีเหตุผลจะมองภาพแบบนั้นครับไม่ใช่แบบยึดติดอย่างเดียวว่าภาพในฝันจะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยข้อที่7นะครับเขาบอกคนมีเหตุผลเนี่ยมักจะเป็นคนที่มีความรู้สึกขอบคุณได้ง่ายเพราะเราจะรู้ว่าชีวิตเรามันมีทั้งบวกและลบคนมีเหตุผลจะมองโลกในความเป็นจริงแล้วคราวนี้เขาจะรู้สึก appreciate หรือว่ารู้สึกซาบซึ้งใจกับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นที่เราบอกว่าเขียน gratitude journal เขียนอะไรแบบนี้ส่วนใหญ่เป็นคนมีเหตุผลครับเพราะเขารู้ว่าชีวิตมันไม่ได้แย่ก็แย่หมดดีก็ดีหมดแต่เขาเลือกที่จะโฟกัสในสิ่งที่ดีเพราะเขารู้อีกว่าการโฟกัสในสิ่งที่ดีการรู้สึกขอบคุณนำมาซึ่งความสุข นะคนไปเห็นคนมีเหตุผลจะเป็นเหมือนโลจิกอ่ะคือมันจะเป็นสเต็ป by สเต็ปเขารู้ว่าอะไรต้องเกิดก่อนอะไรนะไม่ใช่ว่าความสุขต้องเกิดก่อนแล้วเราค่อยขอบคุณแต่เราต้องขอบคุณก่อนแล้วจึงเกิดความสุขคนมีเหตุผลจะฟังประโยคพวกนี้เข้าใจแล้วก็ไตร่ตรองนะแล้วก็ลองทำอันนี้คือจะเรียกว่าข้อดีหรือข้อได้เปรียบของคนมีเหตุผลก็ได้นะครับมาถึงข้อที่8คนมีเหตุผลเนี่ยดีกรีของอารมณ์อ่ะมันจะคือเขามีอารมณ์อยู่แล้วนะมันไม่ใช่ว่าเรามีเหตุผลแล้วอารมณ์เราไม่มีเราไม่ใช่หุ่นยนต์นะแต่ว่าดีกรีความสุดโต่งอารมณ์มันจะน้อยเพราะทุกอย่างมันอธิบายด้วยเหตุผลสมมติคุณโดนขับรถปัดหน้าแล้วคุณโกรธอันนี้ธรรมชาติมนุษย์นะโกรธปัดหน้าได้ไงแต่พอคนที่มีโลจิกอ่ะเขาจะถามตัวเองเลยว่าการโกรธนี้ใครได้ประโยชน์การโกรธนี้ทำให้เราได้อะไรดีขึ้นไหมคำตอบคือไม่แล้วปัดหน้าก็ไปไหนแล้วก็ไม่รู้ถึงเราโกรธเขาก็ไม่ได้รู้สึกแย่เขาไม่รู้สึกอะไรด้วยซ้ำแต่ตัวเรานั่นแหละที่รู้สึกเนาะพอมีเหตุผลปุ๊บอารมณ์โกรธมันจะโทนดาวครับแม้กระทั่งอารมณ์บวกนะอารมณ์ดีใจก็จะไม่ดีใจสุดขีดดีใจจนแบบหลงไปเลยไม่ใช่ฮะเขาไม่รู้ว่าอันนี้เป็นความสำเร็จแต่แน่นอนความสำเร็จมันทำให้เราดีใจได้ที่เขาบอกว่าความสำเร็จดีใจได้วันเดียวแล้ววันต่อไปมันก็ต้องทำต่อไม่ใช่ยึดติดกับความสำเร็จแบบนั้นคนมีเหตุผลจะเข้าใจเรื่องพวกนี้แต่ถ้าเป็นแพชชั่นนี่คือเขาใช้อารมณ์เป็นตัวนำโดนปัดหน้าปุ๊บโกรธก็สุดโต่งเลยเพราะว่าแพชชั่นสุดขีดคนอย่างฉันปัดหน้าไม่ได้นู่นนี่นั่นหรือบางทีก็คือแก้ปัญหาด้วยอารมณ์อ่ะอย่างนี้ดีกว่าผมก็ไม่ได้บอกว่าห้ามใช้อารมณ์เลยนะบางทีการมีอารมณ์บางเรื่องก็เป็นการปลดปล่อยใช่ผมไม่ได้บอกให้กดไว้แต่ว่าถ้าแพชชั่นจ๋าๆคนที่มีความลุ่มหลงสุดตัวเนี่ยสุดโต่งเนี่ยมันจะใช้อารมณ์แก้อารมณ์อ่ะซึ่งมันไม่ค่อยเวิร์กนะมันต้องใช้เหตุผลในการแก้บางทีบางคนอายก็โกรธซ้ำเพื่อลบความอายอะไรเงี้ยมาดูอันที่9นะคนที่ใช้ความลุ่มหลงหรือแพชชั่นเป็นตัวนำเนี่ยมักจะต้องการหาแบบความสัมพันธ์แบบpassionate อ่ะแบบความสัมพันธ์ที่มันแบบจะใช้คำว่าอะไรนะเป็นแบบลุ่มหลงกันสุดฤทธิ์อะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ค่อยมีหรอกที่ก็บอกไหนบางทีผิดหวังไงนะว่าความรักต้องโรแมนติกอ่ะช่วงแรกอาจจะ passionate มากคือแบบมีความลุ่มหลงในความรักมากนะแต่มาถึงจุดนึงอ่ะมันไม่มีหรอกคนที่แบบโหลุ่มหลงมาตลอดไปอ่ะมันก็จะรู้สึกโทนดาวลงฮะพอโทนดาวลงอ่ะอีกฝ่ายก็จะรู้สึกมันทำไมเธอไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยมักจะเป็นแบบนั้นนะนั้นบางทีใช้ความลุ่มหลงเยอะเกินไปก็ไม่ดีครับสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าความรักเนี่ยแน่นอนช่วงแรกที่เราบอกโปรโมชั่นเนี่ยแน่นอนนอนก็คิดถึงเธออะไรเงี้ยมันมีทุกคนแหละแต่มาถึงจุดหนึ่งเนี่ยความรักมันคือความสงบครับความรู้สึกว่าเขาคือส่วนหนึ่งของชีวิตเราอะเรารู้สึกสงบเวลาอยู่ใกล้ๆเขาอะมันจะเป็นความรู้สึกแบบนั้นมากกว่ามันไม่ใช่แพชชั่นนำนะข้อที่10เขาบอกว่าถ้าเรามีแต่แพชชั่นอะเราจะไม่ได้อะไรหรอกคือไม่ใช่บอกแพชชั่นไม่ดีนะแต่แพชชั่นมันไม่ได้แค่ว่าเรานั่งแล้วฉันอยากได้มันมากๆเราได้เลยไงไม่มีใครได้สิ่งที่เราอยากได้โดยการใช้ความคิดอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องถ้าคนมีโลจิกหรือคนมีเหตุผลก็ต้องรู้ว่าอยากประสบความสำเร็จเนี่ยนั่งหูฉันอยากมากๆแล้วประสบความสำเร็จเลยไม่มีมันต้องลงมือทำแล้วคนมีโลจิกจะรู้ว่าต้องทำอะไรก่อนอะไรหลังต้องเริ่มยังไงนะครับเราต้องมีทักษะอะไรนะครับท่านเน้นแค่ว่าฉันมีความลุ่มหลงอย่างเดียวมันไม่ค่อยเวิร์กนะมันไม่ค่อยเวิร์กข้อ11ครับเขาบอกว่าจริงๆคล้ายๆข้อเมื่อกี้นะถ้าเราอยากมีชีวิตที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่คิดว่าจะทำอะไรแพชชั่นส่วนใหญ่จะทำให้เราคิดว่าเราอยากจะทำอะไรแต่อยากมีชีวิตที่ดีเราต้องทำสิ่งนั้นอันนี้เริ่มออกกำลังกายแล้วกันมีแพชชั่นในการออกกำลังกายกับออกกำลังกายไม่เท่ากันนะครับมีแพชชั่นในการออกกำลังกายคือฉันคิดเลยเดี๋ยวนะพรุ่งนี้นะฉันจะออกไปวิ่งในสวนนะจะวิ่งให้เหงื่อออกเลยถามว่าแข็งแรงเลยไหมคิดแบบนี้ไม่อยากแข็งแรงต้องอะไรครับออกไปวิ่งแล้วเผลอๆออกไปวิ่งแบบไม่มีแพชชั่นด้วยวันนี้ไม่อยากวิ่งอ่ะแต่ก็วิ่งอ่ะนั่นแหละครับที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงนั้นการมีโลจิกอ่ะมันจะทำให้เรากระทำสิ่งที่บางทีเราก็ไม่อยากทำถ้าเราอิงว่าวันไหนมีแพชชั่นก็วิ่งมันอาจจะไม่มีเลยสักวันครับหรือมันอาจจะมีสัปดาห์ละครั้งอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราวิ่งทุกวันทั้งที่ไม่มีแพชชั่นเบื่อจะตายฝนก็ดูทำท่าจะตกแดดก็จะร้อนอะไรเงี้ยแต่เราวิ่งเนี่ยอันนั้นแหละครับที่จะทำให้เราไปถึงจุดหมายแล้วข้อ12นะครับเขาบอกว่าบางทีแพชชั่นเนี่ย แบบไม่มีโลจิกนะอาจจะทำนำเราไปทางที่ผิดก็ได้เช่นฉันมีแพชชั่นในการท่องเที่ยวทั่วโลกสิ่งที่เราทำคืออะไรกู้เงินไม่มีเงินไงกู้เงินไงแล้วก็ท่องเที่ยวทั่วโลกเลยกลับมาเป็นหนี้ไม่มีตังค์จ่ายบ้านโดนยึดรถโดนยึดลูกไม่มีเงินเข้าเรียนเนี่ยต้องระวังอันนี้คือไม่มีโลจิกมีแต่แพชชั่นก็ฉันอยากไปฉันก็ไปอะไรเงี้ยหลายๆครั้งแพชชั่นนำไปสู่โซลูชันแบบนี้คนมีโลจิกไม่ได้บอกว่าห้ามอยากไปนะครับอยากไปได้แต่มีโลจิกว่าเวลานี้จะไม่สมควรไปเราต้องรออีกสักนิดนึงแล้วเราค่อยไปนะแต่สุดท้ายนะในหนังสือในบทนี้เขาอาจจะบอกว่าคนมีโลจิกมักจะมีชีวิตที่ดีกว่าเนี่ยผมพูดอีกครั้งแล้วกันนะอันนี้ผมเสริมซึ่งไม่ได้อยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับหรือไม่ได้อยู่ในบทนี้เนี่ยผมจะบอกว่ามันมาพร้อมกันได้คือคุณไม่จำเป็นต้องมีโลจิก 100% แต่ห้ามมีแพชชั่นหรือคุณไม่จำเป็นต้องมีแพชชั่น 100% แต่ห้ามมีโลจิกเนาะเราสามารถมีความรุ่มหลงเป็นตัวนำในบางเรื่องแต่ก็อย่าหลงมากจนเกินไปจนขาดการไตร่ตรองเราสามารถมีการไตร่ตรองมากๆในทุกๆเรื่องแต่ก็อย่าไตร่ตรองจนกระทั่งแบบฉันเป็นหุ่นยนต์ฉันต้องทำตามสิ่งที่ฉันไตร่ตรองเท่านั้นคือบางทีใช้แพชชั่นนำบ้างก็ได้อันนี้เป็นสุดท้ายเป็นคล้ายๆ key takeaway ของผมเองหรือว่าบทเรียนที่ผมได้ด้วยก็เผื่อเป็นประโยชน์นะครับเป็นหนึ่งบทในหนังสือ One Hand and One Essay That Will Change The Way You Think นะครับของคุณไบรอัน ไวส์เพื่อจะเป็นประโยชน์นะครับผมก็หยิบมาบางบทนะไม่ได้หยิบมาทุกบทนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปนะครับสวัสดีครับ
2: Nopadon Story, a life-changing story.

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: บขส.ขยายเส้นทางชายแดนภาคใต้กรุงเทพสุไหงโกลกบุเกตาเริ่มให้บริการ1กันยายนนี้นางออนอุตสาทองเรืองนิ่มในสถานีเดินรถนราธิวาสและรักษาการในสถานีเดินรถสุไหงโกลกเปิดเผยข่าวดีว่าบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.ได้เดินหน้าขยายการให้บริการประชาชนโดยเตรียมเปิดบริการเส้นทางกรุงเทพสุไหงโกลกบุเกตาตั้งแต่วันที่1กันยายน2569นี้เป็นต้นไปเชื่อมการเดินทางจากชายแดนไทยสู่ประเทศมาเลเซียระยะทาง 1,267 กิโลเมตรค่าโดยสาร 1,261 บาทโดยกำหนดจุดรับส่งรถโดยสารณสนามกีฬาเทศบาลตำบลบุเกตาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสและจุดจำหน่ายตั๋วโดยสารตั้งอยู่หน้าบริเวณใกล้กับธนาคารกรุงเทพสาขาอำเภอแว้งเก่าทั้งนี้กำหนดให้บริการรถโดยสารปรับอากาศชั้น1พิเศษ32ที่นั่งวันละ2เที่ยวโดยเที่ยวขาไปรถจะออกจากกรุงเทพมหานครที่สถานีขนส่งหมอชิด2เวลา 14:00 น.เที่ยวกลับรถจะออกจากบุเกตาเวลา 12:00 น.โดยแนวเส้นทางจะเริ่มจากกรุงเทพมหานครที่สถานีหมอชิด2สายใต้มหาชัยวังมะนาวเพชรบุรีหัวหินปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์ทับสแกชุมพรทุ่งสงนครศรีธรรมราชพัทลุงหาดใหญ่ปัตตานีนราธิวาสตากใบสุไหงโกลกแหวงบุเกตานอกจากนี้ทางบขส.ยังได้เปิดให้บริการรับส่งพัสดุในเส้นทางดังกล่าวโดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
10: วันนี้เสนอคำว่าจรจัดคำว่าจรจัดประกอบด้วยคำว่าจรกับคำว่าจัดคำว่าจรหมายถึงไปมักใช้ในคำประพันธ์เช่นบาทต้นของโคลงบทหนึ่งในดิลิตตะเลงพ่ายมีว่าจำใจจำจากเจ้าจำจรและคำทำนายเกี่ยวกับการเดินทางมีว่า01อย่าพึงจรแม้รานรอนจะอับปราส่วนคำว่าจัดหมายถึงมากเช่นผลไม้แก่จัดแดดร้อนจัดเมื่อประกอบคำว่าจรกับคำว่าจัด จึงหมายถึงเที่ยวไปมากดังเทศนาเสือป่าพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีข้อความกล่าวถึงฝรั่งที่มาอยู่ในประเทศไทยตอนหนึ่งว่าอีกพวกหนึ่งเป็นคนซึ่งจะหาคำอื่นเรียกไม่ได้ดีกว่าจรจัดเพราะมักจะเป็นผู้จะได้ซัดเซพเนจรมาหลายแห่งแล้วและอยู่แห่งใดก็ไม่ใคร่จะได้นานปัจจุบันคำว่าจรจัดหมายถึงไร้ที่อาศัยเป็นหลักแหล่งต้องเที่ยวร่อนเร่ไป
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.co
11: เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์โดยพนุ

อุมาฉบับสมบูรณ์ตอนจิตรางคณาแพร็กที่189

จ็บบัดนี้บุรุษผู้แทบจะตลอดทั้งชีวิตของเขาอุทิศให้แก่ป่าดงพงไพรไม่ผิดอะไรกับชาวป่าคนหนึ่งได้ยืนสำรวมสมาธิสงบนิ่งพร้อมทั้งพลังจิตอันแน่วแน่วิทยาศาสตร์ที่ร่ำเรียนมาปัดออกไปหมดสิ้นจากสมองคงเหลือไว้แต่ไสยศาสตร์มนต์มืดที่ได้รับถ่ายทอดมาจากครูบาอาจารย์ในระดับพระโสดาบันทั้งหลายอันเป็นศาสตร์ที่เขายังซึ้งตระหนักแน่อยู่แก่ใจตนเองเท่านั้นไม่เคยพิสูจน์ให้ใครเห็นเลยและจะนำออกมาใช้แต่เฉพาะเมื่อถึงคราวจำเป็นขีดสุดโดยไม่มีวิธีอื่นจะเลือกได้บริกรรมเป็นอัตถคาถาสั้นๆ ย่นย่อพระพุทธคุณอยู่เหนือหัวเป็นที่ตั้งบินามารดาถัดมาแล้วก็ปรมาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาให้ทั้งหลายดวงตาทั้งสองเบิกจ้องผ่านไปในความมืดทะมึนของช่องทางเข้าปากถ้ำนั้นโดยไม่กระพริบส่งกระแสจิตเข้าไปทันทีเรามาด้วยคารวะมิได้มินยามหรือว่าจะคิดลองดีประการใดเลยผู้ใดก็ตามที่เป็นผู้ครอบครองถ้ำและขุนเขานี้ขอจงเปิดทางให้แก่เราด้วยเถิดขอจงเปิดทางให้แก่เราด้วยเถิดเบื้องนอกอย่างนี้หนาวเยือกอยู่แล้วแต่บัดดลลมเย็นประหลาดวูบหนึ่งก็พัดจากโพรงถ้ำพลูออกมาราวกับมีพัดลมยักษ์เป่าและฝุ่นละอองคลุ้งตลบผ่านกายเขาแล้วพัดเลยผ่านไปยังบุญคำและจันทร์ที่ยืนพนมมือสวดมนต์อยู่เป็นกลุ่มลมเย็นเหมือนเป่าผ่านออกมาจากถ้ำน้ำแข็งพร้อมกันทั้งสมุนซ้ายขวาของเขาก็สำเนียกชัดว่าเชิงเขาบริเวณนั้นลั่นคึกราวกับมีตีนมหายักษ์ก้าวผ่านเลยหัวไปโดยลั่นเป็นระยะระยะห่างออกไปตามลำดับทั้งบุญคำและจันทร์ขนลุกชันทั้งกายแต่ความที่เคยเรียนรู้มาก่อนบ้างแล้วในเรื่องประเภทนี้ทำให้สงบนิ่งอยู่กับที่โดยไม่เคลื่อนไหวขยับขยื่นหรือแสดงอาการอะไรให้เป็นที่ผิดปกติออกไปเพราะเข้าใจดีว่าถ้าขวัญเสียเพนออกวิ่งเมื่อไรก็จะเสียสติเป็นบ้าไปเมื่อนั้นหรืออย่างน้อยที่สุดก็จับไข้หัวโกรนระยะเวลามันก็แค่อึดใจใหญ่ๆเท่านั้นลมระลอกนั้นก็จางสิ้นลงระพินไพรวันไหวตัวร้องบอกมาเบาๆด้วยเสียงปกติของเขาบุญคำจันเจ้าที่เขาเปิดทางให้เราแล้วล่ะเข้ามาเถอะพร้อมกับพูดจอมพรานเปิดไฟฉายประจำตัวส่องจ้าเข้าไปก่อนยังปากโพรงถ้ำนั้นแล้วก้าวเข้าไปพรานอาวุโสของเขาทั้งสองก็ก้าวตามกระชั้นชิดทันทีหมดสิ้นความหวาดหวั่นพรั่นพรึงกับพยันตรายใดๆอีกแล้วผิดกับตอนที่พากันตะเกียกตะกายกันออกมาตามลำพังเพียงสองคนซึ่งตอนนั้นเต็มไปด้วยความปอดแหกขวัญแทบไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเพราะเจอเข้ากับอะไรต่อมีอะไรหลายๆอย่างที่ทั้งคู่ไม่กล้าจะเล่าให้เจ้านายฟังภูมิประเทศของบริเวณนั้นเป็นไปในลักษณะที่เขาคาดคิดไว้ขณะที่มองเห็นผาดครั้งแรกไม่ผิดภายหลังจากเข้ามาตรวจดูอย่างละเอียดพอสมควรก่อนที่จะเข้าไปยังซอกลึกคดเคี้ยวคือทางกว้างตรงทางออกและสอบแคบเมื่อลึกเข้าไปยังช่องโพรงซึ่งมีอยู่หลายทิศทางหินตะปุ่มตะปำของบริเวณนั้นรวมทั้งหนอที่งอกตามพื้นกับผนังรอบด้านเป็นสีดำสนิทราวกับนิ่มสะอาดและเย็นปราศจากวัชพืชหรือเศษกิ่งไม้ใดๆทั้งสิ้นเนื้อหินเป็นมันลื่นมีรอยชื้นของตาน้ำที่ไหลซึมอยู่ตามแนวร่องแตกทั่วๆไปไม่มีร่องรอยว่าสัตว์ชนิดใดแม้แต่ค้างคาวจะอาศัยอยู่เลยนอกจากอย่างเดียวเท่านั้นถ้าจะมีก็คือพวกงูระหว่างที่จอมพรานยังใช้ไฟฉาย
ข้าไปตรวจสอบตามก้อนหินของเวิ้งปากถ้ำเหมือนจะยังอะไรอยู่นั้นทั้งบุญคำและจันยืนรวมกลุ่มรอคอยเขาอยู่อย่างเงียบกริบและพยายามจับสังเกตว่าเจ้านายตรวจสอบร่องรอยอะไรต่อมาเขาก็เดินเข้ามาใกล้และหยุดยืนอยู่ที่เง่าไม้ขนาดใหญ่อันโผล่ขึ้นมาจากพื้นหินสูงประมาณเมตรครึ่งลักษณะส่วนบนแผ่กว้างประมาณ2ฟุตเศษมันก็คือเง่าไม้หมื่นๆปีที่แทบจะกลายเป็นหินแล้วนั่นแหละจอมพรานเอามีดโบวี้เคาะเบาๆนี่ใช่ไหมที่ว่าเห็นเป็นงูจงอางใหญ่ทั้งสองพรานอาวุโสของเขากระเดือกน้ำลายลงคอฝืดๆอีกครั้งตอนนี้มันก็เง่าไม้แล้วนายแต่ตอนนั้นจันห่อไหลลงมาอย่างสยองใจบุญคำก็กระซิบต่อมาว่าท่าทางมันไม่ได้ดูเหมือนจะโชกหรอกแต่จะแดกเอ้ยจะงับบุญคำกับไอ้จันขยอกก็ไปเลยล่ะนายเพราะนายมาด้วยเท่านั้นทุกอย่างมันกลับหน้ามือไปหลังมือไปหมดตอนที่ลมเย็นมาพัดวูบออกมาจากปากโพรงเฉียดบุญคำไปบุญคำได้ยินเสียงมันพูดด้วยมันบอกอาฆาตไว้ว่ามึงไอ้เถาลามกมึงระวังตัวไว้ดีคราวนี้น่ะนายมึงมาเองกูก็เปิดทางให้ก่อนถ้าลำพังมึงสองคนขืนเข้ามาอีกก็ไม่ต้องโผล่มาอีกแล้วมันว่าอย่างเงี้ยนายแล้วก็มีเสียงเดินเหยียบหินตบลงไปจากเนินเขาระพินไม่สนใจเพราะรู้กันดีอยู่แล้วว่าจริงบ้างโกหกบ้างไปตามประสาสันดานของแกตรวจดูแล้วมีเส้นทางเดินของเหล็กไหลจริงๆนั่นแหละแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเคลื่อนตัวไปอยู่บริเวณไหนมีหน้าล่ะวิทยุถึงเรียกกันไม่ได้เลยนับตั้งแต่หินถล่มทับลงมาปิดปากทางด้านโน้นมีช่องทางที่จะมุดลอดเข้าไปถึง4ช่องทางระพินฉายไฟกราดพร้อมกับบุ้ยปากไปยังตำแหน่งรูช่องดำมืดน่ากลัวที่เขาจะซ่อนเข้าไปในผนังศิลาเหล่านั้นบุญคำกระจันโผล่มาจากช่องไหนซ้ายมือสุดเลยนายจันเป็นคนตอบแล้วอีก3ช่องนั่นล่ะเคยสำรวจหรือยังมันไปถึงไหนมั่งก็ถ้าในระยะตื้นตื้นก่อนจะโผล่มาตรงเวิ้งปากทางออกนี่ทั้ง4ทางมันก็มีเส้นทางจะเจาะชอนถึงกันได้ทั่วไปหมดอ่ะแต่ถ้าลึกเข้าไปแล้วมันจะต้องอาศัยเส้นทางด้านซ้ายมาตลอดนอกนั้นจะเป็นทางเวียนสลับไปสลับมาไม่มีทางไปได้ไกลหรอกถ้าไม่รู้มาก่อนก็หลงตายที่บุญคำมาโผล่มาฟากนี้ได้ก็เพราะสมัยก่อนนี่เอาปูนขาวกาเป็นเครื่องหมายไว้เป็นระยะระยะบุญคำน่ะเคยหลงไปอยู่ในถ้ำนี่3วัน3คืนน่ะคราวโน้นดีแต่ว่ามีน้ำกับข้าวตากพอประทังไปได้ไม่งั้นก็เป็นฝีผีเฝ้าถ้ำไปแล้วล่ะนายอ่ะพร้อมยังเดี๋ยวจะเข้าไปเดี๋ยวนี้แหละไปนายทั้งสองบอกเป็นเสียงเดียวกันเอางี้บุญคำเป็นคนนำฉันจะตามเป็นคนที่สองจันก็ระวังหลังไว้ตลอดเส้นทางเราจะช่วยกันสำรวจช่องทางพร้อมกันไปด้วยแต่จุดหมายปลายทางระยะแรกนี่คือจะต้องย้อนไปยังตำแหน่งเริ่มต้นที่ทั้งสองคนหนีหินถล่มหรือปากทางเข้าถ้ำฟากโน้นนั่นแหละเข้าใจไหมอ่ะกลับไปที่เก่าเข้าใจนายแต่ไฟฉายของไอ้คำกับไอ้จันน่ะทานหมดแล้วทานสำรองก็ไม่มีแสงริบรีนิดเดียวเท่านั้นตะกี้ก็ลืมบอกไอ้เกิดให้แอบไปทานไฟมาเปลี่ยนให้ป้ายก็ไม่ได้มีไว้เตรียมติดมาด้วยเลยสักอันไปอยู่กับไอ้พวกลูกหาบหมดตาพรานเท่าบนเอาไฟฉายของตนมากดสวิตช์ส่องให้ดูแสงมันรีขนาดเพียงแค่มองฝ่ามือเห็นเท่านั้นระพินส่งไฟฉายประจำตัวของเขาไปใ
บอกว่าบุญคำเอาไฟฉายของฉันนี่ใช้เราไปพร้อมๆกันไฟฉายดวงเดียวก็พอระยะไหนไม่จำเป็นถ้าระยะไหนไม่จำเป็นเราก็ไม่ต้องส่องสงวนไฟไว้และฉันก็ยังพอจะมีไอ้นี่อีกดวงนึงเขาชูกล่องพลาสติกที่ถือเตรียมอยู่ในมือชนิดหนึ่งขึ้นมาพร้อมกับกดสวิตช์แสงสว่างนวลของหลอดนีออนกำลังสว่างขนาดไฟฟ้า60แรงเทียนก็นวลขึ้นทันทีขนาดของมันเล็กกระทัดรัดนิดเดียวเมื่อเทียบกับกำลังแสงที่เปล่งออกมาเพราะเป็นกล่องแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูงแค่8นิ้วและกว้างเพียงแค่4นิ้วเท่านั้นใช้แทนตะเกียงได้เป็นอย่างดีบุญคำกระจันอุทานออกมาเป็นอย่างยินดีถ้างั้นก็สบายแล้วนายตะเกียงไฟฟ้าของนายสว่างดีกว่าไฟฉายซะอีกเวลาส่องหาอะไรใกล้ๆมาตามหลังไอ้คำมาอ่ะไอ้จันเอ็งปิดหลังระวังให้ดีนะอย่าให้ห่างจนเอื้อมมือไม่ถึงนายล่ะว่าแล้วตาคำก็ออกนำหน้าทันทีโดยฉายไฟเป็นจังหวะสั้นๆเพื่อให้ระพินพอจะจับสังเกตอะไรในเส้นทางแต่ละช่วงที่จะผ่านเข้าไปนั้นพรานใหญ่ปิดสวิตช์ตะเกียงไฟฟ้าของเขาเพื่อถนอมแบตเตอรี่ไว้จะเปิดออกส่องดูอะไรเมื่อถึงคราวสงสัยไม่แน่ใจเท่านั้นส่วนมากแล้วก็จะอาศัยไปในความมืดโดยฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับความเคยชำนาญทางมาก่อนของสมุนขวาของเขาจันนั้นก็ก้าวตามมาติดๆทั้งชุดไปในลักษณะเรียงเดี่ยวเว้นระยะห่างกันอย่างมากแค่ช่วงแขน

ช่องโพรงที่บุญคำเริ่มนำเดินเข้าไปนั้นมืดเหมือนเดินเข้าไปสู่นรกมีแง่หินทั้งริมผนังทั้งบนเพดานและที่งอกตามพื้นเกะกะไปหมดซึ่งถ้าไม่ใช้ความระมัดระวังให้ดีก็จะเดินชนกระทบบาดเจ็บหรือมิฉะนั้นก็สะดุดล้มแต่อันเนื่องมาจากทั้งสามคนที่ไปด้วยกันล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่มีอาชีพอยู่กับป่าดงพงไพรขุนเขาและเหวถ้ำมาเป็นอย่างดีแล้วจึงไม่มีอุปสรรคใดๆเลยแค่สะกิดเตือนกันนิดเดียวก็สามารถรู้ได้ทันทีว่าควรจะเลียบชิดซ้ายชิดขวาหรือว่าก้มมุดลอดอย่างไรแม้จะผ่านปากเวิ้งกว้างโดยมุดลอดเข้าไปได้อย่างสบายแต่ลึกเข้าไปได้สักพักเดียวหนทางก็เริ่มจะต้องก้มก้มเงยเงยหรือบางขณะก็ต้องมุดลอดในลักษณะเกือบจะคลานรพินใช้ประสาทสัมผัสสังเกตการเคลื่อนไปเบื้องหน้าของบุญคำซึ่งทำหน้าที่เป็นคนนำทางอย่างดีตัวแกเองก็ไม่ใช้วิธีส่องไฟฉายบ่อยนักแต่จะใช้การพูดบอกเตือนมากกว่าว่าบริเวณไหนควรจะผ่านไปยังไงระวังชนแง่หินเท่านั้นนายตอนนี้หิวยังไม่มีตรงกลางๆอีกสักชั่วโมงแล้วก็ต้องระวังกันให้มากๆหน่อยถ้าพลาดก็ลุงบาดาลเลยเพราะรูมันเยอะรูกลวงลงไปข้างล่างใต้ดินไม่ใช่รูตามผนังนะนายแม้เพียงชั่วระยะตื้นๆที่เพิ่งจะมุดลอดคืบหน้ากันเข้าไปเท่านั้นมันกลายเป็นโลกอีกโลกหนึ่งแล้วจะไม่มีโอกาสรู้ได้เลยว่าเป็นเวลากลางคืนหรือกลางวันยกเว้นแต่จะมีนาฬิกาดูเวลาเท่านั้นเงียบเงียบสนิทไม่ได้ยินแม้แต่เสียงแมลงครูใหญ่ก็มาถึงบริเวณเหมือนโถงกว้างบริเวณหนึ่งบุญคำส่องไฟกราดให้เขาดูเพื่อให้เห็นภูมิประเทศซะก่อนผนังทุกด้านตันทึบยกเว้นด้านหน้าแห่งเดียวที่มีหย่อมหินลักษณะที่จะปีนป่ายกันขึ้นไปได้ตอนนี้นายต้องเปิดตะเกียงไว้ก่อนนะเราต้องปีนขึ้นไปสูงไปบนยอดหินโน่นแกชี้บอกด้วยเสียงกระซิบพอสุดยอดหินก็ลงทางอีกด้านหนึ่งแล้วก็เข้าช่องแคบเป็นเส้นทางเดินเหมือนกันจอมพรานพินิจไปรอบๆมองไม่เห็นแม้ร่องรอยแตกหรือช่องทางอื่นใดที่จะแยกไปยังเส้นทางอื่นได้นอกจากที่บุญคำบอกแล้วพยักหน้าผลักแกเบาๆเป็นสัญญาณเตือนให้ปีนนำขึ้นไปตนเองก็ก้าวตามแง่หินที่แกเหยียบให้ดูเป็นตัวอย่างทุกระยะเปิดตะเกียงไฟฟ้าอันจิ๋วตรวจอย่างไม่ยอมให้อะไรพลาดไปจากความถี่ถ้วนรอบคอบไปได้บัดนี้คงได้ยินแต่เสียงหายใจของตัวเองเต้นเหลือบกลับมาทางเบื้องหลังจันตามติดมาอย่างชนิดไม่มีอะไรจะต้องห่วงบัดนี้ทั้งสามสะพายไรเฟิลแนบกระชับกับตัวแบบเฉียงไหลโดยแน่ใจว่าจะไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องอาศัยพึ่งพามันก่อนเลยทั้งสิ้นรพินเพียงแต่ดึงจุด44แมกนัมที่บรรจุอยู่ในเป้หลังมันเหน็บเอวเอาไว้เอาผ้าเขามามัดอีกชั้นหนึ่งในมืออีกข้างกระชับมีดโบวี่ซึ่งความจริงก็คือมีดลงอาคมของเขาแตะเคาะหรือมิฉะนั้นก็ใช้ส่วนสันของมันบากฟันทำตำหนิไว้เป็นระยะระยะมีปล่องทะลุขึ้นไปทางด้านสูงบนเพดานถ้ำส่วนไหนมั่งไหมเท่าที่ผ่านมาแล้วนะเขาสอบความระหว่างที่ปีนป่ายไต่ทางกันขึ้นไปบนก้อนหินลื่นเป็นมันปราบที่งอกสลับเป็นช่อชั้นนั้นและคำถามนั้นเองทำให้บุญคำนิ่งเหมือนจะนึกอะไรอยู่ครู่นึงเอจะมีหรือเปล่าตรงไหนบุญคำก็ไม่ทันจะสังเกตเหมือนกันละนายที่พยายามค้นหาก็ค้นแต่เฉพาะทางด้านราบเท่านั้นหวังจะหาทางให้มันเชื่อมทะลุกับช่องที่นายทหารกระแหม่มคริสเข้าไปติดอยู่แต่ก็หาไม่พบ
แล้วตอนที่บุญคำกับจันมุดลอดออกมาก็เป็นเวลากลางคืนมองไม่เห็นแสงอะไรเลยถ้าเป็นเวลากลางวันและถ้ามีปล่องทะลุขึ้นไปจนถึงข้างบนได้ตรงๆแสงมันคงจะลอดลงมาให้เห็นได้มั่งอะนายและตลอดทางที่มุดกันออกมานะอากาศเป็นยังไงฉันหมายถึงว่าหายใจกันได้สะดวกดีไหมหรือว่ามีตอนไหนที่หายใจไม่ค่อยจะออกบ้างเขาหยั่งเพื่อต้องการทราบสภาพของการถ่ายเทของอากาศและออกซิเจนมันก็หายใจได้สบายเกือบตลอดเส้นทางนั่นละนายก็มีอยู่ตอนเดียวเท่านั้นใกล้กับฟากโน้นเข้ามาสักพักใหญ่ๆเป็นตอนที่แคบที่สุดต้องใช้วิธีเลื้อยผ่านเข้าไปอย่างงูเพราะเป็นโพรงสูงแค่ศอกเดียวกว้างแค่วาถ้าคนตัวอ้วนใหญ่หน่อยก็จะออกไม่ได้ก็ตรงนั้นแหละที่หายใจไม่ค่อยออกแต่ทางมันก็ไม่ยาวนักหรอกระยะสัก20กว่าวาหินจะได้ตรงนั้นน่ะเรียกว่ารูจริงๆตัวขนาดนายห้างบ๊อบหรือนายคีดหัวเกรียนนั่นล่ะก็ติดแงะแกไม่มีทางเลื้อยออกมาได้หรอกยังอยู่อีกไกลนับจากฟากคันนี้ไปนายคำบอกเล่าของบุญคำทำให้ระพินประมาณการได้ทันทีว่าระบบถ่ายเทอากาศภายในถ้ำลึกใต้ภูเขาแห่งนี้อยู่ในเกณฑ์ดีทีเดียวและนั่นต้องแสดงว่ามันน่าจะมีช่องทางที่จะโผล่ออกไปทะลุยังโลกภายนอกได้หลายทางเป็นช่องทางระบายลมอย่างน้อยที่สุดก็อาจจะจากปล่องโพรงที่ทะลุสูงขึ้นไปเบื้องบนที่บุญคำยังสำรวจไม่พบมิฉะนั้นระยะทางที่ใช้เวลามุดลอดกันออกมานานถึง2ชั่วโมงทั้งสองคนนี่จะหมดออกซิเจนและตายซะก่อนอย่างแน่นอนกว่าจะโผล่ออกมายังอีกฟากหนึ่งได้ความหวังก็เกิดขึ้นอย่างริบหรี่จากความท้อแท้ทอดอะไรทั้งบุญคำและจันไม่เข้าใจหรือเฉลียวคิดใดๆในคำถามของเขาเลยเพราะตามความคิดไม่ทันก็นึกแต่เพียงว่าเจ้านายชวนพูดคุยฆ่าเวลาไปเช่นนั้นเอง

ไต่ลงจากโขกหินเล็กๆที่ผุดงอกอยู่ใจกลางถ้ำทั้งสามก็ซอกซอนไปตามเส้นทางเดินนั้นรุดหน้าต่อไปอย่างเร่งรีบแข่งกับเวลาแต่การเดินงมไปในเส้นทางใต้ภูเขาไม่ใช่ของสะดวกนักเพราะเสี่ยงอันตรายอยู่ทุกขณะเนื่องจากพื้นที่ครุขระเป็นหลุมเป็นบ่อชนิดที่อาจจะถลำหรือสะดุดล้มเอาง่ายๆและพอ20นาทีให้หลังก็เริ่มเฉียดมินเมกับปากขอบเหวเล็กบ้างใหญ่บ้างซึ่งบุญคำจะคอยส่องไฟและเตือนให้ทราบตลอดเวลาระพินเองก็ยอมรับว่าเต็มกลืนเหมือนกันถ้าหากไม่ใช่มีบุญคำกระจันผู้ผ่านเส้นทางมาก่อนแล้วเป็นผู้นำทางเขาคงจะต้องงมและเคลื่อนไปได้ช้ากว่านี้อย่างน้อยอีกเท่าตัวปากหิวบางหิวนั้นจะต้องอาศัยเกาะยึดกระหินริมผนังถ้ำเบียดตัวรีบค่อยๆคืบเฉียดผ่านไปอย่างมินเมที่สุดหรือบางแห่งก็ต้องอาศัยเกาะปีนตามผนังถ้ำทุกเหวทุกตำแหน่งอันน่าที่จะคิดว่าควรมีทางแยกไปยังเส้นทางอื่นได้ระพินจะยอมหยุดเสียเวลาใช้ไฟส่องอย่างละเอียดที่สุดแล้วทำตำหนิหมายตาไว้กันลืมมีซอกทางแยกเริ่มให้เห็นถี่ขึ้นทั้งสองฝั่งทางจอมพรานทดลองบอกให้บุญคำและจันหยุดรอและตัวเองเปิดตะเกียงไฟฟ้าส่องย้อนเข้าไปก็ปรากฏว่ามันเป็นจริงตามที่ทั้งสองได้บอกไว้ก่อนแล้วส่วนมากนั้นเดินลึกเข้าไปได้สี่ห้าวาเท่านั้นก็พบกับผนังหินตันทึบบางแห่งอาจจะมีการหักคดเคี้ยวมีท่าทีว่าน่าจะมีซอกซอนไปได้อีกไกลแต่พอเลี้ยวเลาะไปได้สักสองสามช่วงก็พบกับหินตันอีกหรืออย่างมากที่สุดก็จะพบกับรอยแตกร้าวของหินเป็นเส้นดำมืดเข้าไปกว้างแค่ฝ่ามือเดียวเชื่อบุญคำเหอะนายจันกับบุญคำน่ะลองดูแล้วทุกซอกทีเดียวแหละมันก็ไอ้อย่างที่นายเห็นตันมั่งเจอกระเหวดักอยู่ที่ริมสุดมั่งหรือไม่ก็มีรูซอกแค่คืบสองคืบนอกจากจะแปลงตัวเป็นตุ๊กแกได้เท่านั้นแล้วยังไม่รู้เลยว่าถ้าเป็นตุ๊กแกแล้วคลานตามซอกหินแตกๆเล็กๆเข้าไปจะไปโผล่ที่ไหนได้อีกหรือเปล่าบุญคำว่ามันตันไปหมดมีทางเดินสายกลางให้อาศัยอยู่สายเดียวเท่านั้นที่จะเชื่อมตีนเขาฝั่งโน้นกับฝั่งนี้นายเองก็มีวิชาดีน่าจะเรียกเจ้าของถ้ำมาถามดูว่าสองคนนั้นอยู่ที่ไหนตายแล้วยังนี่บุญคำถ้าฉันพิเศษถึงขนาดนั้นน่ะฉันไม่เรียกเจ้าถ้ำออกมาถามไม่เสียเวลาหรอกเรียกทั้งสองคนนั้นออกมาเสียเลยไม่ดีกว่าเหรอมีปากก็สักแต่พูดไอ้ที่ไม่เป็นภาษาไปกันมานี่ไม่ตกเขวไม่ถูกงูฉกก็ดีเท่าไหร่แล้วจะบอกให้ก็ได้ตอนที่จะเลี้ยวเข้าไปทางซอกตะกี้เนี่ยพบคราบจงอางร้อยเกรดตะละเกรดน่ะขนาดเท่าสองบุรีระหังระหังเจ้าประคุณไม่เคยมีเวรมีกรรมกันมาก่อนขอใหญ่พบหน้ากันเลยเสียงตาเท่าสั่นรัวยกมือพนมท่วมหัวและก็เป็นที่น่าประหลาดสำหรับบุญคำและจันอยู่ไม่น้อยเช่นกันเพียงแต่ไม่ปริปากพูดออกมาเท่านั้นการย้อนกลับเข้ามาในถ้ำลึกเลี้ยวอันน่าสะพึงกลัวใต้ภูเขาทั้งลูกโดยมีระพินไพรวันมาด้วยในครั้งนี้ไม่ผ่านพบกษัตริย์เลื้อยคลานอันตรายใดๆทั้งสิ้นรวมทั้งไม่มีภาพมายาคอยหลอกคอยหลอนให้ตาฝาดเห็นไปได้ต่างๆนานาเพียงแต่เดินระวังชนหินหรือตกเหวอันเป็นภูมิประเทศตามธรรมชาติเท่านั้นหนทางปลอดโปร่งที่สุดในที่สุดก็ผ่านปากเหวขนาดใหญ่ที่บุญคำเคยบอกไว้ว่าขนาดโยนก้อนหินลงไปยังไม่ได้ยินเสียงกระทบซึ่งเมื่อพรานใหญ่ทดลองดูก็ปรากฏว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆไฟฉายไดนาไลท์

ฉพาะแง่หินที่โผล่เกะกะออกมาเท่านั้นสุภาพบุรุษจอมไพรเป่าลมออกมาจากปากป้ายแขนเสื้อขึ้นเช็ดหน้าผากนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งของหลายๆครั้งที่เขาบังเกิดความหมดแรงท้อแท้แต่ก็สู้กัดฟันมานะฝืนทำกิริยาให้แลดูเป็นปกติที่สุดในสายตาของลูกน้องสองคนที่ติดตามมาด้วยถ้าเขาเพียงแต่จะแสดงออกถึงความสิ้นหวังทอดอะไรแม้แต่นิดเดียวทั้งบุญคำและจันจะยิ่งเสียขวัญและหมดกำลังใจทันทีส่องไฟตรวจเข้าไปในบ่อเหวขนาดใหญ่ราวกับเป็นทางนำไปสู่เมืองบาดาลตามที่บุญคำกับจันว่าแล้วรพินก็กระดกลำไฟฉายทางเบื้องสูงเหนือศีรษะขึ้นไปบ้างผิดกับเพดานถ้ำทุกๆตอนที่ผ่านกันมาแล้วหินแต่ละก้อนซ้อนทับกันอยู่ไปมาสวยงามยิ่งเป็นหลืบเป็นแง่ตะพักน่าสังเกตอยู่แต่เท่าที่ลำไฟส่องขึ้นไปในขณะนี้สุดปลายทางของมันก็คือเพดานที่เป็นหินย้อยโผล่แซมลงมาเต็มไปหมดเหมือนฟันสัตว์ประหลาดที่อ้าเตรียมจะงับลงมาฉะนั้น

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15 ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากล

0: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
1: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
2: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
3: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
4: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
5: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
6: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
7: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

อุมาฉบับสมบูรณ์ตอนจิตกลางคณางแทร็กที่192

กือบ2นาทีเต็มๆที่อเมริกันอันเป็นชาย2หญิง1พากันนั่งมองหน้ากันเองเหมือนถูกสาปให้เป็นหินไปชั่วขณะและด้วยความรู้สึกภายในที่ไม่อาจจะบอกถูกคิดเองเป็นคนปากเปราะขี้โวยที่สุดบัดนี้เงียบกริบคอแข็งหัวหน้าคณะดูเหมือนจะตัดสินใจได้ก่อนทุกคนเขาหยิบวิทยุประจำตัวขึ้นมาทันทีกดสวิตช์เรียกทีๆอยู่หลายครั้งติดกันก่อนจะกรอกคำพูดห้าวๆลงไปว่าสแตนลีย์เรียกระพินสแตนลีย์เรียกระพินกรุณาตอบรับถ้าคุณได้ยินตอบรับด้วยไม่มีสัญญาณตอบรับใดๆมาทั้งสิ้นหัวหน้าคณะเรียกช้าๆซ้ำๆอยู่ถึงเกือบ10ครั้งแล้วกัดริมฝีปากแน่นเน็บวิทยุเข้าซองของเอวตามเดิมมองออกไปยังลานด้านหน้าของกระโจมที่พักที่ยังเห็นพรานหนุ่มทั้งสองยืนนิ่งกันอยู่แล้วพยักหน้าเรียกเสียงต่ำๆเฮ้ hey, both of you come here เขาพูดด้วยภาษาของตนเองแต่เกิดและเสยก็เข้าใจว่านั่นเป็นการเรียกแน่นอนจึงก้าวเข้ามาและสุดตัวนั่งลงตรงหน้าจดหมายนี่ระพินให้ไว้กับใครหัวหน้าคณะสอบสวนทันทีคราวนี้ใช้ภาษาไทยพยายามพูดให้ช้าและชัดเจนที่สุดโดยสะกดความรู้สึกทั้งมวลในสีหน้าและอาการอันสงบของเขานายให้ไว้กับผมครับนายสั่งว่าถ้าพวกนายห้างตื่นก็ให้เอาจดหมายนี้ให้เกิดตอบเบาๆสีหน้าไม่เป็นสุขเช่นเดียวกันนายจ้างทั้ง3คนซึ่งบัดนี้แน่ละประสาทรับรู้ตื่นพร้อมแล้วไม่มีวี่แววของความงัวเงียเหลืออยู่อีกเลยเพราะสิ่งที่ได้รับทราบอย่างจู่โจมกระทันหันอ่ะไหนเล่าให้ฟังชัดๆแล้วก็ละเอียดหน่อยสิเหตุการณ์ตอนที่เขาส่งจดหมายฉบับนี้ให้นั้นเป็นไงตอนนั้นผมกำลังนอนหลับอยู่ครับเกิดเตรียมการปิดบังในบางส่วนไว้ล่วงหน้าแล้วพรานใหญ่ก็เดินมาปลุกครับแล้วก็ส่งจดหมายนี้ให้สั่งความกับผมอีก 2-3 อย่างแล้วแกก็เดินออกจากบางพักไปคนเดียวเหรอครับคนเดียวครับมีปืนเครื่องหลังแล้วก็ไฟฉายเวลาสักเท่าไหร่ผมไม่ทราบครับรู้สึกจะใกล้รุ่งแล้วแต่มืดมากหมอกลงจัดครับตอนนั้นมีใครรู้เห็นอีกบ้างไหมนอกจากเกิดอ่ะฉันหมายถึงว่าขณะที่เขามาปลุกส่งจดหมายให้แล้วก็เดินออกไปอ่ะไม่มีครับทุกคนหลับหมดครับแล้วก็สั่งว่ายังไงมั่งล่ะนายระพิมสั่งผมว่าให้เอาจดหมายนี่ให้พวกนายห้างเมื่อตื่นแล้วพวกนายห้างก็จะรู้เองครับส่วนทางด้านผมก็สั่งว่าให้นำพวกเราทั้งหมดรวมทั้งกระเหรี่ยงอพยพนี่ลงไปรอแกอยู่ที่หมู่บ้านห้วยสือร้องไม่ต้องคอยอยู่บนนี้แล้วก็สั่งห้ามไม่ให้ใครตามแกไปทั้งสิ้นตอนเสยอยู่ไหนอเมริกันอาวุโสของคณะหันไปทางเสยพรานใหญ่ให้ผมเข้าไปนอนเฝ้าเป็นเพื่อนแหม่มเบนอยู่ในกระโจมปลายตีนทางริมประตูทางออกนั่นครับเสยตอบเสียงแห้งผมหลับไม่รู้เรื่องเพิ่งมาตื่นตอนย่ำรุ่งพอออกมาเกิดก็บอกว่าพรานใหญ่ไปแล้วไปตามพวกที่ยังไม่กลับมาให้ผมก็เกิดทำหน้าที่นำพวกนายห้างทั้งหลายไปพักรอยอยู่ที่ห้วยสือร้องครับสแตนลีย์พยักหน้าช้าๆแววตาสีฟ้าของเขาเครียดเบลทำหน้าที่อธิบายการพูดโต้ตอบระหว่างหัวหน้าคณะกับพรานพื้นเมืองให้คิดผู้ไม่สันทัดภาษาไทยได้ทราบหมอนั่นเป่าลมออกจากปากเอามือข้างหนึ่งตบหน้าผากนรกนี่มันต้องแปลว่าทั้ง4คนนั่นเชิดวุฒิคริสบุญคำแล้วก็จันมีหวังตายกันหมดแล้วเหตุการณ์มันเลวร้ายระยำหมาอะไรอย่างงี้เว้ยซ้ำไอ้เสือนั่นยังแอบหนีเราไปโดยไม่บอกให้รู้หมอมีความหวังอะไรอยู่อีกคงจะไปตามดู
ว่าศพแหลกอยู่ตรงไหนงั้นละมั้งแล้วตัวเขาเองล่ะจะกลับมาอีกไหมนี่หรือว่าจะสาบสูญไปด้วยคิดร้องครางออกมาระพินน่ะจะต้องกลับมาแน่แต่สำหรับสี่คนน่ะเห็นจะหมดหวังซะละสแตนลีย์เอ่ยออกมาอย่างแผ่วเบาที่สุดในตารีลงประสาทของเขาเครียดแทบระเบิดมองไปทางพรานหนุ่มทั้งสองอีกครั้งเสยเข้ามานอนในกระโจมเดียวกับพวกเราข้างนอกตลอดคืนก่อนพรานใหญ่จะผละออกไปก็คงมีเกิดกับพรานใหญ่เพียงสองคนเท่านั้นใช่ไหมที่ดูแลบริเวณอยู่แล้วคอยรับฟังข่าวว่าทั้งสี่คนของพวกเราจะกลับมาเมื่อไหร่ครับนายห้างผมอยู่ยามจนถึงเที่ยงคืนครับหลังจากนั้นก็นอนมีพวกลูกหาบขึ้นมารับเวรต่อแต่พวกลูกหาบก็นั่งหลับนายห้างไปถามอะไรคงไม่รู้เรื่องหรอกเกิดตอบอย่างฉลาดเท่าที่สมองของตนจะสั่งการได้และระหว่างที่เกิดยังไม่หลับเห็นพรานใหญ่เคลื่อนไหวยังไงบ้างไหมลองเล่าฟังสิเขานอนหรือว่าทำอะไรอยู่ตรงไหนพอพวกนายห้างเข้ากระโจมหลับกันไปหมดแล้วผมเห็นนายเดินไปเดินมาอยู่รอบๆที่พักของเราครับบางทีก็ออกเดินตรวจบริเวณหายออกไปคนเดียวแล้วก็กลับมานอนแกจะนอนหลับหรือเปล่านี่ผมไม่รู้หรอกครับเพราะนอนกันอยู่คนละแห่งไม่ได้พูดอะไรกับผมเลยแต่ผมรู้ว่าแกไม่สบายใจมากครับที่ยังไม่ได้ข่าวพวกเราสี่คนจนกระทั่งมาปลุกผมตอนใกล้รุ่งส่งจดหมายฝากไว้ให้อย่างที่ผมบอกนี่ครับสแตนลีย์หันไปทางคีตและอิซาเบลนี่แสดงว่าระหว่างที่พวกเราหลับเป็นตายนี่ระพินไม่ได้หลับเลยเขาจะต้องกระสับกระส่ายรอฟังข่าวพวกนั้นตลอดทั้งคืนแล้วก็มาตัดสินใจออกตามเมื่อเวลาตีสี่อย่างที่เขาเขียนบอกไว้ในโน้ตโดยไปคนเดียวทิ้งเจ้าพรานเด็กหนุ่มสองคนนี่ให้ดูแลแทนเขารวมทั้งสั่งให้นำทางไปยังห้วยเสือร้องด้วยทั้งนั้นก็แปลว่าจากเวลาตีสี่จนกระทั่งเดี๋ยวนี้นับแต่เขาออกจากที่นี่ไปตามลำพังก็เป็นเวลานานถึงเกือบ6ชั่วโมงแล้วใช่ไหมคะอาจารย์เบลเอ่ยขึ้นเสียงแตกพร่าหล่อนเริ่มขวัญเสียเป็นอย่างมากรู้สึกเปล่าเปลี่ยวโดดเดี่ยวขึ้นมาในฉับพลันเมื่อตระหนักแน่ชัดว่าบัดนี้ระพินไพรวันไม่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงซะแล้วและอีก4คนที่พลัดพรากจากไปก็ไม่มีหวังว่าจะได้กลับคืนมาซึ่งนั่นหมายถึงตายกันหมดแล้วเพียงแต่หล่อนเมื่อไหร่ขนาดนายคิดเองที่ว่าผ่านศึกฆ่าคนมานับร้อยนับพันทิ้งระเบิดและยิงกราดด้วยปืนกลมาแล้วบัดนี้ก็ยังเหลือหน้าแค่2นิ้วถ้าคำนวณดูตามเวลาที่เขาเขียนบอกไว้นี่ก็ใช่นะก็แอบออกไปเมื่อ 5-6 ชั่วโมงที่แล้วเมื่อรู้สึกว่าทั้ง4คนจะไม่หวนกลับมาที่นี่ก่อนตะวันขึ้นเขาคงจะทนรอคอยต่อไปไม่ไหวจึงออกตามซะเองและที่แอบหนีไปโดยไม่บอกให้เรารู้ตัวล่วงหน้าก็เพื่อตัดปัญหาไม่ประสงค์ให้เราติดตามไปกับเขาด้วยรพินรู้ว่าการไปคนเดียวจะคล่องตัวกว่าที่พวกเราคนใดจะตามเข้าไปด้วยให้เป็นภาระและฉันก็เชื่อด้วยว่าเขาคงสั่งคนของเขาไว้ว่าไม่ให้ปลุกเราจึงให้เกิดเอาจดหมายไว้ให้ไม่เช่นนั้นเกิดก็คงจะรีบปลุกเมื่อตอนย่ำรุ่งแล้วนี่ปล่อยให้นอนซะจนตื่นสายผิดปกติมันก็ประกอบกับที่เราเพลียกันมากเมื่อวานที่ผ่านมาและอากาศมันก็หนาวหมอกคลุมไปหมดไม่รู้ว่าเวลาล่วงไปเท่าไหร่แล้วนึกว่ายังมืดอยู่นี่สถานการณ์มันไม่เข้าท่าเลยนะบ๊อบแกคิดยังไงคิดฝืนหัวเราะแค้นๆโผล่ออกมาทางด้านไหนล่ะก่อนอื่นสี่คนที่หายไปคริสเชิร์ดวูดกับพรานอาวุโสของเขาสองคนหัวหน้าคณะยักไหล่ไม่ตอบตรงคำถามแต่พึมพำเบาที่สุดในนามของพระบิดา
พระบุตรและพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์อาเมนเบนร้องไห้โฮมือทั้งสองปิดหน้ากายสั่นเทิมไปหมดคิดโดดเข้าประคองไว้เขย่าตัวแรงๆแล้วพร่ำปลอบโยนไปอยู่พักใหญ่แม่ผมแดงหมดเรี่ยวหมดแรงมืออ่อนตีนอ่อนไปหมดระยะเวลาอันชุลมุนที่เบนมีอาการคลุ้มคลั่งด้วยความเสียใจและประหวั่นหวาดซึ่งผู้ชายอีกทั้งสองคนช่วยกันปลอบโยนอยู่นั้นเกิดกระเซยเองก็นั่งหน้าทื่อมะลือเหมือนไม้ตีพริกเงียบ

เป็นเวลาหลายนาทีกว่าที่เบนจะสงบสติอารมณ์ลงได้แต่ยังน้ำตาไหลพรากอยู่เช่นนั้นกัดริมฝีปากจนห่อเลือดเอามือทั้งสองกุมศีรษะไว้ไม่ยอมพูดจาอะไรอีกคราวนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้ชายเพียงสองคนที่จะหันหน้าเข้าหารือกันคือสแตนลีย์และคีธ4คนตาย1คนออกตามอย่างไร้ประโยชน์ทิ้งเรากับขบวนทั้งหมดไว้ในความดูแลของเด็กหนุ่มเพียง2คนทีนี้ฝ่ายเราจะเอายังไงกันต่อไปดีนายผมทรงลานบินถามเพื่อนผู้อยู่ในฐานะนายหรือหัวหน้าของตนขึ้นแกเป็นทหารคิดควรจะต้องรู้ว่าวินัยคืออะไรสถานการณ์ที่คับขันครั้งนี้ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าระพินอันเปรียบเสมือนกัปตันผู้นำของเราเพราะฉะนั้นเมื่อเขาสั่งกำชับไว้ยังไงเราก็ต้องปฏิบัติตามเขาก่อนเอาละจัดการตัวเองของพวกเรา3คนให้เรียบร้อยภายในครึ่งชั่วโมงนี้แล้วเคลื่อนย้ายลงที่หมายที่เขากำหนดไว้ให้เพื่อรอเขาอยู่ที่นั่นตามคำสั่งให้ครบ24ชั่วโมงซะก่อนแล้วค่อยหารือกันอีกทีว่าจะเอายังไงต่อไปหากกระพินยังไม่กลับสแตนลีย์บอกมาอย่างเฉียบขาดหนักแน่นสมกับความเป็นหัวหน้าคณะตกลงถ้านั่นเป็นการตัดสินใจของแกแต่ฉันอ่านใจไอ้เสือนั่นไม่ถูกเลยนะเขาก็ต้องเชื่อมั่นเท่าๆกับเราคือต้องแน่ใจว่า4คนนั่นไม่มีโอกาสรอดอีกแล้วแต่เขายังจะออกติดตามไปทำไมฉันคิดว่าฉันพอจะอ่านใจระพินออกนะช่องว่างหรือความหวังเพียง1ในพันในหมื่นจะไม่ทำให้คนคนนี้ทนนิ่งดูดายได้เลยเขาจะต้องแสวงหาความจริงให้ได้ในฐานะเป็นผู้นำของพวกเราทั้งหมดในฐานะพรานหรือมัคคุเทศก์อันยิ่งใหญ่มันเกี่ยวข้องกับศักดิ์ศรีเกียรติยศของเขาซึ่งยากที่คนอื่นจะเข้าใจคนคนนี้น่านับถือคิดเขาไม่ยอมทอดทิ้งพวกเราแม้แต่จะตายไปแล้วก็ตามและสิ่งสลดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเขาเป็นต้นเหตุแต่เป็นคราวเคราะห์ของ4คนนั่นเองต่างหากเราสามคนยังได้นอนพักกันบ้างแต่เชื่อว่ารพินเองไม่ได้พักผ่อนเลยตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาคนจริงแบบนี้แหละที่เราต้องการเขาซื่อสัตย์จริงใจต่อหน้าที่ของเขาแล้วแกไม่คิดว่าเขาจะหนีหรือหลบหน้าเราบ้างเหรอบ๊อบคิดกระซิบสแตนลีย์หัวเราะเกรียมๆในลำคอคนคนนี้เป็นคนกล้าหาญและรับผิดชอบอีกประการหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดหรือข้อบกพร่องของเขาเลยทำไมเขาจะต้องหนีหรือหลบหน้าเราฉันเองก็คงไม่นับถือน้ำใจของเขาเหมือนกันถ้าหากว่าตื่นขึ้นมาในเช้าวันนี้คริสและเชิดบุตรยังไม่กลับมาแล้วเขาผู้นั้นก็ยังนอนสบายอย่างทองไม่รู้ร้อนถามอะไรไม่รู้เรื่องอยู่ในแคมป์เขาจะต้องทำอะไรสักอย่างที่เหมาะสมกับการเป็นพรานใหญ่การเป็นผู้นำของเราและสิ่งที่เขาทำไปแล้วนั่นแหละคือสิ่งที่ฉันเห็นว่าเหมาะควรที่สุดแล้วคนขี้ขลาดมีนิสัยปัดความรับผิดชอบจะไม่ทำอย่างนี้อ่ะถ้างั้นทำไมเราไม่ช่วยกันร่วมมือกับเขาโดยออกตามไล่หลังเขาไปก็ยังดีอย่างน้อยก็หลายแรงดีกว่าแรงเดียวเขาเองอาจจะต้องการความช่วยเหลือก็ได้อย่าพูดโง่ๆคิดมีใครบ้างที่จะคล่องแคล่วชำนาญป่ายิ่งกว่าเขาการตามไปจะทำให้เสียแผนทั้งหมดของเขาที่ให้เราไปรอตามที่หมายกำหนดประเดี๋ยวได้คลาดกันยุ่งไปหมดแล้วอย่างหนึ่งใครจะรับรองในอันตรายที่เกิดขึ้นในระหว่างติดตามเดี๋ยวแทนที่จะสูญเสียเพียง2คนก็อาจจะเพิ่มเป็น3เป็น4หรือหมดทั้งคณะพวกเราก็ได้
พราะฉะนั้นการร่วมมือที่ดีที่สุดของเราซึ่งอยู่ด้านหลังนี่ก็คือทำเฉพาะเท่าที่เขาสั่งก่อนคิดอึ้งจำนนต่อเหตุผลที่เหนือกว่าของหัวหน้าคณะแล้วมองไปทางเกิดกระเสยก็แปลว่าตอนนี้เราเหลืออยู่เพียงเจ้าเด็กหนุ่มสองคนนี้เท่านั้นใช่ไหมที่จะนำทางและรับผิดชอบต่อการเดินทางของเราทั้งหมดจากนี่ไปจนถึงห้วยเสือร้องสองคนดีเท่าไหร่แล้วที่เขาทิ้งไว้ให้ฉันไม่ประมาทเลยว่าเขาทั้งสองจะเป็นเพียงเด็กหนุ่มอย่างน้อยเขาก็เป็นลูกศิษย์ของระพินระยะเดินทางจากนี่ไปถึงห้วยเสือร้องทั้งสองคนนี่คงจะควบคุมให้ความปลอดภัยแก่พวกเราได้แน่นอนไม่มีอะไรจะต้องห่วงหรอกแล้วสไตลีก็จ้องไปทางเกิดกระเสยถามเป็นงานเป็นการว่าเกิดกระเสยตอนนี้ชีวิตพวกเราทั้งหมดฝากไว้กับทั้งสองคนแล้วเธอแน่ใจไหมว่าจะนำทางและคุ้มครองพวกเราในระหว่างเส้นทางยอดสักดำกับห้วยเสือร้องได้อย่างปลอดภัยเกิดยิ้มแค้นๆไม่ต้องห่วงครับนายห้างถ้าตายเกิดกระเสยตายก่อนใครทั้งนั้นระยะทางมันก็ใกล้ๆสะดวกสบายแค่นี้เองครับเดินอย่างมากไม่เกิน2ชั่วโมงครึ่งก็จะถึงแล้วที่นายระพินให้ย้ายไปพักอยู่ที่นั่นเพราะมันเป็นจุดหมายเดิมของเราที่พักสะดวกสบายกว่าที่นี่มากน้ำท่าก็มีเยอะพวกกะเหรี่ยงอพยพก็อยากจะไปรวมอยู่กับพี่น้องญาติโยมที่ห้วยเสือร้องเต็มทีแล้วจะมารอคอยกันอยู่บนนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรทุกคนรู้แต่เพียง4คนยังไม่กลับมาพรานใหญ่ออกตามคนเดียวส่วนพวกเราที่นี่ต้องย้ายไปที่ห้วยเสือร้องทั้งนั้นเตรียมตัวได้แล้วประเดี๋ยวทางนี้พร้อมเราจะออกเดินทางทันทีสแตนลีย์สั่งอย่างตัดสินใจเด็ดขาดเกิดและเสยลุกขึ้นไปร้องตะโกนสั่งการอะไรโวกเวกมีการเคลื่อนไหวในบรรดาพวกลูกหาบและกระเรียงอพยพทั้งหลายส่วนแต่สแตนลีย์และคิดก็ตรงมาที่อิซาเบลที่ยังกุมศีรษะอยู่ประคองให้ลุกขึ้นทำใจเข้มแข็งไว้เบลเราจะออกเดินทางภายในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้แล้วเตรียมตัวเถอะอิซาเบลพยักหน้าอย่างเลื่อนลอยพึมพำเหมือนกระซิบว่าฉันสงสารคริสสงสารเชิดวุฒแล้วก็พรานอีก2คนนั่นทั้ง4คนไม่น่าจะชะตาขาดเอาเพียงแค่นี้เลยระพินเองก็ไม่รู้ว่าจะได้กลับมาอีกหรือเปล่าขาดเขาซะคนเดียวพวกเราที่เหลือก็เหมือนถูกลอยแพอยู่กลางป่า

ระพินสะดุ้งรู้สึกตัวเมื่อมีมือของใครคนหนึ่งเขย่าปลุกพร้อมกับเสียงเรียกเบาๆซึ่งจำได้ว่าเป็นเสียงของบุญคำนั่นเองลืมตาทุกสิ่งทุกอย่างยังมืดมิดเหมือนเดิมรู้แต่เพียงว่าเขาได้หลับไปแน่ๆช้านานเท่าใดไม่ทราบได้โดยเพิ่งจะมาตื่นขึ้นเพราะถูกเขย่าปลุกนี่เองครางตอบออกไปว่าอืมแล้วก็ถามว่าจันล่ะจันอยู่นี่นายเสียงของสมุนทรายตอบมาแล้วตะเกียงแบตเตอรี่แห้งก็สว่างขึ้นเกิดจากการกดสวิตช์ของคนใดคนหนึ่งในระหว่างสองพอมีแสงสว่างก็เห็นทั้งคู่นั่งอยู่ใกล้ๆเขาพรานใหญ่เอาผ้าเขามาที่เคียนเอวอยู่เช็ดหน้าแรงๆพร้อมทั้งขยี้ตาและลุกขึ้นนั่งรู้สึกพอจะมีกำลังชุ่มชื่นขึ้นมาเล็กน้อยเพราะได้พักยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูขณะนั้นมันเป็นเวลา10นาฬิกา10นาทีสองคนตื่นนานแล้วเหรอสักไปถึงอึดใจมานี่เองนายไอ้จันน่ะตื่นก่อนปลุกบุญคำแล้วบุญคำก็ปลุกนายไม่รู้ว่าเราหลับกันไปนานแค่ไหนตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วล่ะนายเสียงบุญคำถามมา4 โมงเช้าแล้วฉันก็หลับแบบตายสนิทไปเหมือนกันเป็นไงทั้งสองคนพอจะมีแรงหรือยังได้พัก 3-4 ชั่วโมงก็พอมีแรงสู้ไปได้ทั้งวันแล้วนายเอากันหรือยังล่ะนายสั่งเลยจะให้ทำยังไงทั้งสองพรานคู่ชีพของเขาตอบอย่างมั่นคงเป็นเสียงเดียวกันระพินคว้ากระติกแบรนดีที่เหลือมีอยู่เพียงไม่ถึง1 ใน 4ของที่บรรจุอยู่ขึ้นมากรอกใส่ปากแล้วส่งแจกจ่ายเป็นการเติมความกระชุ่มกระชวยให้แก่ลูกศิษย์ทั้งสองซึ่งรับไปจิบกันอย่างประหยัดคนละอึกท้องกำลังว่างดีกรีร้อนชาผ่านลงไปถึงกระเพาะเลือดลมเริ่มเดินกระปรี้กระเปร่าขึ้นมาทันทีคราวนี้จะมุดกันไปถึงนรกโลกันขั้นไหนทั้งบุญคำและจันก็ไม่ยันแล้วนายพร้อมนะพร้อมนายเอาละงั้นก็ลองดับไฟก่อนสิจันดับสวิตช์ไฟดับวูบลงทันทีรอบด้านกลายเป็นความมืดสนิทตามเดิมรพินพยายามมองสำรวจไปรอบด้านมันเปรียบเสมือนม่านดำมาปิดบังไว้หมดหรือมิฉะนั้นก็ถูกขังอยู่ในห้องล้างฟิล์มขณะนั้นไม่เห็นช่องทางหรือแสงสว่างใดๆจะเป็นจุดสังเกตได้เลยถ้าไม่ใช่เพราะนาฬิกาข้อมือที่ชี้บอกเวลาอยู่เขาก็จะไม่มีโอกาสทราบได้เลยว่าขณะนี้มันเป็นเวลาเท่าไหร่ก็ไปแล้วพรานใหญ่เอนตัวลงพังภาพราบกับพื้นพยายามมองย้อนกลับไปทางเก่าซึ่งพากันเลื้อยผ่านเพดานต่ำเตี้ยเกือบจะรดพื้นกันเข้ามาแต่ก็ยังไม่เห็นอะไรอยู่เช่นนั้นนอกจากความดำตื้อบุญคำและจันทร์ก็ทำอาการเช่นเดียวกันกับเขาคือช่วยสังเกตช่องทางในความมืดโดยไม่ใช้แสงช่วยเลยระพินป้ายหลังมือขยี้จมูกเราจะย้อนกลับทางเก่ากันแล้วนะสิ่งที่เราจะค้นหาเป็นอันดับแรกก็คือตำแหน่งที่อาจมองเห็นแสงสว่างบ้างเอาสักแค่จุดริบรีหรือรางๆก็ยังดีคราวนี้ฉันจะนำเองทั้งสองคนคอยตามก็แล้วกันกล่าวจบสุภาพบุรุษไพรก็ตวัดเป้หลังขึ้นไหลคว้าไรเฟิลและไฟฉายประจำตัวลุกขึ้นยืนเต็มสัดส่วนของเขาเพราะบริเวณโพรงที่มานอนตรงที่เคยเป็นปากทางซึ่งบัดนี้ถูกอุดตันนั้นสูงขึ้นไปพอประมาณเขาเริ่มใช้ไฟฉายส่องกราดคำนวณทิศทางให้เห็นและจำได้ก่อนจากนั้นก็ดับไฟลงอีกค่อยๆเลาะผนังไต่เรียบริมฟังริมถ้ำย้อนกลับไปยังตำแหน่งที่เลื้อยผ่านกันมาแล้วเมื่อคืนซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่มากนักชั่วไม่นานโดยความชำนาญที่ผ่านกันมาก่อนแล้วทั้งสามก็มาถึงบริเวณดังกล่าว
คราวนี้ก็ใช้วิธีเดิมกับเมื่อตอนขามาคือพังภาพเหยียดยาวลงกับพื้นกระดึบกายเลื้อยอย่างระมัดระวังลอดช่องแคบเตี้ยนั้นไปอย่างช่ำช้าโดยใช้ไฟฉายส่องเป็นระยะไปถนอมแบตเตอรี่ไว้เพื่อใช้งานข้างหน้าให้ได้มากที่สุดทั้งสองคนมีใต้ติดกันมามั่งหรือเปล่านี่เขาถามขณะที่กระดึบตามกันมาไม่มีเลยนายแต่พี่คำน่าจะมีเทียนขี้ผึ้งสักเล่มนึงเพราะเห็นแกมีติดตัวอยู่เสมอจันเป็นคนบอกบุญคำก็รับว่าพอมีดุนขนาดหัวแม่มือเขื่องๆและยาวประมาณคืบเศษแต่ขณะนี้เหลืออยู่ราว4นิ้วเพราะจุดใช้ไปบ้างแล้วในพิธีกรรมบางอย่างของแกนายจะเอาไว้ทำอะไรแต่เท่าถามเปล่าหรอกถามเผื่ออย่างนั้นแหละถ้าจำเป็นจริงๆฐานไฟฉายทั้งในกระบอกไฟฉายและตะเกียงนี่หมดมีเทียนเหลืออยู่สักเล่มก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยงั้นมองอะไรไม่เห็นนายกล่าวว่าเราจะอยู่ในนี้เพื่อค้นหาช่องทางนานสักเท่าไหร่ล่ะจันถามขึ้นบ้างคลานกันไปก็หารือปรึกษากันไปก็ยังไม่บอกไม่ถูกนะว่าเราจะใช้เวลาอยู่ในเส้นทางใต้ถ้ำนี่นานสักเท่าไหร่หาทางแยกที่จะนำไปเชื่อมกับช่องทางสายอื่นไม่พบมันก็คงไม่นานหรอกแต่ถ้าพบเราก็ต้องซอกซอนกันไปจนถึงที่สุดนั่นแหละมีทางไหนเราไปถึงนั่นฉันมีเสบียงเครื่องกระป๋องที่จะแบ่งประทังชีวิตกันอย่างน้อยก็อีก3มื้อว่าแต่บุญคำกระจันพอมีน้ำเหลือบ้างไหมไม่มีนายแต่ในน้ำในถ้ำก็คงหาไม่ยากนักหรอกเพราะตรวจดูแล้วบางแห่งมีตาน้ำไหลซึมอยู่ตลอดเวลาคงพออาศัยดูดกินได้มั่งเรื่องน้ำในถ้ำนี่คงไม่อดหรอกแล้วก็จริงอย่างคนของเขาว่าระหว่างที่คืบคลานกันไปนั้นท่ามกลางความเงียบระพินสำเนียกเสียงหยดน้ำหยดจากแก่งแง่หินตอนใดตอนหนึ่งในรัศมีใกล้เคียงหยดลงกระทบพื้นเป็นจังหวะอยู่ตลอดเวลาเป็นถ้ำที่ชุ่มชื้นเย็นฉ่ำอยู่ตลอดการสะอาดหมดจดปราศจากมูลสัตว์หรือสิ่งสกปรกใดๆทั้งสิ้นอย่างน่าพิศวง

พอก่อนด้วยแม่อย่างนี้ก็ตับแตกตาย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: คัดออกเฉียด 6,000 รายไฟเขียวเลื่อนบัญชีสำรองขึ้นข้าราชการแทนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงแนวทางของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าไม่ได้จำกัดวงเพียงแค่การถอดถอนรายชื่อผู้สอบที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต 5,925 รายยืนยันการดำเนินการสอบสวนหาผู้ร่วมกระบวนการเพื่อทำความจริงให้ปรากฏคืนความถูกต้องและความเป็นธรรมแก่ผู้เสียโอกาสนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นใครหากเกี่ยวข้องกับการทุจริตต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมดทั้งนี้การจัดการมี3ส่วนด้วยกันคือ 1. การถอดถอนชื่อผู้สอบที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตกระทรวงมหาดไทยดำเนินการถอดถอนรายชื่อ 5,925 รายหลังพบมีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งทุกอย่างได้ข้อสรุปจบในการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาสำหรับตำแหน่งที่ว่างลงหลังการถอดถอนทางกสทจะต้องหารือถึงแนวทางการปฏิบัติทั้งการประกาศบัญชีใหม่และการเลื่อนบัญชีผู้สอบแข่งขันรายอื่นขึ้นมาทดแทน 2. การดำเนินคดีอาญาสำหรับงานตำรวจแห่งชาติได้ให้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้ต้องหาจำนวน13รายแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1โดนข้อหาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ2เป็นเจ้าพนักงานปลอมเอกสารราชการโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่3เป็นเจ้าพนักงานรับรองหลักฐานอันเป็นเท็จในเอกสารราชการ4ร่วมกันเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายซึ่งเอกสารของผู้อื่น5ร่วมกันปลอมเอกสารราชการ6ร่วมกันเปิดผนึกหรือนำเอกสารที่ปิดผนึกของผู้อื่นไปเพื่อล่วงรู้ความลับข้อความซึ่งอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้อำนวยการสำนักทดสอบการศึกษาจิตวิทยามศวอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย11รายที่ร่วมกระทำความผิดแก้ไขกระดาษคำตอบถูกดำเนินคดีในข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา188และพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้งนี้เมื่อพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำและแจ้งข้อกล่าวหาครบถ้วนจะสามารถสรุปสำนวนส่งให้ปปช.ดำเนินการไต่สวนตามขั้นตอนภายในวันที่12สิงหาคมส่วนเส้นทางการเงินปปง.อยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบเส้นทางทางการเงินและกลุ่มเป้าหมายกว่า200รายแต่ไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อผู้เกี่ยวข้องได้เนื่องจากอาจขัดต่อกฎหมายซึ่งจะดำเนินตามกฎหมายต่อไปรองนายกรัฐมนตรีนายปกรณ์นินประพันธ์ฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นประจำปี2518ได้ดำเนินการสรุปผลการทุจริตสอบท้องถิ่นแล้วขั้นตอนต่อไปคือการเสนอรายงานต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อให้นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการต่อและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการทั้งแพ่งอาญาวินัยและจริยธรรมการดำเนินการทั้ง3ส่วนไม่เพียงเอาผิดผู้ทุจริตแต่ยังเป็นการคืนความเป็นธรรมแก่ผู้สอบการแข่งขันโดยสุจริตและเป็นการฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบการสอบข้าราชการทุกระดับให้คนที่มีความสามารถมีโอกาสเข้ารับราชการอย่างเป็นธรรมรวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตในลักษณะเดียวกันนี้ในอนาคตจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ081-616-2399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: น้ำท่วมจังหวัดน่านสั่งเฝ้าระวังสถานที่กำจัดขยะระบบบำบัดน้ำเสียกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษติดตามเฝ้าระวังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันซึ่งอาจทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานผิดปกติหรือขยะถูกน้ำพัดพาและเกิดน้ำชะขยะปนเปื้อนแหล่งน้ำสั่งตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านดร.สุรินทร์วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเฝ้าระวังการจัดเก็บและกองพักขยะในพื้นที่น้ำท่วมทั้งสคพ.2ลำปางได้ประสานหน่วยงานในพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฝ้าระวังการจัดเก็บและกองพักขยะในพื้นที่น้ำท่วมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการป้องกันขยะถูกน้ำพัดพาสู่ชุมชนและแหล่งน้ำรวมทั้งปัญหาน้ำสะขยะกลิ่นเหม็นและผลกระทบต่อสุขอนามัยพร้อมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อื่นอย่างต่อเนื่องจบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สารคดีเกษตรชุด
1: ผักหน้าปลูก
0: ช่วงนี้ขอเสนอพริกซึ่งมีวิธีการปลูกง่ายๆดังนี
1: ้1เตรียมวัสดุปลูกลงในถาดเพาะจากนั้นหยอดเมล็ดลงหลุมละ1ถึง2เมล็ดกลบบางๆรดน้ำพอชุ่ม2หลังจากนั้น8ถึง10วันต้นกล้าจะงอกเมื่อต้นกล้ามีอายุ30ถึง35วันจึงย้ายลงปลูกในแปลงหรือกระถางหมั่นดูแลรดน้ำเป็นประจำ
0: 3หลังจากย้ายปลูกแล้ว15ถึง20วันให้ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร15 15 15หลุมละ1ช้อนแกงโดยโรยปุ๋ยห่างจากต้นประมาณ2ถึง3เซนติเมตรตามด้วยพรวนดินกลบและรดน้ำตามทันที4ควรใส่ปุ๋ยทุกๆ15วันและให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ
1: การเก็บเกี่ยวเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ประมาณ55ถึง65วันหลังย้ายปลูก
0: เกร็ดน่ารู้1ควรย้ายต้นกล้าพริกปลูกในตอนเย็นช่วยให้ต้นกล้าตั้งตัวได้ดีอัตรารอดเพิ่มขึ้น2เด็ดกิ่งแขนงข้างลำต้นช่วยให้ต้นสูงโปร่งอากาศถ่ายเทสะดวกลดการสะสมของโรคและแมลง3คลุมดินด้วยฟางหรือเปลือกถั่วช่วยรักษาความชุ่มชื้นในดินอีกด้วยผักหน้าปลูก
2: ปลูกง่ายปลูกตามได้เลย

0: จึงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นรคเชียงรายจับยาบ้า10ล้านเม็ดมูลค่ากว่า350ล้านบาทซุกริมโขงเชียงแสนส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องอาศัยความมืดหลบหนีไปได้พลร้อยตรีปารัตรัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำแม่โขงนรขเขตเชียงรายเข้าปฏิบัติการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านท่าขันทองตำบลบ้านแซวอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตรวจพบรถยนต์ยี่ห้อมิตซูบิชิ1คันพร้อมกระสอบบรรจุสิ่งของต้องสงสัยส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องอาศัยความมืดหลบหนีไปได้เมื่อตรวจสอบภายในกระสอบพบยาเสพติดประเภท1ยาบ้ารวม34กระสอบรวม10ล้านเม็ดคิดเป็นมูลค่าประมาณ350ล้านบาทจากนั้นได้นำยาบ้าทั้งหมดพร้อมรถยนต์ของกลางไปเก็บรักษาไว้ที่กองบังคับการนรขเขตเชียงรายเพื่อตรวจนับและตรวจพิสูจน์โดยละเอียดพร้อมรวบรวมพยานหลักฐานและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบสวนขยายผลติดตามผู้กระทำผิดและเครือข่ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจบข่าวเยาวรักษ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวจท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: รู้รักภาษาไทย
10: ขนมสอดไส้ขนมใส่ไส
11: ้ขนมแม่เอ้ยขนมไทยๆขนมสอดไส้ขนมตาลขนมกล้วยขนมหวานผ่านหน้าบ้านมาแล้วจ้า
12: น้องก้อยมากินขนมกันเถอะคุณแม่ซื้อมาให้เราตั้งเยอะก้อยจะเลือกขนมอะไรอ่ะ
13: ก้อยชอบกินขนมใส่ไส้แต่เมื่อกี้ได้ยินแม่ค้าเขาร้องขายว่าสอดไส้ไหนขอดูหน่อยสิว่าเหมือนอย่างที่ก้อยชอบหรือเปล่า
12: ขนมใส่ไส้หรือขนมสอดไส้ก็เหมือนกันนั่นแหละเรียกได้ทั้งสองอย่าง
13: ใช่ย่อได้กินขนมไทยๆสมใจแล้วล่ะ
14: ขนมสอดไส้หรือขนมใส่ไส้เป็นขนมไทยที่มีหน้าไส้กระฉีกปั้นเป็นก้อนกลมๆหุ้มด้วยแป้งข้าวเหนียวดำใส่เป็นไส้แป้งข้าวเจ้าที่ผสมกะทิและเกลือทำให้สุกพอข้นๆแล้วห่อด้วยใบตองหรือใส่กระทงนึ่งให้สุก
15: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ครึ่งหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นายชวนหลีกภัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและอดีตนายกรัฐมนตรีพรรคประชาธิปัตย์เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมนิทรรศการศิลปะแห่งชาติและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะนานาชาติจัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหอศิลป์ถนนเจ้าฟ้าโดยมีงานจัดแสดงผลงานศิลปินแห่งชาติศิลปินรุ่นใหม่และศิลปินจากนานาชาติระหว่างวันที่6ถึง30สิงหาคมนี้ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 16:00 นส่วนหนึ่งของการกล่าวปาฐกถาพิเศษในชวนพูดถึงปัญหาทางสังคมและการเมืองว่าทุกสิ่งอย่างจำเป็นต้องยึดถือคุณภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองเศรษฐกิจและสังคมหากไร้ซึ่งคุณภาพก็อยู่ยากไม่อับอายเลยหรือคนรับราชการต้องซื้อ 500,000 700,000 เพื่อมากินเงินเดือนหมื่นเป็นแล้วไม่รีดไม่ถ่ายหรือนักการเมืองที่ซื้อเสียงมา100ล้าน80ล้อยล้านหรือมีครับจะกินเงินเดือนแค่แสนบาทกี่ปีก็ไม่คุ้มแต่คนเหล่านี้เขามีทางออกเขามองการเมืองเป็นธุรกิจลงทุนแล้วต้องเอากำไรการทุจริตจึงระบาดไปทั่ววงจรอุบาทนี้ลามไปถึงข้าราชการและลามไปถึงองค์กรอิสระปัญหาในองค์กรอิสระขณะนี้ยังที่เราเห็นว่ามีการแทรกแซงการเลือกสมาชิกวุฒิสภาสว.จนมีคดีหัวสว.และตอนนี้มีการคาดคั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ให้ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาแต่กกต.จะกล้าทำหรือไม่กกต.ส่วนใหญ่มาจากการแต่งตั้งในยุคนี้ผ่านการเลือกของสว.ชุดปัจจุบันซึ่งเป็นชุดที่เขามองกันว่ามาจากระบบโกงจึงต้องตั้งข้อสังเกตว่าคนที่มาจากระบบโกงจะกล้าคิดอย่างตรงไปลงมาหรือไม่แต่ส่วนตัวยังเชื่อว่ายังมีคนดีอยู่ในสังคมคงไม่เลวร้ายไปทั้งหมดพร้อมเผยว่าขณะนี้กำลังทำหนังสือไปถึงประธานกกต.ให้กำลังใจขอให้ท่านกล้ายึดความถูกต้องอะไรผิดเป็นผิดอะไรถูกเป็นถูกส่วนเรื่องใช้หนี้บุญคุณในชวนกล่าวว่าถ้าเราได้เป็นหรือได้มีตำแหน่งเพราะเขาก็ค่อยตอบแทนบุญคุณตอนเขาตายไปงานศพเขาจะตายธรรมดาหรือเป็นอหิวาตกโลกตายก็ไปงานศพเป็นการตอบแทนบุญคุณทางธรรมเนียมประเพณีอย่าตอบแทนด้วยวิธีทำถูกให้เป็นผิดทำผิดให้เป็นถูกเพียงเพื่อให้โจรการเมืองเหล่านี้อยู่ในอำนาจในชวนหลีกภัยกล่าวจบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
9: และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: ตอนเครื่องนมัสการทองน้อย
14: โอ้โหภายในอุโบสถวัดเนี้ยสวยจริงๆ
15: ภาพติดประการฝาผนังก็ประณีตงดงามมากก็วัดเนี้ยเป็นพระอารามหลวงยังไงล่ะจ๊ะ
14: แล้วเวลาพระมหากษัตริย์มาบำเพ็ญพระราชกุศลที่วัดต้องใช้อะไรบ้างล่ะ
15: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสร้างเครื่องนมัสการทองน้อยขึ้นเพื่อเป็นราชภัณฑ์ในพระราชพิธีต่างๆเครื่องนมัสการทองน้อยสำรับหนึ่งประกอบด้วยพานทองคำปากกลมสลักลายกลีบบัวลงยา1สิ่งบนพานตั้งกรวยเชิงทองคำสลักลายกลีบบัวลงยาใส่พุ่มดอกไม้3กรวยเชิงธูป1เชิงเทียน1รวมเป็น5สิ่ง
16: เครื่องนมัสการทองน้อยเรียกสั้นๆว่าเครื่องทองน้อยหรือเครื่อง5ตามจำนวนสิ่งที่เป็นราชภัณฑ์5สิ่งในเครื่องนมัสการนั้น
17: แล้วปัจจุบันเครื่องนมัสการทองน้อยใช้ในโอกาสไหนบ้างล่ะ
14: เครื่องนมัสการทองน้อยสร้างไว้สำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีและสมเด็จพระบรมวงศ์ชั้นเจ้าฟ้าทรงใช้ในโอกาสทรงธรรมทรงสักการะพระบรมศพพระศพพระราชวงศ์ผู้ใหญ่พระบรมอัฐิและทรงบูชาปูชนียสถานต่างๆในงานพระราชพิธีและทรงบำเพ็ญพระราชกุศล
16: แต่ปัจจุบันมีผู้สร้างทำเครื่องนมัสการเทียมขึ้นเพื่อใช้ณที่ต่างๆเช่นตั้งหน้าหีบศพสามัญชนซึ่งไม่เป็นการควรทำอย่างยิ่ง
14: เพราะเครื่องนมัสการทองน้อยมีไว้ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมราชวงศ์เท่านั้นเข้าใจไหมจ๊ะ
9: เข้าใจจ้า
14: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ี่เธอ
1: ทำไมอ่ะ
0: เมื่อคืนนะ
1: โอ้
0: ยได้ฟังนะ
1: ทำไม
0: โอ้ยตายแล้วจะไปเดินตรงนั้นนะคะ
1: ทำไมคะ
0: เจอคุณนั้นนะคะ
1: แล้วไง
0: ฉันมองใหญ่เลยค่ะ

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: น้ำท่วมจังหวัดน่านสั่งเฝ้าระวังสถานที่กำจัดขยะระบบบำบัดน้ำเสียกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษติดตามเฝ้าระวังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันซึ่งอาจทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานผิดปกติหรือขยะถูกน้ำพัดพาและเกิดน้ำชะขยะปนเปื้อนแหล่งน้ำสั่งตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านดร.สุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเฝ้าระวังการจัดเก็บและกองพักขยะในพื้นที่น้ำท่วมทั้งสคพ.2ลำปางได้ประสานหน่วยงานในพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฝ้าระวังการจัดเก็บและกองพักขยะในพื้นที่น้ำท่วมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการป้องกันขยะถูกน้ำพัดพาสู่ชุมชนและแหล่งน้ำรวมทั้งปัญหาน้ำสะขยะกลิ่นเหม็นและผลกระทบต่อสุขอนามัยพร้อมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อื่นอย่างต่อเนื่องจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: รู้รักภาษาไทย
10: ตอนประถมศึกษา
11: วันนี้ได้ยินข่าวในทีวีเขาอ่านประถมมาศึกษาเขาต้องอ่านผิดแน่ๆเพราะพี่เก่งกับพี่ก้อยพูดว่าอยู่ชั้นประถมศึกษา
12: คำนี้อ่านได้สองแบบจะอ่านว่าประถมศึกษาหรือประถมมาศึกษาก็ได้จ้ะ
11: ถ้างั้นคำว่ามัธยมศึกษาก็อ่านมัธยมศึกษาหรือมัธยมมศึกษาก็ได้นะสิ
13: ใช่แล้วจ้ะคำว่าอุดมศึกษาด้วยอ่านได้สองแบบเหมือนกันคำในภาษาไทยบางคำอ่านได้สองแบบเช่นประถมศึกษาหรือประถมมศึกษาเราต้องคอยเรียนรู้และจดจำไว้
14: แล้วพบกันใหม่นะคะ
9: รู้รักภาษาไทย
15: เชื่อบุญเชื่อวาสนาของตัวเองคำว่ามีศีลสังวรมันก็เป็นอย่างว่านั่นนะคือว่าต้องสังวรในข้อว่าปฏิบัติด้วยเช่นเที่ยววินทบาทถ้าไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วไม่งดเว้นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้หาเลี้ยงตัวเองด้วยลำแข้งของตนเองอย่าไปหวังพึ่งผู้อื่นเป็นอยู่เรื่อยไปธรรมดาเป็นนักบวชเพราะว่าไม่ได้ทำนาทำสวนไม่ได้ทำการค้าขายอะไรมีชีวิตเป็นอยู่กับชาวบ้านแต่พระองค์เจ้ามันทรงสอนให้ทำตนให้เขาเลี้ยงง่ายอย่าทำตนให้เขาเลี้ยงยากเหตุนั้นน่ะเราจะไปนั่งคอยเขามาส่งอาหารให้ฉันอยู่กับวัดกับวังเนี่ยเขาไม่มีโอกาสที่จะมาได้เพราะเขามีการงานมากดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงบิณฑบาตเป็นตัวอย่างของสาวกในว่าเที่ยวไปตามหมู่บ้านตามตรอกตามซอยตามถนนให้เห็นเขามีศรัทธาก็มาใส่ให้ไม่มีศรัทธาก็แล้วไปก็ต้องเข้าใจอย่างนั้นชีวิตความเป็นอยู่ของนักบวชนี่นะไอ้ที่เขามีศรัทธานำอาหารมาถวายนั่นก็มันก็เป็นครั้งเป็นคราวโดยเฉพาะเราอยู่วัดป่าห่างไกลจากบ้านอย่างนี้นะถ้าหากว่าเขาไม่มีโอกาสจริงๆเขาก็มาไม่ได้ดังนั้นผู้ที่เขามีโอกาสมีช่องทางเขาก็มาเราต้องปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาเป็นตัวอย่างไม่ควรที่จะละเลยข้อวัดปฏิบัติเหล่านี้ถ้าใครเจ็บไข้ได้ป่วยลงก็ต้องบอกให้หมู่ทราบนี่กติกาก็เคยพูดกันแล้วถ้าใครไม่เจ็บป่วยลงไม่บอกให้ผู้อื่นทราบผู้อื่นก็ไม่รู้แล้วจะไปเยียวยากันได้ยังไงอ่ะก็รู้ว่าสบายสบายอยู่ก็อยู่กันไปเรื่อยๆนี่มันต้องบอกต้องเรียกผู้อยู่ใกล้กันนั้นมาพบถ้าว่าไปไกลไม่ได้อันนี้ผมป่วยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขอบอกให้ทราบไว้ด้วยพระบิณฑบาตไม่ได้หรืออะไรอย่างนี้นะก็ต้องบอกต้องแจ้งให้หมู่ได้ทราบไว้ถ้าป่วยนะมาฉันที่โรงธรรมไม่ได้เขาก็จะนำอาหารไปให้กับที่อยู่ไปทำตนอยู่เงียบๆตามชอบใจเจ้าของไม่แสดงบทบาทอะไรออกมาเลยอยากทำอะไรก็ทำไปตามใจชอบตัวเองอย่างนี้ไม่ได้นะอยู่กับหมู่เราอยู่ รวมกันหมู่มากมันต้องมีระเบียบนี้ดังพระวินัยที่ทรงบัญญัติไว้หมดนั้นเมื่อจะไปขอนิมนต์ไปฉันบิณฑบาตในบ้านในช่องอย่างนี้ก็ต้องบอกลาภิกษุที่มีอยู่ในวัดก่อนจึงไปได้ถ้าไม่ลาก่อนเที่ยวไปเป็นอาบัติท่านมูนี่ก็พ่อเหตุว่าเราอยู่ด้วยกันใครจะไปไหนอยู่ไหนมันต้องให้รู้กันเผื่อว่ามีอุบัติเหตุอะไรเข้าอย่างนี้นะมันก็จะได้ช่วยเหลือกันเรื่องอีกอย่างหนึ่งมันก็ป้องกันเพื่อไม่ให้ทำความชั่วนั่นแหละถ้าพูดอีกในหนึ่งถ้าไปไหนไปคนเดียวอยู่คนเดียวไม่เกี่ยวแต่อยู่กับหมู่อย่างนี้เวลาไปทำชั่วลงไปก็ไม่มีใครรู้นั่นมันมีความหมายอย่างนั้นที่พระศาสดาทรงสอนจะไปไหนมาไหนต้องบอกให้หมู่ให้เพื่อนทราบโดยเฉพาะถ้าผู้หัวหน้าเพื่อนอยู่ก็ต้องมาบอกลากับผู้หัวหน้ามันจึงถูกต้องถ้าเพื่อนไม่อยู่ก็จึงบอกองค์ที่รองลงไปอะไรอย่างนี้นะคนเรานี่มันยังว่ามันมีหลายจิตหลายใจถ้าเราไม่เอาวินัยเป็นหลักเครื่องดำเนินแล้วมันไม่ได้มันแตกสามัคคีกันรวมสามัคคีกันอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกคนมันต้องนึกถึงวินัยต้องน้อมตนเข้าสู่วินัยต้องปฏิบัติตามพระวินัยไปดังนั้นมันจึงรวมกันอยู่เป็นหมู่เป็นคณะมันจึงสามัคคีกันได้เช่นอย่างเที่ยววินทบาทเป็นวัดอย่างนี้นะอันนี้สำหรับพระผู้อยู่ป่าเนี่ยอยู่ห่างไกลบ้านเนี่ยญาติโยมเขาไม่สามารถจะมาถวายอาหารได้เราจำเป็นต้องไปบิณฑบาตเอาเพื่อจะแต่เจ็บป่วยอย่างที่ว่านั่นนะนี่ก็เป็นความสามัคคีอันหนึ่งอันนี้ถ้าไม่เจ็บไม่ไข้อะไรเลยเนี่ยแล้วไม่ไปบิณฑบาตอย่างนี้ไม่ถูกเสียข้อวัดปฏิบัติน้ำมีเช้าก็เป็นที่รังเกียจของหมู่ของคณะอีกด้วยคนเราอยู่ที่ไหนก็ต้องทำตนให้เพื่อนนับถือให้เพื่อนเห็นว่าเป็นคนดีอย่างนั้นถึงมีความสุขได้มันอยู่ที่ไหนเราทำตามด้วยความเห็นของตัวเองไม่เคารพต่อวินัยเคารพเป็นบางอย่างไม่เคารพอย่างนี้นี่ไม่ได้มันย่อมเป็นที่รังเกียจของหมู่คณะถ้าทำอย่างนี้หลายๆลูกอยู่ด้วยกันมันก็รังเกียจกันแล้ววันนี้โลกแตกสามัคคีกันมันเป็นงั้นเพราะฉะนั้นให้พากันเข้าใจระเบียบต่างๆที่พระศาสดาทรงวางไว้นั้นล้วนแต่ให้เป็นไปเพื่อความสมัครสมานสามัคคีกันทั้งนั้นแหละอย่างอาหารระบิณฑบาตอย่างนี้นะเราทำตามแต่ครั้งพระพุทธเจ้านั่นแหละมานี่ทั้งพระพุทธเจ้าและพระเนนหลายวัดเชตวันนั้นไม่ต่ำกว่าพันขึ้นไปที่ในบิณฑบาตมาแล้ว พ่อแม่ครัวทำอาหารใส่เป็นหม้อเป็นหม้อมาก็แจกกันในเรื่องมีกล่าวอยู่ว่าราธาพราหมณ์พราหมณ์คนแก่ที่บวชในภายหลังที่พระพุทธเจ้าทรงพระอนุญาตให้บวชด้วยยัตติจตุถกรรมวาจาเป็นครั้งแรกท่านก็นั่งอยู่หางแถวเพื่อนวันนี้เขาตักอาหารแจกไปแจกไปก็ไม่ค่อยถึงถึงก็น้อยเต็มทีอย่างนี้อุปชาเห็นว่าลูกศิษย์คนนี้ลำบากด้วยอาหารมากอุปชาก็คือท่านพระสารีบุตรนั่นเองท่านจึงได้พาไปจาริกไปตามชนบทบ้านนอกไปวิเวกหาสถานที่สงบสงัดแนะนำพระกรรมฐานให้ท่านราธะพราหมณ์นั่นประกอบความเพียรท่านก็ตั้งอกตั้งใจทำความเพียรไม่ท้อไม่ถอยในที่สุดก็ได้สำเร็จอรหัตตผลเนี่ยเรื่องอาหารการบริโภคเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยสำคัญต่อชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยพระศาสดาจึงได้ทรงวางระเบียบว่าให้เที่ยวบิณฑบาตเพราะว่าอาศัยคนอื่นทำให้ฉันนั้นเมื่ออยู่ด้วยกันหลายรูปหลายร่างมันก็ไม่พอกันเมื่อบิณฑบาตมาสมทบกันกับโรงครัวอย่างนี้นี่มันก็พอแบ่งพอแจกกันไปได้เฉลี่ยกันไปมันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นให้พากันคำนึงถึงเหตุผลเรื่องความเป็นอยู่ของเราผู้เป็นบรรพชิตให้มากอย่าไปมุ่งหวังเอาแต่ความสบายส่วนตัวอย่างเดียวไม่ได้เนี่ยก็ตั้งหิริโอตปาธรรมไว้ในใจทุกคนต้องมีความละอายแก่ใจการที่เกียจคร้านอย่างนี้นะให้ไปบิณฑบาตเนี่ยควรละอายแก่ใจเพื่อนก็ขันห้าเหมือนกันเราก็ขันห้าแต่ทำไมเพื่อนถึงไปถึงเที่ยวบิณฑบาตเราทำไมไม่เที่ยวบิณฑบาตนี่เตือนตนเข้าไปนี่มันก็นึกละอายใจขึ้นมาสิคนเรานี่ถ้าหากว่าขาดที่ได้โอตประธรรมแล้วมันไม่ไหวจริงทำชั่วได้ทุกอย่างมันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นทำสองอย่างนี่ต้องให้มีอยู่ในใจเสมออย่าไปเข้าใจเป็นทำตื้นๆนะท่านผู้สำเร็จมรรคผลธรรมวิเศษต่างๆหมดนั้นท่านก็ตั้งหิริโอตปาทธรรมนี่นะลงไว้ในใจเป็นหลักใจไว้ก่อนละอายในอันที่จะทำความชั่วทั้งในที่ลับและในที่แจ้งกลัวความชั่วนั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ใครจะไปตามดูแลเราทุกข์อิริยาบถไม่มีอันนี้มีแต่ตนเองนั่นแหละต้องพยายามสอนตัวเองห้ามตัวเองตั้งหิริโอตปาธรรมไว้ในใจอย่างว่านั้นถ้าใจนี่ขาดคุณธรรมสองอย่างนี้แล้วมันก็ถูกกิเลสแล้วฉุดคล้าไปลงต่ำไปเรื่อยไปเป็นงั้นรักษาคุณงามความดีของตนไว้ไม่ได้เลยเช่นถูกความรักครอบงำอย่างรุนแรงอย่างนี้นะมึงอาจจะร่วงที่กบฏวินัยอย่างหนักไปเมื่อไหร่ก็ได้มันให้ได้ลืมหมดทีเดียวตปาธรรมก็ไม่มีเมื่อความรักมันครอบงำจิตใจอย่างรุนแรงแล้วมันเป็นอย่างนั้นหรือปล่อยความโกรธมันครอบงำจิตใจอย่างรุนแรงนี่ มันก็นึกแต่จะฆ่าผู้อื่นนั่นอย่างเดียวในเรื่องนรกเรื่องบาปเรื่องกรรมไม่ต้องพูดกันเลยเมื่อความโกรธมันหนาแน่นอยู่ในใจอย่างเต็มที่แล้วนรกไม่มีหรอกสวรรค์ก็ไม่มีความรู้สึกของผู้นั้นในขณะนั้นนี่กิเลสเหล่านี้นะมันเป็นมูลเหตุให้คนเราทำชั่วเพราะนั้นทุกคนต้องพิจารณาดูให้มันเห็นพิจารณาดูใจตัวเองนั่นแหละกิเลสอันใดมีมันก็รู้ถ้าตนเพ่งพิจารณาดูใจตัวเองอยู่แต่บางคนรู้แล้วแต่ว่าไม่ละมันอย่างนี้ก็มีไม่เห็นโทษของมันนั่นท่านเรียกว่าประมาทความประมาทคือความเลินเล่อความไม่ใส่ใจความไม่เคารพต่อพระธรรมนี่ท่านเรียกว่าประมาทท่านประมาทแล้วมันทำชั่วได้ทุกอย่างคนเราเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนต้องรู้จักสอนตัวเองรู้จักห้ามตัวเองให้มันเป็นรู้จักบังคับตัวเองให้มันได้จะไปคอยผู้อื่นบังคับอย่างเดียวไม่ไหวแต่เพื่อนบังคับแต่ถ้าตนไม่ทำตามแล้วเพื่อนก็จะว่าไงครับเพื่อนก็ไม่ว่าอะไรแล้วนอกจากว่าจะต้องออกจากหมู่เท่านั้นเองถ้าหากว่าไม่ทำตามวินัยด้วยดีแล้วมันก็ต้องออกจากหมู่ไปมีทางเดียวเท่านั้นทางพุทธศาสนานี่จะไปลงโทษกันอย่างอื่นอย่างโทษบ้านเมืองไม่มีนั่นเองถ้าเหลือบาปก่อแรงเท่าจริงๆผู้นี้ไม่สามารถจะปฏิบัติตามธรรมธรรมวินัยได้จริงๆก็ให้ออกไปจากหมู่ซะก็เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจหลักธรรมหลักวินัยไว้ให้ได้เพราะทำอะไรมันต้องมีระเบียบถ้าไม่มีระเบียบแล้วกิเลสตัณหามันก็ไม่เบาบางออกไปจากจิตใจเป็นงั้นเพราะว่าบุคคลผู้รู้อำนาจแก่กิเลสแล้วมันไม่มีระเบียบอะไรเลยอยากทำอะไรก็ทำตามชอบใจตัวเองมันเป็นอย่างนั้นกิเลสตัณหามันไม่ชอบให้คนมีระเบียบหรอกไม่ชอบให้คนเคารพต่อระเบียบมีแต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละสอนให้คนเคารพต่อระเบียบแบบแผนอันดีงามเมื่อเคารพต่อระเบียบแบบแผนที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้แล้วกิเลสอันหยาบคายต่างๆมันก็ครอบงำจิตใจไม่ได้มันก็เบาบางไปจิตใจก็ไม่เดือดร้อนแรงพอที่จะทำความเพียรทำใจให้สงบลงไปได้แต่ถ้าปล่อยให้กิเลสยำยำมันครอบงำจิตใจแล้วขี้คลั่นทำความเพียรซ้ำเลยไม่ปรารถนาที่ทำความเพียรแล้วจิตใจนั้นตกเป็นขาดท่าของตัณหาแล้วมีแต่คิดใฝ่ฝันหาแต่สิ่งที่รักที่ชอบใจหรือใครมาขวางทางก็โกรธกันถูกอาฆาตจองเวรกันไปตกต่ำไปเรื่อยๆจิตใจนั้นถูกถ้าปล่อยให้ราคะตัณหามันครอบงำจิตใจอย่างรุนแรงนะทำความดีอะไรไม่ได้เลยคนเรานั่นเลยเราจะทำความดีทางกายวาจาก็ทำไม่ได้แล้วมันจะไปทำความดีทางใจได้อย่างไรอ่ะคิดดูอ่ะ นั่นถ้าบุคคลจะทำความดีทางใจได้ทำใจสงบมันต้องทำกายให้สงบวาจาสงบจากบาปจากโทษต่างๆเสียก่อนเป็นอย่างนั้นเพราะว่ากายวาจาใจนี่มันเนื่องกันอันนี้กายวาจาทำชั่วก็เพราะใจชั่วมันสั่งใจมันชั่วแล้วมันจึงสั่งกายทำชั่วพูดชั่วถ้าใจมันดีมันก็สั่งกายสั่งวาจาทำดีพูดดีไปนี่มันเป็นอย่างนี้มันเนื่องกันอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยคนได้มาปฏิญญาณตนนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐแล้วอย่างนี้ไม่ควรที่จะให้ตนตกต่ำไปในทางบาปอกุศลควรจะฝึกตนให้เป็นไปตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของกิเลสตัณหามานะทิฏฐินั้นเราต้องทำความเพียรฝึกตนอย่างเต็มความสามารถไม่เห็นแก่หลับแก่นอนถ้าผู้ใดเห็นแก่หลับแก่นอนแล้วไม่มีทางเจริญด้วยศีลด้วยธรรมด้วยบุญกุศลแล้วจะทำใจให้สงบระงับเป็นสมาธิก็ไม่ได้คนเห็นแก่หลับแก่นอนปล่อยให้แต่ความง่วงเหงาหาวนอนครอบงำจิตใจอยู่อย่างนั้นเนี่ยนอนหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาก็ยังง่วงอยู่อย่างนั้นแล้วที่ไหนแล้วมันจะทำความเพียรทำใจสงบระงับลงได้ดังนั้นต้องฝึกตนให้เป็นคนมีจิตใจผ่องใสนอนหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาก็ต้องถ้ามันรู้สึกมันง่วงมันอะไรก็ต้องไปล้างหน้าล้างตาขจัดความง่วงอันนั้นออกไปขั้นหนึ่งซะก่อนทำอะไรอันหนึ่งนั่นแหละเพื่อให้มันหายง่วงนั่นเมื่อมันหายง่วงแล้วจึงเป็นนั่งสมาธิภาวนามันต้องมีอุบายหลายอย่างบางคนไม่เป็นอย่างว่านะไม่ทำพอนอนตื่นขึ้นมาแล้วลุกขึ้นมาจะนั่งภาวนาไม่ถึงง่วงแทงเงาแล้วก็นอนไม่ต่อสู้ไม่ขจัดความง่วงเหงาเสียเลยอย่างนี้คุณงามความดีย่อมเจริญขึ้นในจิตใจของคนนั้นไม่ได้เลยไม่ได้แล้วบุญกุศลก็เจริญไม่ได้อย่าว่าแต่มรรคผลธรรมวิเศษเลยเราต้องเข้าใจสิ่งที่เป็นศัตรูต่อบุญต่อกุศลอันร้ายกาจความรักหนึ่งความชังหนึ่งความง่วงเหงาหาวนอนเนี่ยอันนี้สำคัญมากและการปล่อยจิตของตนให้คิดสร้างไปไม่มีการควบคุมจิตเลยมันอยากคิดอย่างไรก็ปล่อยมันคิดไปทั่วพิภพหมู่นี้นับว่าเป็นภัยต่อความสงบอย่างร้ายแรงความสงสัยลังเลและเรื่องบาปบุญคุณโทษก็เหมือนกันมันก็ทำให้จิตใจสงบลงไม่ได้เพราะมันสงสัยนี่มันจะสงบลงได้ยังไงอ่ะหายสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องบาปบุญคุณโทษอะไรต่ออะไรหมดนี่นะอันกิเลสดังกล่าวมาหมดนี้ต้องระงับไปจากจิตใจจริงๆเช่นนั้นจิตมันจึงรวมเป็นสมาธิลงได้มันจึงเบิกบานผ่องใสเรื่องความง่วงเหงาหาวนอนเนี่ยสำคัญมากนะให้พากันระมัดระวังให้ดีขจัดมันออกไปให้ได้อย่าให้มาเป็นเจ้าเป็นใหญ่อยู่ในหัวใจถ้านั่งภาวนาเวลาใดก็มีแต่ง่วงแต่เหงา แล้วก็ไม่สู้กับมันไม่ขจัดมันเสียเลยอย่างนี้ไม่มีทางพูดแล้วนะการบำเพ็ญทางจิตใจเป็นไปไม่ได้เลยเพราะนั้นพากันเข้าใจเมื่อความง่วงความเหงามีแล้วกิเลสอื่นๆก็มักจะมีมาตามกันนั่นแหละความรักความชังอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าจิตใจที่ง่วงเหงาหาวนอนมันไม่มีกำลังอะไรเลยมันอ่อนแอท้อแท้ดังนั้นกิเลสอะไรมันก็ครอบงำได้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พากันเข้าใจเรื่องหมู่นี้นะใครทำให้ใครไม่ได้เลยตัวเองนั่นแหละต้องทำให้ตนเองต้องทำเอาเองนะเพราะฉะนั้นเมื่อได้รับอุบายอย่างที่แนะนำมานี่แล้วก็เอาไปคิดไปตรองกันลงมือปฏิบัติตามถ้าหวังความสุขความเจริญแก่ตนเองจริงๆแล้วก็คงไม่ผิดหวังดังแสดงมา
16: ขี้ข้านเลยอยู่กับเราได้เลยพวกขี้ข้านนะเรามาให้อยู่นำเด้เราจะบอกนะนี่เราจะมาพร้อมกันในวันนี้มาให้หมดเราจะบอกให้ตรงๆเลยถ้าบุรีขี้ข้านไว้พลาดสวดมนต์แล้วเขาไม่ให้อยู่นำให้ไปอยู่ที่อื่นคนไอ้ขี้ค้านมาล่าช้าก็เหมือนกันไม่เอาเกิดเป็นคนมาทำไมมันอืดอาดยืดยาดระเบียบเขามียังไงต้องปฏิบัติตามที่มันถึงจะเป็นคนดีได้อันนี้อยากมาละมาไม่อยากมาไม่มาไม่แสดงความสามัคคีกันอย่างนี้มันใช้ไม่ได้เราอยู่ด้วยกันหมู่มากนะเราไม่แสดงความสามัคคีกันมันไม่ได้ต้องให้รู้จักดูแต่ตำรวจทหารน่ะนะเขาจะรวมพลังกันอยู่ได้ต่อสู้กับข้าศึกได้ก็เพราะว่ามันฝึกให้พร้อมเพียงกันเนี่ยเหมือนนัดกันเวลานั้นต้องรวมกันให้ได้อย่างนี้เขาก็ต้องพยายามไปรวมกันให้ได้ทันเวลาไม่เช่นนั้นมันจะสู้กับข้าศึกได้ยังไงอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันเลยไม่รู้หรือว่ากิเลสมันเป็นข้าศึกไอ้ตัวสำคัญน่ะสำคัญกว่าข้าศึกภายนอกอีกซ้ำนะในไปแสดงความขี้เกียจขี้ข้านอืดอัดอยู่ไม่ทำตามระเบียบอย่างนี้กิเลสมันก็ยิ่งหนาแน่นขึ้นจะไปทำหล่อแหละได้หรือกิเลสอ่ะทำรอและไม่ได้สู้มันไม่ได้ต้องให้เข้าใจแต่เพียงแต่มันนั่งอยู่ศาลาชั่วโมงสองชั่วโมงหนึ่งก็ขี้ข้านแล้วก็เผื่อไปอยู่กุฏิกุฏังใครของมันแล้วมันจะขี้ข้านมันพอหมดนั่งภาวนาซ้ำเป็นไรอ่ะจะไปขี้ข้านอะไรมันนั่งสงบจิตอยู่ศาลาเนี่ยชั่วโมงสองชั่วโมงหนึ่งไหมเรียกว่าเรามาฝึกตนกันเป็นส่วนรวมนะไม่ใช่ว่านั่นเมื่อฝึกตนส่วนรวมนี่ได้แล้วมันก็ไปฝึกส่วนตัวในความหมายมันมีอย่างนั้นต้องให้เข้าใจคันจะปล่อยให้ฝึกใครฝึกมันอยู่ใครอยู่มันยิ่งไร้ผลเนี่ยยังขี้เกียจทอดบนนั่งสมาธิภาวนาซ้ำเป็นไรอ่ะ นี่มันต้องให้เจ้าเข้าใจความหมายสิข้อวัดปฏิบัติอ่ะมันจะทำเหมือนอย่างคนที่มุยบุญบารมีแก่กล้าแล้วมันไม่ได้นะเราจะไปเทียบกับท่านผู้มีบุญบารมีแก่กล้ามากแล้วอย่างนี้มันไม่ได้ต้องให้เข้าใจ เรานะบุญบารมียังอ่อนอยู่นะต้องให้นึกถึงตัวเองอย่างนั้นถ้าเราไม่ทำอย่างนี้อินทรีย์มันก็ไม่แก่กล้านี่นะเราต้องแสดงความสามัคคีพร้อมเพรียงกันถ้าผู้ใดเจ็บป่วยไข้ก็ต้องแจ้งต้องบอกให้ผู้หัวหน้าได้ทราบก็พูดให้ฟังแล้วระเบียบพวกนี้นะถ้าไม่เจ็บไม่ไข้อะไรเนี่ยต้องพยายามมาให้มันทันกับเวลาดูที่ล่ะเรามีงานอะไรทำอ่ะมีงานอะไรทำกันนั่งหนาเลยต้องคิดดูอ่ะแต่ละวันแต่วันไม่เห็นไม่มีงานอะไรทำอ่ะ

ภาวนาไม่เก่งตั้งใจเรียนให้มันเก่งๆขยันเรียนจริงๆอย่างนี้เราก็ไม่ว่านะต้องให้มันดีทางหนึ่งคนเราน่ะอันนี้เอาดีทางไหนก็ไม่ได้อันนี้มันใช่ไม่ได้นะเอาถ้าเรียนไม่เก่งให้ตั้งใจภาวนาเดินจงกรมไหว้พระฟังธรรมสนใจฟังธรรมให้ทันการทันเวลาอย่างนี้มันก็ดีอยู่นี่มันก็เป็นความดีเป็นบารมีอันนี้ต้องให้เพื่อนบังคับอยู่มันจึงทำได้นี่มันใช้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเป็นนักบวชนี่นะอย่าไปให้เพื่อนบังคับอยู่ตลอดเวลาเราไม่ใช่นักโทษนะรู้ระเบียบกันอยู่ทุกคนน่ะอะไรไม่เกียจคร้านน่ะหรือเกียจคร้านก็กินข้าวชาวบ้านเสียเปล่าสิเอาอะไรมาแต่ตอบแทนบุญคุณเขาล่ะต้องคิดถึงคนนี้ให้มากสิเราก็รู้อยู่เราไม่ได้ทำไร่ทำนาค้าขายอะไรเลยปัจจัยเครื่องอาศัยทั้งหมดอาศัยชาวบ้านทั้งหมดเลยเนี่ยเรียกว่าไงล่ะถ้าเราไปเกียจคร้านแล้วมันก็เป็นหนี้บุญหนี้คุณเขาอ่ะนั่นแหละผู้ใดเกียจคร้านแล้วศึกไปจะดีกว่าดีกว่าศึกไปแล้วไปหาเลี้ยงตัวเองเอาเองอ่ะยังไม่เป็นโทษยังไม่เป็นหนี้บุญคุณของใครนะต้องให้เข้าใจถ้าเราจะชอบใจความเป็นนักบวชแล้วนี่ลองคิดดูอ่ะเราไม่ลำบากในการแสวงหาเลี้ยงชีพอะไรเลยเช่นนี้มันก็มีหน้าที่ที่เราจะต้องทำความเพียรอย่างนี้นะทำข้อปฏิบัติอย่างนี้นะไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาฟังธรรมนี่เรามาบวชมาใหม่ใหญ่ทีหลังความรู้ในทางธรรมทางวินัยก็ยังไม่มีมีกันนิดหน่อยอย่างนี้นะก็ถ้าให้เรียนให้ท่องให้จำมันว่าท่องจำก็ไม่ได้เมื่อตนท่องจำไม่ได้ก็ฟังเอาท่านได้กลั่นกรองเอาข้อปฏิบัติโดยทางรัฐทางตรงมาแสดงให้ฟังนี่เราก็ฟังเอาให้รู้แนวทางข้อปฏิบัติทางรัฐทางตรงแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติลงไปมันอย่างนั้นความหมายนะให้เข้าใจโอ้ยฟังอะไรนักหนาฟังพอแรงแล้วทุกวันทุกวันอันนี้ก็คำเก่านั่นแหละบางคนมันก็อาจจะคิดอย่างนั้นเนี่ยในใจมันแต่คำเก่าก็ให้มันจำได้สิขั้นถามดูแล้วไม่มีใครตอบได้เลยเนี่ยนั่นเนี่ยในธรรมะกันหนึ่งหนึ่งท่านเทศว่าไงใจความอ่ะอย่างนี้เนี่ยมันจำไม่ได้ทำนะตอบก็ไม่ถูกทำเป็นไรอ่ะนั่นเนี่ยอาศัยต้องฟังบ่อยๆสิพิจารณาตามบ่อยๆมันก็จึงจะจำได้ทั้งดูตำราด้วยเรียนด้วยฟังด้วยเอาหลายทางให้เข้าใจการที่เรามาปฏิบัติศาสนานี่นะเดี๋ยวมัวตั้งแต่เฉยชาเกียจคร้านอยู่อย่างนี้มันก็เอาเปรียบชาวบ้านเกินไปสินั่นต้องคิดให้ดีชาวบ้านเขาหาเงินหาทองหาข้าวของอะไรเท่าไรอาบเหงื่อต่างน้ำไม่ได้หลับได้นอนกลัวว่าจะได้ปัจจัยสี่มาบริโภคบ้างแบ่งทานบ้างมันนี้ไม่ใช่ของง่ายๆนี่ต้องคิดไปหลายทางคนเราน่ะ

0: แต่ว่าตัวได้ความสบายแล้วเลยจะลืมนึกถึงเบื้องหลังความเป็นมาอะไรต่ออะไรไม่ถูกต้องเลยต้องนึกหลายทางสิโอ้ขัวชาวบ้านเขาจะได้เงินได้ทองมาบริจาคสร้างเสนาสนะให้เราอยู่อาศัยหมู่นี้นะไม่ใช่ของง่ายนั่นเนี่ยขัวเขาจะได้มีอาหารการบริโภคมาถวายก็ดีหรือเขาไม่ถวายด้วยตนเองเขาก็ถวายปัจจุจตุปัจจัยมาก็เท่ากับว่าถวายทุกอย่างนั่นแหละถวายเงินน่ะถวายปัจจัยทั้ง400วันเดียวถวายเงินน่ะนั่นลองคิดดูสิชีวิตของเราน่ะจึงชื่อว่ามันเป็นอยู่กับชาวบ้านเขาแท้ๆเลย เราต้องนึกถึงข้อนี้ให้มากๆสิแล้วก็ตั้งอกตั้งใจก็ยังรู้อยู่เวลานะพอได้ยินเสียงระฆังแล้วก็รีบเตรียมตัวอันนี้เวลาทั้ง30นาทีผ่านไปแล้วก็ยังไม่มารวมกันได้ทั้งหมดนี่มันแย่นะอย่าไปทำเนอะอย่างนี้ต่อไปก็เรามาฝึกตนนะมาบวชมาเรียนในพระวัดวาอารามนี้นะไม่ใช่ว่ามาหาความสุขสนุกสบายให้เข้าใจอ่ะถ้าพวกใดคิดอย่างนั้นอย่ามาบวชเลยแล้วจะไม่อยากทุกข์ไม่อยากลำบากเลยอย่างนี้โอ้มีที่ไหนในโลกเนี่ยอันที่มันจะไม่ยากไม่ลำบากการอยู่ในโลกอันนี้แต่ความลำบากนะมันต้องมีผลแตกต่างกันไอ้ชาวบ้านอยู่อย่างลำบากยากเย็นการงานบีบบังคับแต่ผลที่ได้รับมันเพียงนิดหน่อยพอได้อยู่ได้กินได้อาศัยไปแต่จิตใจนั้นยุ่งเหยิงอยู่อย่างนั้นอยากอยู่อย่างนั้นหิวอยู่อย่างนั้นอิ่มไม่เป็นเลยชาวบ้านเพราะมันไม่พอในชาววัดมานี่ชาววัดนี่เราตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามธรรมตามวินัยตามข้อวัดปฏิบัตินี่มันก็ยากแหละยากอดทนอดกั้นสู้ความลำบากยากเย็นลงไปเช่นนี้มันทำให้กิเลสตัณหาในใจเนี่ยน้อยเบาบางออกไปนี่มันถึงกิริยาอาการที่เราทำภายนอกมันยากลำบากจริงแต่ว่าผลภายในจิตใจนู่นนะมันดีกว่าผู้อยู่ครองเรือนเนี่ยมันทำให้กิเลสตัณหาน้อยเบาบางออกไปนี่มันต้องพิจารณาผลมันอย่างนี้ก็ยังเคยพูดให้ฟังอยู่ผู้ใดจะเป็นสุขอยู่ในขั้นใดๆก็ตีก็ต้องเอาทุกข์เป็นทุนก่อนเนี่ยจะเป็นก้อนทีละน้อยค่อยผสมไอ้ผู้ที่จะมีบุญมากนะมันก็ต้องสะสมไปแต่เล็กน้อยน้อยไปพี่แหละเก็บเล็กผสมน้อยไปเช่นบุญเกิดจากการไหว้พระการฟังธรรมการนั่งสมาธิภาวนาบุญเกิดจากการทำความสะอาดในเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยบุญเกิดจากการที่เราต้อนรับปฏิสันถานแขกไปมาหาสู่หมู่นี้มันก็รู้จะเป็นบุญทั้งนั้นแหละเราก็เก็บเล็กผสมน้อยอย่างนี้เข้าไปไม่ใช่ว่าจะไปเอาบุญแต่นั่งหลับตาภาวนาอยู่อย่างเดียวไม่ต้องทำความดีอย่างอื่นประกอบเลยอย่างนี้มันไม่ใช่ไม่ถูกต้องมันไม่สมดุลกันแล้วมันก็ไม่ได้หรอกไม่ได้มันต้องหลายอย่าง ประกอบกันเข้าการปัดกวาดเสนาสนะทำความสะอาดรู้จักเก็บสิ่งเก็บของใช้ต่างๆมื้อเนี้ยนี่ถาดข้าวแมวเราเห็นน่ะเอาไปทิ้งตากฝนไว้นั่นก็มีไม่ล้างไม่ขัดกันเลยเอาไว้ไม่ใช้เรื่อยไปอย่างนั้นเหรอสัตว์มื้อนี้มันมาอาศัยวัดอยู่นานแล้วมันมาช่วยรักษาเครื่องใช้ไม่สองสามมื้อเนี้ยถ้าไม่มีแมวนี่ลองดูสิหนูมันจะมากัดอะไรต่ออะไรปนปี้ไปหมดเราต้องคิดอย่างนั้นให้มันช่วยรักษาสมบัติของสงฆ์ในวัดนี้ให้นี่มันก็มีคุณอยู่แมวก็ดีนะ แต่ว่าเราไม่ใช่เลี้ยงไว้เจตนาว่าให้มันกินหนูนะอย่าไปเจตนาอย่างนั้นเราเลี้ยงมันด้วยความเมตตาเพราะเราไม่ได้ไปหามันมามันมาเองมันมาอาศัยบุญบารมีของเราให้คิดอย่างนั้นเราก็เลี้ยงมันไปแล้ววันนี้ก็มันก็มีคุณต่อวัดมันช่วยรักษาของสงฆ์ให้อันมันจะไปทำอะไรมันจะไปกินอะไรนั่นเรื่องของมันเราอย่าไปสนใจกับมันอันนั้นนะมันต้องมีอุบายอะไรอย่างนั้นคนเรานะมันเป็นอย่างนี้การบวชนะให้พากันเข้าใจเราไม่ต้องการนะไอ้ปริมาณมากๆแต่แล้วใช้ไม่ได้แล้วไม่เอาไหนในข้อวัดปฏิบัติอย่างนี้เราไม่ต้องการนะเราต้องการคุณภาพนะสำหรับวัดป่าแล้วต้องการคุณภาพโดยตรงเลยดังนั้นถ้าใครไม่สามารถแล้วอย่าอยู่มีความสามารถจึงค่อยอยู่เพราะว่าสถานที่อย่างนี้นะมันเหมาะสมกับบุคคลผู้ชอบสงบชอบระงับนี่ผู้ไม่ชอบเพลิดเพลินในกามคุณสถานที่อย่างนี้นะเหมาะสมกับบุคคลผู้ทำความเพียรเพื่อละกิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางไปมันเหมาะสมอย่างนี้สถานที่อย่างนี้นะให้พากันเข้าใจเมื่อใครมาอยู่ในสถานนี้ต้องคิดว่าเราจะมาทำความเพียรทำกิเลสให้เบาบางออกไปจากจิตใจนี่ต้องคิดอย่างนี้ถ้าไปคิดเป็นอย่างอื่นแล้วไม่ถูกต้องเพราะนั้นเมื่อเราประสงค์อย่างว่านี้แล้วเราจะไปขี้ข้านทำความเพียรอย่างนี้นะมันจะถูกต้องยังไงอ่ะไม่ใช่ว่าเราจะไปนั่งสมาธิภาวนาตลอดเวลาไม่มีมันก็นั่งเป็นข้ามคราวเท่านั้นดังนั้นเราต้องถึงมีข้อปฏิบัติอย่างอื่นประกอบเข้าไปด้วยเช่นอย่างเรามานั่งรวมกันฟังธรรมบ้างนั่งสมาธิไปบ้างไหว้พระสวดมนต์บ้างหมู่เนี้ยมันก็เป็นอุบายทำใจให้สงบทั้งนั้นแหละไม่ใช่อย่างอื่นนะต้องสังเกตด้วยไอ้ผู้ที่ยังไม่ชำนาญในการทำจิตใจสงบทีนี้เมื่อมาฟังธรรมะประกอบเข้าไปสำรวมจิตเข้าไปมันก็ได้ความสงบใจไปนี่มันประกอบอย่างนั้นเหตุที่จะทำอย่างนี้เนี่ยเหตุที่จะทำนี้ก็เพราะว่าผู้มาใหม่ก็มีผู้ยังอินทรีย์ยังอ่อนนี่ก็มีอยู่มากมายเหตุนั้นเราจึงได้มีข้อวัดปฏิบัติประกอบหลายอย่างอ ต้องให้เข้าใจความหมายที่พูดให้ฟังนี่นะมันเป็นอย่างนั้นเมื่อรู้ความหมายอย่างนี้แล้วทั้งผู้เก่าทั้งผู้ใหม่ก็ต้องให้มันต้องทำตามระเบียบต้องให้เป็นไปตามระเบียบอย่าไปคิดว่าเรามันชำนาญนั่นแหละไม่จำเป็นต้องเข้มงวดเท่าไรก็ได้ดอกให้ผู้มาใหม่นั่นเข้มงวดไอ้อย่างนั้นก็ไม่ถูกไปเห็นอย่างนั้นนะเราถ้าเรามั่นคงเราชำนาญแล้วเราก็นำที่วันนี้นะนั่นแหละไม่เจ็บไม่ไข้อะไรเนี่ยก็นำหมู่นะหมู่ที่มาใหม่นี่นำเพื่อนทำให้เห็นเป็นตัวอย่างเห็นนั่งสมาธิอย่างนี้นะก็ต้องนั่งให้จริงจริงนะไม่ใช่นั่งแล้วง่วงโง่ไปโง่มาอยู่งั้นมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะผู้มาใหม่เห็นเข้าก็เอาอย่างกันเลยวันนี้นั่งโง่วันนี้ไม่ใช่นั่งภาวนาต้องฝึกสิอย่าให้มันโง่ง่วงอย่าให้มันโอนเอ็นในร่างกายนะฝึกนั่งให้มันตรงอย่างนี้นะก็ยังการฝึกมันทำได้ทำไมจะไม่ได้ถ้าฝึกนะถ้าไม่ฝึกมันก็ไม่ได้นะเราต้องฝึกสิถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นบางคราวก็นะว่ามาให้มีน้อยที่สุดอย่างนี้นะเราพยายามให้มันดีที่สุดมันจะเสียไปบ้างก็ยังชั่วให้มันได้มากกว่าเสียนี่การฝึกตนนะมันต้องคิดอย่างนั้นไม่ใช่ว่าทำที่ใดมันได้ทีนั้นอันนั้นเรียกว่าเพื่อนผู้เพื่อนฝึกตนดีแล้วอันนั้นนะทำทีใดก็ได้ทีนั้นผู้ที่ยังไม่ดีพอมันก็ได้บ้างเสียบ้างแต่เราพยายามให้มันเสียน้อยให้มันได้มากมันต้องคิดอย่างนี้แล้วการไปบิณฑบาตก็ให้สำรวมตนให้ดีผู้บวชมาใหม่เดี๋ยวไปเหลียววอกเหลียวเว็บเข้าไปในหมู่บ้านน่ะมันก็แค่นั้นแหละในหมู่บ้านน่ะมันก็เราก็รู้ๆกันอยู่ว่าไม่จำเป็นต้องรู้อะไรหรอกรู้ทางที่เราเดินไปพอแล้วสำรวมตนเวลาเขาใส่บาตรก็มองดูแต่ในบาตรเจ้าของนั่นอย่าไปมองในที่อื่นบางคนต้องสังเกตดูนะทำหน้าตาเหม่อไปทั้งอื่นนู่นยื่นแต่บาตรให้เขาใส่ก็มีนะอย่างนั้นไม่ถูกตามเสกียวัฒน์เดี๋ยวไปทำอย่างนั้นต้องมองก้มมองดูในบาตรนั้นเวลาคนเขาใส่บาตรนะอย่าไปเหม่อไปที่อื่น แล้วการเดินก็ดีเดี๋ยวก็ไปเหยียบน่องกันโกรธกันอย่างนี้ไม่ได้เลยต้องระวังอ่ะอย่าไปเผลออย่าไปรีบด่วนเดี๋ยวไปเหยียบน่องคนนู้นเหยียบน่องคนนี้ไปมันไม่ดีเลยแบบนั้นไม่ใช่เป็นของดีอ่ะมันเสียมารยาทแต่ถ้าว่าเราเผลอไปนี่ก็โอ้ยขอโทษว่างั้นผมเผลอไปว่างั้นก็รู้จักขอโทษกันให้มันเป็นเราอยู่ด้วยกันน่ะอันนี้เป็นมารยาทที่ดีนะการขอโทษกันนี่นะแต่ชาวบ้านเขาก็ทำกันน่ะคนท่านผู้ดีทั้งหลายเนี่ยถ้าไปกระทบกระทั่งอะไรกันนิดหน่อยนี่ก็โอ้ยขอโทษอย่างนี้นะ
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลาย
2: อ่ะฮะอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
3: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
4: นรคเชียงรายจับยาบ้า10ล้านเม็ดมูลค่ากว่า350ล้านบาทซุกริมโขงเชียงแสนส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องอาศัยความมืดหลบหนีไปได้พลร้อยตรีปารัตรัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำแม่โขงนรขเขตเชียงรายเข้าปฏิบัติการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านท่าขันทองตำบลบ้านแซวอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตรวจพบรถยนต์ยี่ห้อมิตซูบิชิ1คันพร้อมกระสอบบรรจุสิ่งของต้องสงสัยส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องอาศัยความมืดหลบหนีไปได้เมื่อตรวจสอบภายในกระสอบพบยาเสพติดประเภท1ยาบ้ารวม34กระสอบรวม10ล้านเม็ดคิดเป็นมูลค่าประมาณ350ล้านบาทจากนั้นได้นำยาบ้าทั้งหมดพร้อมรถยนต์ของกลางไปเก็บรักษาไว้ที่กองบังคับการนรขเขตเชียงรายเพื่อตรวจนับและตรวจพิสูจน์โดยละเอียดพร้อมรวบรวมพยานหลักฐานและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบสวนขยายผลติดตามผู้กระทำผิดและเครือข่ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจบข่าวเยาวรักษ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวจท.อ่าน
3: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044 0800-353-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
7: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
8: English please press 1
9: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
10: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
11: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
12: Tab to Read
11: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
12: Play Store
10: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
14: การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองจากการสำรวจประชากรขององค์กรโรคหลอดเลือดสมองโลกพบว่าปี2563โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ2ของโลกพบว่าในประเทศไทยมีจำนวนผู้ป่วยสูงขึ้นทุกปีและมีผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองปีละประมาณ 30,000 รายวิธีป้องกันคือตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีได้แก่วัดความดันโลหิตอย่างน้อยปีละ1ครั้งเจาะเลือดตรวจระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดรวมถึงตรวจร่างกายว่ามีความผิดปกติของหัวใจหรือไม่ 2. เลิกสูบบุหรี่เพราะสามารถลดโอกาสเสี่ยงจากการเกิดโรคได้ถึงครึ่งนึงเลยนะคะ 3. รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด 4. ออกกำลังกายอย่างน้อย30นาทีต่อวัน3ครั้งต่อสัปดาห์และควบคุมน้ำหนักให้เหมาะสมและสุดท้ายผ่อนคลายความเครียดและพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะ

จ้าได้ยินเพลงนี้ขอให้เจ้าได้ฮู้ว่าอ้ายยังหักเจ้าอยู่ตลอดเวลาถึงสิไกลกันคนละฝากฟ้าอ้ายขอฝากเพลงนี้ว่าอ้ายยังหักเจ้าเสมอเด้อ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้แทนสอบตร่วมพิธีครบรอบ21ปีกองพลทหารราบที่15เสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงและสันติสุขชายแดนใต้ณค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนายถาวรบุญศรีผู้ช่วยเลขาธิการสอบตร่วมในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองพลทหารราบที่15ครบรอบปีที่21โดยมีพลตรีชาคิดอุจารัตนะรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเป็นประธานในพิธีสงฆ์และมีพลตรีณรงค์ตันติสิทธิพรผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพลทหารราบที่15กำลังพลและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงสำหรับกองพลทหารราบที่15จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกำลังหลักในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงและการดูแลประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบันมีที่ตั้งณค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยจังหวัดปัตตานีโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติภารกิจทั้งด้านการรักษาความมั่นคงการช่วยเหลือประชาชนและการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ควบคู่กับการสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนทั้งนี้การจัดงานวันสถาปนากองพลทหารราบที่15ครบรอบปีที่21นอกจากเป็นการรำลึกถึงประวัติศาสตร์และเกียรติภูมิของหน่วยแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความรักความสามัคคีและความภาคภูมิใจของกำลังพลและครอบครัวพร้อมเดินหน้าปฏิบัติภารกิจเพื่อความมั่นคงและความสงบสุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ081-616-2399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: รู้รักภาษาไทย
10: ต้นตีนแมว
11: ตำรวจมาบ้านข้างๆทำไมน่ะ
12: เมื่อคืนเนี้ยมีพวกตีนแมวเข้าไปขโมยของในบ้านของหายไปหลายอย่างเลย
11: พวกตีนแมวหมายถึงพวกขโมยใช่ไหม
12: ใช่เป็นพวกขโมยที่แอบย่องไปขโมยข้าวของยามเจ้าของเขาเผลอ
11: คนนี่แปลกนะทำไมเรียกพวกขโมยว่าพวกตีนแมวแมวอย่างเราไปเกี่ยวอะไรด้วย
12: คงเป็นเพราะพวกเรามีฝีเท้าเบาเวลาเดินจึงไม่มีเสียงฝีเท้าพวกขโมยเวลาไปขโมยก็พยายามไม่ให้เจ้าของบ้านได้ยินเสียงจึงเปรียบว่าเดินได้เบาเหมือนมีตีนแมว คำว่าตีนแมวไม่ใช่คำหยาบแต่เป็นคำที่มีความหมายเฉพาะหมายถึงคนที่เดินเบาๆเข้าไปขโมยของของผู้อื
13: ่
12: น
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ชม
1: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
2: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้า